0: ไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสคันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นะหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
2: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวิฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธ

0: ่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
5: สำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์2นักชนิดหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวเบอร์รี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดียวรอบผ่านรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงนาสา4-2เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลา บนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลลูน8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WWF World Junior Championship 2026แทนที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
5: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
0: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อส่งลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยพระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
4: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
11: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
13: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
14: สวัสดีครับ
13: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
14: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่นฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศแล้วครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมนั่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยลมระดับบนเกินกว่า5กิโลขึ้นไปต้องเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นลมฝ่ายเหนือปนกับฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ทิศเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประเมินในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับจะคาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในค่าปกติก็คือในช่วงที่กลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ประเมินปัจจัยต่างๆที่ผมเรียนอยู่นะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการตกของฝนจะมีมากขึ้นแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจะไม่เป็นแบบเดิมนะที่จะตกในช่วงพายุฤดูร้อนที่มีปัจจัยในเรื่องของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของลมฝ่ายใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นถ้ามาจากอันดามันมันเติมมี 3-4 ปัจจัยที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดช่วงเลยเนี่ยจะมีฝนตกกระจายตัวทั้งประเทศเลยนะครับหลายปัจจัยตัวนี้จะทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมเซาเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น
13: ครับ
14: ฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
13: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญสู่ลานินญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
14: ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะมี เอฟเฟกต์ที่แรงจริงๆจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณซึ่งฝนที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรอลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนีโญนะครับเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะครับที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัวไซโครนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนีโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโครนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะมากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเรื่องด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
13: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไรบ้างครับ
14: จริงๆเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะฐานท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ข้อมูลตัวนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะฮะว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตว่าตอนนี้ฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่ครับส่วนนี้สามารถประเมินได้ตัวเองได้ครับ
13: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานบ้างครับ
14: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอดิโอเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อไปใช้ในช่วงที่ฝนที่ช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาอีกทีประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับเกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรที่มันขาดน้ำจนเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
13: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
14: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของ forecast เป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการ forecast ที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยทั้งปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลายสิบปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซเนเรโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้และสามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่าจุดไหนที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นเราก็จะสโคปไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุวิทยาก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุวิทยามีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
13: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
15: ๆสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
16: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
17: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายสองสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
16: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
17: ระเบียบมหาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
16: นอกจากนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15ถึง17พฤษภาคม2569สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
15: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
18: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
19: ไฟป่าของนราธิวาสครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดที่ยี่งอนะครับเป็น6จุดครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ขึ้นสูบเป็นท่อใช้ขึ้นสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหับหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้ามาในท่อในปาล์มถึงจะดับสนิทครับอีกอย่างก็คือต้องรอฝน
18: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
19: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่หลายปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทองจะไปที่ค่อนแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของแดแกงก็ใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
18: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
20: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
21: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับ พี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
20: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวนถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์ศรีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือมานิตน้อยเวศหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิตน้อยเวศอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าได้เปิดศูนย์ฝึกแห่งนี้มาแล้วกว่า12ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์จากสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังปัจจุบันเจ้าตัวผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไลเซ้นซึ่งสามารถคุมทีมในระดับไทยลีก2และไทยลีก3ได้อย่างไรก็ตามเลือกที่จะไม่เดินหน้าในสายงานคุมทีมอาชีพเพราะต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
3: เราก็เอาวิชาความรู้ที่เรามีเอามาถ่ายทอดก็ผ่านหลักสูตร C ไลเซ้น B ไลเซ้นแล้วเอาวิชาตรงนั้นน่ะมาถ่ายทอดอีกทีนึงแล้วก็ B ไลเซ้นตรงเนี้ยมันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบที2ที่3แล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่โค้ชมองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กๆให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไง
1: อดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลาย10คนอาทิมาริตาน้อยเวศกุลิศราลิ้มปวนิชและภูรินัทภูลกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
3: ตอนนี้ล่าสุดที่ฝึกมาพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็นเซนบีจีเจ้าโฟโต้อิทธิมนต์ฝึกกับพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยแต่เปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณแล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บหนึ่งนี่แหละคือรุ่นแรก
1: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิตน้อยเวศยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังเพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ทแต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้สนใจเรียนฟุตบอลกับมานิตน้อยเวศสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปริพัฒน์สอนการรายงาน
22: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
24: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
0: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าขนาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้านก่อนเดินทางกลับประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
11: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
12: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
13: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ5ป.1 ขอพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลก
1: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
3: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
4: เสียหายทั้งรถทั้งคนและยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
5: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่านะ

0: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
1: ปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังแล้วก็ติดตามรายการอปมช.สัมพันธ์ด้วยดีเสมอมานะครับมาทางสถานีวิทยุสวทขอนแก่นคลื่นความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ FM AM นี้621กิโลเฮิรตซ์

พสนะครับมาเป็นสถานีเฝ้าระวังนะครับมาเกี่ยวกับภัยพิบัตินี่แหละเปลี่ยนชื่อแล้วน้องนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนะครับเพจ Facebook สวัสดีไทยเฮานะครับมาเพจสวทขอนแก่นนี่แหละขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันที่ติดตามด้วยดีเสมอมาทุกวันเสาร์เรามีนัดนี่แหละเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนะครับจะมีเสียงขุกขักขุกขักอยู่ประมาณนั้นนะเนาะนะครับโดยดนๆเถื่อนะครับค่อยกลับมาพูดมาคุยนะครับมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าวสารนะครับมาพร้อมสลับกับเสียงเพลงดีนะเพื่อคุณผู้ฟังมีความสุขในช่วงของวันหยุดทุกวันเสาร์เรามีนัดนี่แหละซึ่งวันนี้เจอกันวันนี้วันที่9เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับเสาร์ทั้งวันแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้วันพระนะครับแล้วเมื่อวานนี้วันที่8น้องแล้วก็มีโอกาสนะได้กลับมาไปร่วมนะได้กลับมาแสดงความยินดีได้กลับมากับจังหวัดขอนแก่นเลยน้องที่เราจะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ได้กลับมาถือว่าใหญ่สุดแล้วน้องนะได้กลับมาในจังหวัดขอนแก่นนี่นะนะได้กลับมาพื้นที่โดยรอบนะครับก็คาดหวังว่าคนร้อยเอ็ดสารคามกาฬสินธุ์ชัยภูมิอาจจะทั่วทุกแห่งนะน้องนะครับไปที่ผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่นนะนะครับมาเกี่ยวกับห้างเซ็นทรัลพัฒนานี่นะน้อยนี่น้องสร้างเร็วเนาะนะครับขนาดว่าน้อยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับมาที่นานๆที่นะครับตั้งแต่นะครับเขาลงเสาเข็มน้องบัดมาฟังมือนี่ว่าสิเปิดแล้วพี่น้องนะนะครับห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่นะครับแล้วก็ครบทุกอย่างนะครับทันสมัยนะแต่ก็แม้แต่อุดรหนองคายก็อยากหน้าที่พี่น้องคันว่าของใหม่นะแต่ก็ไปยิ่งใหญ่อลังการนี่เลยมาเปิดที่ขอนแก่นเตรียมได้ก็ไปที่จะเปิดวันที่8นะครับมีการแถลงข่าวนะแต่ก็มาซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะแต่ก็มาท่านก็ไปเป็นประธานนะครับในพิธีเปิดนะครับมาที่โรงแรมบ่อคอยลึงเนาะได้ก็มาวิทย์วิทย์นี่แหละนะได้ก็มาแถวแถวตึกคอมนะได้กับมาที่เป็นโรงแรมก็เป็นโรงแรมยังดอกวิทย์วิทย์นี่แหละจำบ่ได้น้องนะได้กับมาเพิ่งเปิดแถลงข่าวได้กับมาเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสว่างั้นมิกซ์ยูทใหม่ได้กับมาภาคอีสานซึ่งก็จะเปิดวันที่20พฤษภาคมนี้เร็วๆนี้นะได้กับวันนี้วันที่9แล้วน้องนะได้กับอีกไม่กี่วันนี่นะจะมีโรงแรมโอ้เยอะแยะมากมายเนาะได้กับเขาบอกว่าเป็นมิกยูสแห่งใหม่ในการมาของภาคอีสานเกี่ยวกับข่าวนี้นะนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้วันที่8นะครับ8พฤษภาคม2569นี่นะซึ่งทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะนะครับมีการแถลงข่าวนะครับมาที่จะเตรียมเปิดเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสมิกยูสแห่งใหม่นะครับมาของทางภาคอีสานบนพื้นที่คาร์มาสเตอร์นะครับเขาเรียกว่าแพนดิ้งกว่า30ไร่พี่น้องขนาดพื้นที่รวมนะได้กับมา GBA นี่ 62,000 ตารางเมตรนี่นะซึ่งก็จะมีพิธีเปิดนะครับมาอย่างเป็นทางการให้บริการเมื่อวันคือวันที่20พฤษภาคมที่จะถึงนี่นะ2569แนวคิดที่นี้นะได้กับมาสโลแกนว่าสุขถึงแก่นว่างั้นพร้อมนะครับมาวางบทบาทให้เป็นศูนย์การค้าลำดับนะครับลำดับที่45นะครับของทางเซ็นทรัลพัฒนานี่แหละแล้วก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งที่2นะครับในจังหวัดขอนแก่นแห่งแรกนี้จะเป็นเซ็นทรัลพลาซ่านะครับที่อยู่ทางประตูเมืองนี่แหละน้องอันนี้เป็นแห่งที่2อุ้ยตื่นเต้นน้องนะครับนั่นหอที่20แท้ที่นี้โครงการดังกล่าวนะครับประกอบด้วยศูนย์การค้าที่รวมกว่า200แบรนด์ดังนี่แหละแล้วก็มีคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์พรีเมียมพูดแล้วแห่งแรกในภาคอีสานนะได้กับมาคาราวาอินดอร์การ์เด้นได้กับมาครั้งแรกในภาคอีสานนะได้กับมาที่เชื่อมต่อระบบนะครับมาเขาเรียกว่าระบบเพื่อการรองรับนะครับมาการใช้ชีวิตของคนทุกเจเนเรชันโดยเฉพาะกลุ่มยังแอนยังสปิริตวายจังสันนะได้กับเป็นคนรุ่นใหม่นู้น
นี่ยนะครับที่นี้ภายในงานนะครับเปิดตัวก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ว่าน้องนะครับท่านกระจรเกียรตินะครับรักพาณิชย์มณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนี่แหละท่านก็เดินทางไปเป็นประธานนี่แหละพร้อมด้วยภาครัฐเอกชนจังหวัดขอนแก่นไปเยอะนะครับท่านรองนายกนะครับเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นคุณนุจรีวันนะครับดอนดีเลิศนี่แหละนะครับคุณธนวรรณกาศีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับพร้อมทางผู้ช่วยนี่แหละนะครับสี่เกิดซื้อเล่ากับจอจอนี่ก็นอนนะครับนี่ใครอีกนะครับเดี๋ยวนึกก่อนน้องนะครับคุณธนวรรณนะครับกาศีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นคุณบุรันนะครับดวงวันทองผู้รองผู้อำนวยการนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นคุณพบพลนะครับเกษมสรรณอวิทยาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นคุณจักริตนะครับสิริพานิชประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นท่านทรงสิริแก้วคำนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นคุณนะครับสมุนนะครับมหาสิริกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณสะสมุนบอกนะครับชื่อท่านเนาะนะครับถ้าถูกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับกลุ่มภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนกลางดร.นะครับณัฐธิยานะครับตันทสุขนะครับนายกสมาคมท่องเที่ยวและมาจังหวัดขอนแก่นและคุณเกษมคูเจริญประธานนะครับเขาเรียกว่าเพิ่นเป็นประธานอย่างไรนี่น้องนะครับที่นี้นะครับทางฝ่ายเซ็นทรัลพัฒนานะครับซึ่งนำโดยนะครับดร.ณัฐกิจนะครับตั้งภูนศิลป์ธนานะครับกรรมการผู้จัดนะครับผู้จัดการใหญ่นะครับสายงานตลาดอุ้ยนะครับเล่าเมืองขอนแก่นนี่น้องนะครับแกว่าขอนแก่นนี่ครับจะทำให้เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวเป็นจังหวัดที่ให้ขึ้นชื่อว่าจังหวัดที่น่าเที่ยวก็แล้วกันน้องนะครับคุณกรีเดชชัยนะครับคุณชาตรีนะครับโกวิทานุพงศ์นะครับคุณจตุพรนะครับวิไลแก้วซึ่งก็ให้การต้อนรับนี่แหละทีนี้นะครับทางดร.ณัฐกิจนะครับมาตั้งภูนศิลป์ธนานะครับกล่าวว่าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสซึ่งก็เป็นโครงการนะครับมิกซ์ยูธนะครับที่สะท้อนพลังนะครับเมืองแห่งอนาคตนี่แหละภายใต้วิสัยทัศน์นะครับรองรับการใช้ชีวิตทุกเจเนเรชันนะครับโดยขอนแก่นนะครับท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วเนาะนะครับขอนแก่นเราเป็นศูนย์กลางภาคอีสานนะครับมีทั้งเขาเรียกว่ามีศักยภาพทั้งไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งคอนเสิร์ตมิวสิกนะครับแบบเฟสอีเวนต์ใหญ่การประชุมตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีฮอลล์นะครับรองรับหลายรูปแบบนี่แหละนะครับทั้งนี้เซ็นทรัลพัฒนารับบุว่าขอนแก่นนะครับนี้ติดท็อป4ท็อป4นี่แหละนะครับของประเทศเมืองไม้นะครับปี2025แล้วก็มีเป้าหมายสู่การเป็นอีโคซิตี้นะครับอีโคซิตี้เมืองอัจฉริยะสีเขียวนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าเน็ตซีโร่นะครับเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสะท้อนรูปแบบเมืองชั้นนำของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังคนรุ่นใหม่นะครับการเติบโตของย่านมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับนะครับทำเลนะครับของเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับแคมปัสนี่นะคุณผู้ฟังทราบอยู่หรือเปล่าว่าตั้งอยู่ตรงไหนนะครับติดกับศูนย์ในของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นี่แหละนะครับศูนย์สุขภาพเป็นเลิศนี่แหละน้องบอกว่าตั้งอยู่ในย่านการศึกษาและเศรษฐกิจเศรษฐกิจสำคัญใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็โรงพยาบาลศรีนครินทร์เจาะกลุ่มวัยทำงานบุคลากรทางการแพทย์นักเรียนนักศึกษาแล้วก็เชื่อมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละทางด้านคุณชาตรีนะครับมาโกวิทานุพงศ์นะครับมากล่าวว่าศูนย์การค้าแห่งนี้บอกว่าเพื่อนออกแบบนะครับภายใต้แนวคิดแก่นออฟขอนแก่นเมืองถ่ายทอดภูมิปัญญาอีสานผ่านนะครับคือ3อย่างก็คือแคนแก่นคูนในมุมร่วมสมัยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกนะครับของเซ็นทรัลพัฒนานะครับที่ใช้สัจจะวัสดุเผยผิวสัมผัสแท้ของวัสดุสื่อถึงความเรียบง่ายจริงใจแล้วก็วิถีอีสานบริบทใหม่พี่น้องเพื่อนบ้านเนาะทีนี้ภายในศูนย์การค้านะครับเพื่อนก็แบ่งเป็น2โซนนะครับไฮไลท์ได้แก่นะครับแคมปัส
คาวส์นะครับมาซึ่งบอกว่าเป็นแบรนด์นะครับต่างๆชั้นนำนี่แหละมีพื้นที่การจัดแสดงนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรีแคนนะครับแคนเมืองขอนแก่นเนี่ยนะรวมถึงเขาเรียกว่าแคมปัสการ์เด้นนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวอินดอร์การ์เด้นครั้งแรกในขอนแก่นงานได้กลับมาพร้อมกับร้านอาหารคาเฟ่หลากหลายสไตล์เลยเนาะเป็นต่อไปที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกคูนงานได้กลับมาเข้าด้วยกันนี่แหละงานได้กับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอาท์ดอร์นี่นอกจากนี้ได้กลับมาโครงการยังร่วมกับเขาเรียกว่าศิลปินรุ่นใหม่งานได้กลับมาเขาเรียกว่าแนวนีโรป๊อปอาร์ตนี่แหละนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างสรรค์งานได้กลับมาเกี่ยวกับศิลปะผสานนะครับพลังความคิดของคนรุ่นใหม่พร้อมด้วยกิจกรรมงานได้กับมาที่รวมความม่วนมันต้องบอกว่าม่วนของคนอีสานม่วนคักม่วนคักๆประมาณนั่นแหละไลฟ์สไตล์นะครับและคอมมูนิตี้นะครับของคนขอนแก่นรุ่นใหม่ผ่านนะครับอุ้ยหลากหลายน้องเส้นทางขอนแก่นนะครับในแคมปัสยังร่วมกับคาร์โลคีเอ็ดด็อกคาร์โลคีเอ็ดแก่นคูนมาสคอตนะครับมาประจำศูนย์การค้าโดยนำแรงบันดาลใจจากดอกคูนนี่แหละตีความเป็นคาแรคเตอร์นะครับให้มันเป็นแบบคนอีสานแท้เหมือนกันงานนะครับมาพร้อมที่เขาเตรียมจัดแสดงนะครับเขาจะสตรีทอาร์ตผลงานของศิลปินถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองและโครงการนี่แหละทีนี้ด้านคุณกรีนะครับเดชชัยกล่าวว่างานนะครับเกี่ยวกับคอนโดเนาะคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์พรีเมียมติดศูนย์การค้าสูง33ชั้นพี่น้องจำนวนนี้583ยูนิตพัฒนานะครับมาภายใต้แนวคิดเขาเรียกว่ารองรับงานนะครับไลฟ์สไตล์นะครับของนักศึกษาบุคลากรทางการแพทย์คนเมืองโอ้ยสิเป็นระดับพี่ๆบริเวณและกลุ่มครอบครัวบ่ทิมกันน้องได้ครับไหมไม่มีได้ครับไหมเป็นต้นว่าสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าได้ครับแบบพร้อมจากุซี่ขนาดโอ้ยฟิตเนสเห็นบอกว่าสิเปิด24ชั่วโมงเลยพี่น้องออกกำลังกายได้หมดขึ้นเนาะนะได้ครับมีสกายแล้วสวนลอยได้ครับลอยฟ้าพาแรงสเปซโอ้ยหลายแนวเนี่ยได้กลับไปในขณะที่คุณจตุพรวิไลแก้วกล่าวว่าโกโฮเทลเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับแคมปัสเป็นโรงแรมแบรนด์ใหม่ชื่อว่าโกโฮเทลเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับบางท่านอาจจะมันโกโฮเซลบอร์อยู่แถวประชาสโมสรนี่อันนี้เป็นเป็นด้านค่าเนาะโกโฮเทลเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับแต่แคมปัสนี่แหละบอกว่าเป็นโรงแรมแบรนด์ใหม่นะครับแห่งแรกของภาคอีสานนี่แหละแล้วก็เป็นลำดับที่6นะครับของแบรนด์โกโฮเทลนี่นะภายใต้คอนเซปต์นะครับสุขะเขาว่าสุขสะดวกสบายสุดคุ้มเหมือนรองรับนักท่องเที่ยวนักธุรกิจและคนเมืองนี่นะนะครับซึ่งปัจจุบันทั้งหมดมี6สาขาได้แก่บ่อวินบ้านฉางศรีราชาชลบุรีและก็สาขากรุงเทพสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับล่าสุดโกโฮเทลนะครับยังจัดเขาด้วยนิทรรศการภาพถ่ายคนแก่นแท้คนขอนแก่นบางท่านอาจเห็นป้ายน้องง่วงอยู่ป้ายยังมาหลายแท้นะได้กับมาคนแก่นแท้คนขอนแก่นร่วมได้กับ100ชีวิตหลากหลายอาชีพนี่แหละที่จะถ่ายทอดเรื่องราวได้กับมาการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนผ่านมุมมองนะได้กับมาของหนึ่งชิระวิชัยสุทธิกุลได้กับมาเป็นช่างภาพแฟชั่นได้กับแนวหน้าของไทยนี่แหละซึ่งจะจัดแสดงได้กับมาถึงวันที่22พฤษภาคมภายในศูนย์การค้าก็มีแบรนด์ได้ครับชั้นนำนี่แหละโอ้หลายแนวครับพี่น้องเนอได้ครับทีนี้ได้ครับสำหรับการฉลองได้ครับการเปิดวันที่20พฤษภาคมนี้เตรียมพบกับเติ้ลมัตติมันนะครับแล้วก็เฟิร์สนะครับเฟิร์สวันวรรณกรได้ครับคู่บอยเลิฟจากซีรีส์ดังพร้อมโชว์พิเศษนะครับสนุกสไตล์อีสานนี่แหละเนอได้ครับทีนี้โปรโมชั่นไฮไลท์ระหว่างวันที่20พฤษภาคม69ถึง19กรกฎาคม69บอกว่ามีรางวัลมูลค่ารวมนะครับ 2.8 ล้านบาทโอ้เยอะแยะเนาะมีรถยนต์นิสสันคิสนะครับ1คันเงินวันนี้มูลค่าเท่าไหร่แปลล้านพี่น้องนะครับ899,000บาทได้ครับมีห้องพักโกโฮเทลจำนวน10ห้องพัดลมฮาตาริอุ๊ยหลายแนวมั้ยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นไปลุ้นกันนะโดยเงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามบริษัทร้านค้าแล้วก็ธนาคารที่กำหนดประสันเนาะได้ครับวันนี้ก็ไปตื่นเต้นเนาะได้ครับเขาเรียกว่าเมืองหลวงนะได้ครับมาเมืองหลวงของภาคอีสานนี่ใกล้แล้วพี่น้องได้ครับที่สำคัญห่วงใหญ่นะครับไปเส้นทางโดยรอบระบบระบายน้ำนี่แหละซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นกำลังเร่งได้ครับที่จะทำท่อนี่แหละขนาดใหญ่อันนี้ทำมานานแล้วเนาะ
นะนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้คนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจากทางกาฬสินธุ์นะครับทางร้อยเอ็ดทางมหาสารคามทางอุดรทางหนองคายกสิมาทุกทางแล้วน้องนะครับเพราะจะเข้าพื้นที่ภาคอีสานนะครับต้องผ่านจุดนี้ก่อนจุดก็คือเมืองของแก่นเมืองนะครับเมืองขอนแก่นเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องนะครับก็จะเห็นระบบเศรษฐกิจนะครับในบ้านนะครับในจังหวัดของเรานี่แหละนะครับมันจะยกขึ้นอีกระดับหนึ่งคงต้องรอนะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังนี่แหละได้ไปสัมผัสนะครับเกี่ยวกับโครงการนะครับห้างเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลแคมปัสเหมือนกันที่เพิ่นพ่อวันนี้แล้วน้องซึ่งเราก็ได้ไปสัมผัสนะครับเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ก็เลยมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังนะครับรายการอ้อปมช.สัมพันธ์ได้ทราบนี่แหละนะครับสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับเป็นการลงทุนนะครับที่ขนาดใหญ่ขนาดยักษ์นะครับลงพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนี่แหละใหญ่บ่ใหญ่กับเมืองว่าห่างขนาดใหญ่มีทั้งสองหม่องน้องนะครับคงต้องลุ้นแล้วก็ต้องรอติดตามแล้วก็อยากให้ไปใช้บริการเพื่อได้รับรางวัลได้ลดย่นพละขั้น2ขั้น ทีนี้มาดูเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนละน้องนะครับมาบอกว่ามีประกาศเตือนนะครับมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้ประกาศฉบับที่8ละน้องนะครับในเรื่องของอากาศแปรปรวนฝนถล่มหนักน้ําท่วมฉับพลันนะครับเป็นฉบับที่8ละน้องนะครับวันนี้วันที่9พฤษภาคม69ที่เลยทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบไปจนถึงวันที่10วันพรุ่งนี้นะครับพฤษภาคม2569นี่แหละระบุว่าบริเวณทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่แหละมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งหลังจากนั้นนะครับอากาศก็จะคลายความร้อนลงนะครับเพราะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี่แหละแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนี่แหละสำหรับนะครับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งทำให้ทางภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทีนี้ขอให้ประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวที่น้อยกล่าวถึงนี่แหละให้ระวังอันตรายนะครับจากทางฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายนะครับจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนี่แหละภาคเกษตรกรนะครับมาควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงอีกทั้งระมัดระวังนะครับมาดูแลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยนะครับประชาชนเราท่านก็ติดตามนะครับการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ทางเว็บไซต์นะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละประกาศในวันที่9พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลานะครับมาเช้านี้เนาะ 5:00 นนี่แหละวันนี้ก็จะมีการออกประกาศฉบับที่นะครับฉบับต่อไปเนี่ยฉบับที่9เนาะนะครับตอนเวลา 17:00 นของวันนี้นี่แหละทีนี้รายภาคนะครับรายภาคไปดูสภาพอากาศไปทางภาคเหนือภาคเหนือบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็ที่เพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ภาคอีสานนะครับร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ที่อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนัก
บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็ที่สมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ที่ตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-38 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็ที่นราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ที่สตูลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันกรุงเทพนะครับกรุงเทพจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36-38 องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เกี่ยวกับสภาพอากาศเนาะเราน้อยมองดูไปแล้วว่าเวลาไปเร็วนอนได้กันไหมพักฟังเพลงดีหรือเปล่า บางท่านได้ฟังแล้วเนาะนานได้กับฟังแล้วเสียงเพลงได้กันไหมที่ถามไทยที่ขอเข้ามาอันนั้นไม่ค่อยเปิดลงกันนานได้กันไหมจริงๆถ้ามีเวลาเนาะก็เปิดนี่แหละนานได้กับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงหมอร้องหมอลำได้หมดนะครับคุณผู้ฟังช่องทางได้กันไหมที่จะสื่อสารส่งข่าวสารนานได้กันไหมสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเรานี่แหละนะได้กันในเขตชุมชนพื้นที่ตำบลหมู่บ้านของท่านสามารถร่วมนะได้กับรวมเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาของรายการเดินทางไปพร้อมกับผู้จัดนี่นะอนุจิรวัตรนี่แหละนะได้ครับช่องทางหมายเลขโทรศัพท์พูดคุยนะได้ครับมาสอบถามบางครั้งนะได้ครับวันนั้นก็บอกว่าเวลามันเร็วเนาะนะได้ครับบางทีข่าวจะรัวรัวรัวฟังบ่ท่านนะได้ครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมส่งข่าวสารได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์นะก็0817170598ก่อนที่จะไปฟังเพลงน้อยบอกข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าต่อเนื่องทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะซึ่งก็บอกว่านำเทคโนโลยี AI นี่นะนะครับที่จะเพิ่มความแม่นยำนะครับการพยากรณ์อากาศแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนี่นะเพื่อนบอกว่าคาดประเทศไทยนะครับจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงกลางเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาคมนะครับนำระบบ AI เนาะนายณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยและก็โฆษกทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนก็ได้เปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละซึ่งก็อยู่ระหว่างในการประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดการว่าจะประกาศนะครับที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากนะครับขณะนี้มีหลักนะเขาละมีหลายปัจจัยนะครับเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนรวมทั้งได้กับการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังลมมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วก็จนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือเริ่มจากทางภาคใต้ก่อนจะขยายไปยังภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือนี่แหละโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เปิดวอลลุ่มนะครับที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะครับในช่วงนี้หลายพื้นที่นะครับเกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีนะครับในการแจ้งเตือนผ่านคำว่าเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งนะครับมาดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมนะครับปรับปรุงโมเดลนะครับการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับ AI นี่แหละมาทดลองนะครับมาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ
ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่เลยซึ่งก็พบว่าช่วยเพิ่มนะครับความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่นะครับที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งซึ่งประชาชนนะครับสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละที่ด้านนายณัฐวุฒิยังกล่าวนะได้กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญานะได้กล่าวว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนได้กล่าวชัดเจนในเดือนกรกฎาคมได้กล่าวถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่นะครับบอกว่ามีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรนี่แหละโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะนะครับที่มีกังวลวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมนะครับพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้กับเขาเรียกว่าให้เหมาะสมนี่แหละหาแหล่งน้ำสำรองแล้วก็เร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนนี่แหละซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องแล้วก็เป็นผลดีนะครับมาต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศนี่แหละพี่น้องนะจะได้เตรียมตัวนะครับต้องติดตามรู้เขารู้เรานี่แหละหูเร็วกับสนาเร็วตัวรอดเร็วแป๊บตัวเร็วเนาะนะครับมาฝากคุณผู้ฟังไว้นี่แหละน้องนะครับเอาท่านอยากฟังเพลงเนี่ยนั้นไปต่อกันแล้วกันนะครับมาลูกกรุงก่อนน้องส่วนทางลูกทุ่งเดี๋ยวน้อยรอแป๊บหนึ่งนะครับ

ครับก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจแล้วน้องนะครับแม้บทเพลงอาจจะมีน้อยแต่ว่าข่าวสารที่น้อยนำมาฝากอุ้ยหลายนะครับชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงเนาะประมาณ50นาทีอยู่คุณผู้ฟังอยู่แค่วันเสาร์นี่แหละนะครับไหมกำลังแรงใจเยอะบางท่านสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับถ้าเกิดนะครับเปิดห้างเซ็นทรัลพัฒนานะครับแห่งที่2นี่นะเด็กกับเพื่อนถามว่าน้อยลองคำนวณนะครับลองคิดถึงเกี่ยวกับการจราจรซิวันจะเป็นยังไงวันก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วครับนะเด็กกับมาค้นคือจะบึ้มมาทีเดียวแล้วนุ่มก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ดูเขาดูว่าทิศทางว่ารถมาจากทางไหนนะครับมาการบริหารจัดการที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเราเคารพกฎจราจรนี่แหละมันก็ไปได้พี่น้องนะเด็กกับมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับก่อนนะครับไผมาก่อนกับไปก่อนประมาณนั้นนะแต่ว่าที่มันติดเพราะว่ามาที่หลังนะครับอยากไปก่อนนะครับพยายามสอดพยายามเสียบพยายามเบียดเนาะถ้าให้รถมันกระจุกตัวนี่เลยจอจอนะครับรถติดช่วงสั้นแล้วนุ่มนะครับบรรดาแรกนะครับเราคิดว่าการที่เรานะครับพัฒนาด้านความคิดที่จะเคารพกฎจราจรนี่ช่วยได้เยอะนะครับนะครับส่วนเส้นทางที่มันมีจำกัดนี่เนี่ยจะขยายยังไงนะครับบริหารจัดการยังไงก็ได้ครับว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปก็แล้วกันนะครับถ้าเราห่วงเรากังวลก็จะบริเหตุยังเนาะเราไปเปิดพร้อมกันนะครับเซ็นท่านนะครับเซ็นท่านพัฒนาเซ็นท่านแคมปัสนะครับว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับจะเป็นหนึ่งเดียวของภาคอีสานหรือเปล่านะครับร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่นเขาก็สิจะเลื่อนเอาได้พี่น้องนะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับน้ำมันนี้แก๊สโซฮอล์95นะครับประกาศวันนี้แหละ 42.45 บาทต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์91นะครับ91นี้ราคา 42.08 บาทต่อลิตรดีเซลนะครับดีเซล B7 นี่แหละราคา 39.95 บาทต่อลิตรดีเซล B20 นี่ 32.95 บาทต่อลิตรราคาทองคำนะครับทองรูปพรรณขายออกบาทละ 73,000 บาทนะครับแมนปอนี่นี่นะเอาขายออกเนาะเอาแค่ขายออกก็แล้วกัน 73,000 บาทนะครับทองคำแท่งขายออกบาทละ 72,200 บาทอันนี้ราคาทองคำนะนะครับเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาว่ากันนะครับวันที่8พฤษภาคมที่กระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนออกมาเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ได้พิจารณาแนวทางการรองรับสถานการณ์ไวรัสฮันตานะครับที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้นะครับโดยมอบหมายให้การอาการว่าให้กลุ่มควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญก็แล้วกันเนาะที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมนะครับในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานะครับเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติพรบโรคติดต่อพ.ศ.2558นี่แหละและจัดทำนะครับการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอนะครับมาทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังนะครับห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและก็การสื่อสารความเสี่ยงนะครับให้กับประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายให้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์นี่แหละทีนี้รัฐบาลนะครับมาช่วยระบบสุขภาพเฝ้าระวังนะครับมาภาวะดื้อยาทั้งระบบนะครับก็แนะให้ประชาชนนี่แหละใช้ยาปฏิชีวนะนะครับตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดภายหลังพบบอกว่าเชื้อดื้อยาพุ่งเกิน 70% นี่แหละน้องนางสาวพลอยทะเลนะครับลักษมีจะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ออกมาเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลนะครับรัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนี่แหละซึ่งก็ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งนะครับจาก77จังหวัดนี่แหละดำเนินการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องว่าอย่างนั้นซึ่งบอกว่าทางนี้นะครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในการจุลชีพของประเทศนี้ย้อนหลัง10ปีคือตั้งแต่พ.ศ. 2558นะครับถึงพ.ศ. 2568เพราะว่าเชื้อ
ได้กับว่าเขาเรียกว่ามีอัตราได้กับการดื้อยากลุ่มนะได้กับว่าซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายซึ่งก็มีอัตราได้กับว่าดื้อยาสูงกว่า170แล้วก็ยังเพิ่มได้กับว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลได้กับให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงนะได้กับว่าที่ไม่มียาได้กับในการที่จะรักษานี่แหละเอาก็ระมัดระวังนะนะครับประชาชนเราท่านนี่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะนะครับตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดหอนซื่อหอนกินนะครับจักหน่อยสิบ่มียารักษาเด้นะครับทีนี้ต่อคราวนี้นะครับเกี่ยวกับรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนี่แหละนะครับปิดแล้วนะครับไปปิดรับสมัครยอดทะลุนี่ 13,397 รายซึ่งทางรัฐบาลนะครับเดินหน้ากระจายเขาเรียกว่ากระจายของถูกให้ถึงชุมชนทั่วประเทศที่นะหนุนรายได้ฐานลากนะครับรถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับโอ้ตั้งปิดแล้วนะครับรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยเนี่ยนะเป็นหมื่นนะครับ13,397รายเนาะมองดูเวลาอยู่เนาะทีนี้เกี่ยวกับข่าวทางจังหวัดขอนแก่นมากนะครับมาทางผู้ตรวจราชการท้องถิ่นนี่แหละเพื่อลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะได้กับมาเพื่อติดตามขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเร่งยกระดับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่หลายเด้อพี่น้องได้กับมาจอนจัดแถวอะไรนะแถวบึงกนครนี่น้องโอ้ถ้าเว้าเลี้ยงมานี่นะได้กับไม่รู้จะจัดการยังไงน้องหรือคนผู้ฟังได้กับไปคิดว่าอย่างไรจะทำระบบยังไงเนาะโอ้ได้กับออกแม่แพ้พันได้กับมีการให้ฮะอันนั้นไม่ว่าหรอกนะครับเอาอาหารให้หมาเนี่ยน้องกันว่าให้มันสิไปหากินใส่ตัวน้องมันสิกินอย่างแต่ละมือแต่ละวันเนี่ยน้องก็เห็นใจนั่นน่ะนะนะครับแต่ว่าน้องการให้อาหารนะครับไม่ใช่เลียลาบนะนะครับว่าเขาเรียกว่าสักแต่ให้แล้วถ้าเขาเรียกว่าสร้างความสกปรกนะครับบนพื้นถนนเนี่ยน้องให้ก็ให้ดีๆจักสิว่าจังส่วนวิธีนะครับจะจัดการนะครับจะบริหารอย่างไรนะครับก็ต้องมองดูนะครับเกี่ยวกับนโยบายนะครับของทางจังหวัดของทางเทศบาลนี่แหละจะเอาอย่างไรนะครับบอกแม่แพร่พันนะครับผู้ใดอยากเห็นมาจอดจัดกับหลายในเมืองแถวทุ่งสร้างนี่เนาะนะครับลองระดมความคิดนะครับความคิดเห็นว่าจะเอาอย่างไรนะครับซึ่งไปเห็นอย่างบ่ได้เนาะไปตีไปขาไปกำจัดกับอะไรเด็กเขามีมูลนิธิวัดดอกนะครับมาดูแลอยู่เป็นกันท่ารุ่นสัตว์อีกแล้วโอ้ยนะครับมาถามผู้จัดเด็กก็มึนตืบแล้วน้องงานนะครับมาบรูวเซียจังใดเอาดูข่าวนี้ก็แล้วกันวันที่7พฤษภาคม69ที่ห้องประชุมนะครับมาซีบริรักษ์ชั้น4สารกลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่านี่แหละนายกฤษนะครับติดชัยศิลปรายนะครับศิลปรายะนะครับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่แหละเพื่อนกับพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาเพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานนะครับศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัฒนานะครับวรคติยะราชนารีเนี่ยราชนารีเนาะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนี่นะเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานนะครับปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนี่แหละโดยการตรวจนะครับไปติดตามครั้งนี้มุ่งเน้นนะครับการบูรณาการทำงานนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและก็แมวอันนี้คุณผู้ฟังเห็นชอบหรือเปล่าผู้ใดสี่เลี้ยงมีความพร้อมบ่นะครับต้องขึ้นทะเบียนสีเลี้ยงยังได้สิป้อยจังไหนหรือจะดูแลเขาไปจนตายหรือเปล่าเนี่ยน้องอันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นนี่นะและการรณรงค์นะครับไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์การเฝ้าระวังโรครวมถึงนะครับการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายนะครับของโรคพิษสุนัขบ้าและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือสัมผัสสัตว์ที่มีความเสี่ยงนะครับเพื่อที่พี่ให้เพื่อให้การดำเนินงานนะครับเป็นไป
ตามเป้าหมายนะครับของโครงการแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในชุมชนนี่แหละทีนี้ภายหลังการประชุมเนาะนายกฤตชัยศิลปรายะนะครับผู้ตรวจราชการนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมคณะนี่แหละเพื่อนก็เลยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามการปฏิบัติงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมรับฟังข้อมูลจากพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะนะครับในการขับเคลื่อนงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องนี่แหละโดยเน้นให้ทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันดูแลสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนตามกำหนดและสร้างชุมชนปลอดภัยนะครับเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นนี่แหละเดินหน้าสู่เป้าหมายนะครับสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยต่อไปเด้อพี่น้องโอ้อันซ่อนน้องนะแต่ก็เวลาหมดพอดีแม่นะครับเอาเป็นว่านะครับเสาหน้าน้อยนัดเลยนะครับรายการอปมชสัมพันธ์อปมชคุยข่าวนี่แหละก็จะกลับมารับใช้คุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ 9:10 น.ถึง 10:00 น.สวทขอนแก่น 99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณทั้งเจ้าที่นะครับผู้ในการสวทขอนแก่นประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ฟังที่น่ารักแล้วก็ติดตามด้วยดีเสมอมานี่แหละแล้วก็ถือโอกาสนะครับลาเลยน้องนะครับด้วยบทเพลงเอากึ่งนักร้องลูกทุ่งร้องลูกกุ่งนะครับคุณเทวเทียนภูมินนี่แหละสามารถเจอกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวอากาศร้อนนี่แหละเป็นไข้เป็นวัดจะกินจะนะครับจะทานยาอะไรนะครับปรึกษาแพทย์นะครับเป็นดีที่สุดเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอปมช.สัมพันธ์น้อยจิรวัตรไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
9: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเร่งระบายผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่2ถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่และวันที่23ถึง24พฤษภาคมนี้จะจัดที่จังหวัดระยองก่อนขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชและเพชรบุรีโดยจะเน้นการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญนำสินค้าเกษตรและสินค้า GI เช่นทุเรียนหมอนทองระยองสับปะรดตราดสีทองและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจำหน่ายและส่งเสริมการบริโภคเพื่อขยายตลาดสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครองรับผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี
10: ้นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 2,400 รายพื้นที่ปลูกกว่า 18,000 ไร่คาดการผลผลิตในปีนี้ประมาณ 17,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ3ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนปี2569จะมีการตั้งจุดตรวจก่อนตัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเพ พื่อบริการเกษตรกรในการนำผลผลิตมารับการตรวจก่อนตัดจริงและออกใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงการตัดทุเรียนก่อนเวลาและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพทุเรียนทั้งระบบตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคโดยเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นพันหมอนทองเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่น้อยกว่า32%จึงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนทุกจุดสำคัญเช่นโรงคัดบรรจุตลาดค้าส่งร้านค้าปลีกร้านขายของฝากสวนของเกษตรกรหากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง
11: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
12: FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมาคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผึกเบิดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองพุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
14: เอ้าก็ตั้งแต่หน้าซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมือแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
13: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สีน้ำไปแก้ให้หอดหน้าคุณเด
15: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
16: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
15: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

ได้เป็นกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เด่นปลอม

0: นมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ประกาศสมจำนงมาอีนายโยบายและความคิดวัดถูกประสงค์ตั้งต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการธรรมยามเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz ซึ่งได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการท่านรองอธิการบดีท่านมอบหมายให้ท่านพระมหาพิสิทธิ์วิสิทธปัญโยปทก้าวด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นร่วมกับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประยูนแสงใสให้มาร่วมจัดรายการในวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังอีกเช้าวันหนึ่งนะครับวันนี้มนพระคุณเจ้าทักทายท่านผู้ฟังด้วยครับ
2: ขอเจริญพรและขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและที่สำคัญขอเจริญพรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยูนแสงใสวันนี้เรามาดำเนินรายการคู่กันอีกครั้งหนึ่งเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับหลังจากเคย
2: ร่วมที่เคยร่วม
1: จัดร
2: ายการมาแล้วครั้งหนึ่ง
1: เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วประมาณนั้นนะ
2: ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากจะดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่แล้วยังมีการประกาศศาสนธรรมองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แก่คนภายนอกด้วยอย่างเช่นคราวนี้ก็ได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz มาดำเนินรายการเพื่อออกรายการวิทยุเพื่อน้อมนำคำสอนของหลวงพ่อพุทธเจ้าบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้คนรุ่นใหม่ๆได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปปรับใช้จูนชีวิตจูนจิตใจให้เกิดความสมดุล
1: ครับ
2: work life work balance ทำยังไงจะให้ชีวิตเกิดความบาลานซ์กันบนโลกปัจจุบันที่กำลังสับสนและวุ่นวายคุณพ
1: ่อหัวข้อที่กำหนดจะต้องสนทนาท่านวันนี้มีอะไรครับผม
2: วันนี้เราจะชวนคุยในเรื่องของสุขภาพจิตดีด้วยพลังสมาธิ
1: สุขภาพจิตดีด้วยสมาธิ
2: ใช่
1: ซึ่งเป็นหัวข้อค่อนข้างที่จะ
2: ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน
1: ครับครับอยู่ในภาวะที่โลกวิกฤตวิกฤตหลายด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง
2: ใช่
1: นะครับ
2: เดี๋ยวนี้
1: ภาวะจิตของคนจะเครียด
2: ท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรามีทุกอย่างนะเรามีทุกอย่างแล้วรถก็มีบ้านก็มีหน้าที่การงานก็มีเงินทองก็มีหรือพูดง่ายๆมีเครดิตในการกู้ยืมก็มีทุกอย่างเพียบพร้อมมากกว่าคนเมื่อ 40-50 ปีจะไปไหนมาไหนก็สบายนะแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราพบว่าคนเดี๋ยวนี้เป็นโรคจิตมากขึ้นเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นเครียดมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งสมัยก่อนเราพบว่าเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วนี่หรือก่อนนั้นเราหวยหายอยากจะมีเงินอยากจะร่ำรวยโดยมองว่าความยากจนมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้เกิดความทุกข์ถ้ารวยคงจะดีแต่ตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วแต่พบว่าเกิดภาวะความเครียดเกิดภาวะซึมเศร้าหรือบางครั้งบางทีสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ตอบสนองความสุขยิ่งหายิ่งวุ่นวายยิ่งมียิ่งสับสน
1: ครับ
2: อย่างคนปัจจุบันเนี่ยอยากจะมีรถคันใหม่ๆอยากจะมีมือถือใหม่ๆมีแล้วหายทุกข์ไหมหายชั่วคราวแต่ว่าหายชั่วคราวสุขมีชั่วคราวแต่ว่าทุกข์ใหม่เกิดขึ้น
1: ถูกต้อง
2: นั้นก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามาสนทนาธรรมกันสนทนาสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญญากันเรื่องสุขภาพจิตดีด้วยสมาธิเป็นอย่างไร
1: ครับครับซึ่งผมเห็นด้วยโดยเฉพาะในช่วงประเทศไทยของเราในช่วงเขาเรียกว่ายุคเกษตรกรรมเมื่อ 40-50 ปีย้อนหลังผมเป็นเด็กนะ
2: ครับ

0: ตอนนั้นเศรษฐกิจรายได้ไม่ดีแต่ปัญหาสภาพสังคมมันไม่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันดังนั้นความเครียดของคนก็จะไม่มีเพราะว่า อย่างเกษตรกรทำไร่ไถนาก็จะใช้พวกวัวควายนะครับซึ่งไม่มีปัญหาเวลาน้ำมันมันจะขึ้นราคานะครับเพราะฉะนั้นความเครียดทางด้านนี้มันก็จะมีน้อยความซับซ้อนมันไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่ค่าใช้จ่ายค่าสูงหุ้ยมันก็เพิ่มขึ้น
1: ค่าของชีพ
0: ค่าของชีพ
1: ใช่จำได้อย่างนี้นะพ่อเนาะตอนเราเป็นเด็กเราไปโรงเรียนเนี่ยเราไม่มีเงินไปนะ
0: ผมไม่มีเงินนะครับไม่มีเง
1: ิน พ่อไม่มีเงินให้
0: คือ
1: รองเท้าไปใส่ไปโรงเรียนก็มีนะกางเกงก็ได้มาจากคุณพี่ของเราก
0: างเกงขาด
1: บ้างอะไรบ้าง
0: คือสมัยก่อนผมเป็นเด็กก็ไม่มีอาหารกลางวันหรอกครับก็ไปหาเก็บผลไม้ป่ากิน
1: อะไรคือผลไม้ป่าสมัยนั้น
0: หมากแงวภาษาอีสานเรานะครับมาอะไรมะม่วงหรือพวกหมากคออะไรทำนอง
1: นั้นนะครับครับหมากแงวหมากพี่ผวน
0: ใช่ซึ่ง
1: หมากเค็ง
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้น
1: มะม่วงอะไรที่ตามฤดูกาลนะพอกุ้งพอกินหาปูหาปลาในนาในหนองอะไรพอได้ก็เอามาจุนเจือตนเองและครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่มีที่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ในยุคนั้นคนก็ไม่เครียดเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยแต่ภาวะจิตของคนก็
1: ดีกว่า
0: ถ้าเทียบกับปัจจุบัน
1: แล้วก็สังเกตดูคนแต่ก่อนเนี่ยลูกดกบางคน4คน5คน6คนก็มี
0: เลี้ยงได้
1: 7 8 9 10 11 12ก็มี
0: ครับ
1: เลี้ยงได้
0: เลี้ยงได
1: ้แล้วก็พ่อแม่ไม่เครียดลูกเต้าเราหลานก็ไม่เครียดนะ
0: ทำเกษตรเพื่อให้อยู่ได
1: ้
0: คือพออยู่พอกินนะครับผมแต่ว่าจะไม่มีเงิน
1: อาจจะไม่มีเงินเนาะ
0: ครับครับเพราะฉะนั้นความเชื่อของคนในยุคนั้นว่ามีข้าวเต็มยุ้งเต็มฉางก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะครับไม่ต้องห่วงอาหารก็เก็บตามไร่ตามสวนตามทุ่งนาประมาณนั้นนะครับ
1: ปัจจุบัน
0: นี้พอประเทศถูกพัฒนา
1: จากเกษตร
0: มาสู่ยุค
1: อุตสาหกรรม
0: เนาะยุคจะเรียกว่าเซมิอุตสาหกรรมกึ่งอุตสาหกรรมแต่ว่าเราก็ไม่ได้อุตสาหกรรม 100% ก็แต่ก็เริ่มที่จะเจริญเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอยู่ครับ
1: เนาะถนนต้นทางไฟฟ้า
0: ครับ
1: น้ำประปา
0: อันนี้มีพร้อมครับ
1: ใช่อินเทอร์เน็ต
0: สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม
1: สิ่งอำนวยความสะดวกในประเทศที่เจริญแล้วมีอย่างไรเรามี
0: ไหมมีอย่างนั้นครับ
1: ใช่แต่ว่าเราพบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่าของชีพดันสูงขึ้นเนาะคนปัจจุบันไม่กล้ามีลูกเกิน2คนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองแทบไม่ไหวไหนจะดูแลลูกเต้าเล่าหลานอีกบางทีไม่มีเวลาดูก็มอบมือถือให้ลูกดูกลายเป็นปัญหาสังคมอีก
0: เลี้ยงลูกด้วย
1: มือถือเพราะไม่มีเวลา
0: ครับในยุคหนึ่งก็เลี้ยงลูกด้วย
1: ที่ไม่มีเวลาเพราะปัจจุบันต้องหาเงินสมัยก่อนเนี่ยมีเวลาเพราะว่าทำไร่ทำนาทำตามฤดูนะบางทีไม่มียุคไม่มีหน้าแล้งไม่ต้องทำข้าวนาปลังก็ทำเฉพาะหน้าฝนพออยู่พอกิน
0: ทีนี้ปัญหาที่นำมาสู่ความเครียดของคนในปัจจุบันเขาเรียกว่าครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวแต่ก่อนเป็นครอบครัวแบบถ้าเป็นภาษาคนจีนระบบกงสีคืออยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่แต่นี้แต่งงานปุ๊บจะต้องไปหาบ้านนะครับเป็นครอบครัวที่สองคนผัวเมียไปอยู่ภรรยาสามีเสร็จแล้วก็สร้างครอบครัวใหม
1: ่ใช่จำภาพได้
0: แล้วการเลี้ยงดูบุตรหลานก็ไม่ได้เต็มที่สมัยก่อนครอบครัวระบบเป็นกงสีก็จะปู่ย่าตายายจะช่วยดูแลไงครับความเครียดมันก็มีไม่มากแต่พอเข้าสู่ยุคปัจจุบันจะต้องบางคนนะครับทำงานทั้งสองคนผัวเมียมีลูกคนเล็กจะต้องไปฝากศูนย์เด็กเล็กประมาณนั้น
1: มีค่าใช้จ่ายไหม
0: ค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับค่าไม่ว่าจะเป็นค่านมค่า
1: ชุด
0: ที่ศูนย
1: ์
0: ที่ให้คนที่เขาเลี้ยงดู
1: ค่ากิจกรรม
0: ใช่ประมาณนั้นนั้นรายจ่ายเยอะขณะที่รายรับมันไม่พ
1: อ
0: ปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาหนึ่งที่นำไปสู่ความเครียดความเครียดนะเป็นปัญหาหลักด้วยในปัจจุบันนะครับนำไปสู่การทะเลาะวิวาทระหว่างภรรยาสามี
1: ระบบครอบครัวก็รวน
0: ล่มสลาย
1: ใช่เพราะว่ามันเครียดกับเงิน
0: ใช่
1: พอเราเอาเงินไปที่ตั้งก็นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง สามีภรรยาก็มีการไม่รักษาน้ำใจกัน
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: มีการพูดยังไงเมื่อหาอยู่หากินไม่เพียงพอมีหนี้สินมีสินเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเกิดความเครียดพอเกิดความเครียดก็คนหนึ่งเป็นไฟอีกคนหนึ่งก็เป็นไฟแทนที่จะเป็นน้ำมันก็เลยกระทบกันชนกัน
0: บ
1: ริหารไม่ดีก็นำไปสู่การ
0: แตกแยก
1: แตกแยก
0: บล็อกเก้นแฟมิลี่
1: ใช
0: ่ทีนี้ตอนนี้แหละครับเราจะต้องมองเข้าสู่มุมมองพุทธศาสนาของเราว่าน
1: ั้นก็เลยว่า
0: เราจ
1: ะมาชวนคุยกันในเรื่องของใช้พลังสมาธิใช้สมาธิมาบำบัดจิตใจของเราให้จิตใจของเราเบิกบานขึ้นเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าทฤษฎีของหลวงพ่อพุทธเจ้ามีสิ่งหนึ่งที่มอบให้เป็นนวัตกรรมที่พระองค์ทรงค้นพบก็คือการฝึกจิตฝึกใจการฝึกจิตฝึกใจถ้าฝึกดีฝึกได้ฝึกเป็นแล้วเนี่ยสามารถที่จะไประงับความทุกข์ระงับความทุกข์หยุดความทุกข์ได้พอหยุดความทุกข์ได้ความสุขก็เริ่มกลับมา
0: คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความรู้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับรู้โลกอย่างทะลุปุโปร่ง
1: โลกกับวิถู
0: โลกกับวิถูผู้รู้แจ้งโลกนะเสร็จแล้วแต่หลักการของท่านเขาบอกมนุษย์มีปัญหาคือเรื่องความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ทางด้านจิตนี่เป็นความทุกข์ที่ซับซ้อนมากที่สุดความทุกข์ยากลำบากทางด้านวัตถุสิ่งของเนี่ยมันแก้ได้ง่ายกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจไงครับเพราะฉะนั้นจึงนำไปสู่ท่านบอกว่าถึงแม้ว่าเราตถาคตจะรู้หลายเรื่องหลายศาสตร์แต่เราจะสอนเฉพาะวิธีกำจัดทุกข์เพราะเป็นปัญหาที่ทำให้คนเราเนี่ยบางคนนำไปสู่อะไรความเครียดความไม่สบายทำใหเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นอยู่ที่ว่าเมื่อมนุษย์มีทุกข์ก็ต้องหาทางออกด้วยวิธีการตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะสมาธินี่นะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาแบบเขาเรียกว่าอย่างยั่งยืนเป็นความสุขแบบยั่งยืนถ้าทุกข์มาแล้วไปดื่มไปเสพสิ่งเสพติดนะครับ
1: ด
0: ื่มเหล้าดื่มเบียร์เที่ยวเต
1: ะดูมหรสพ
0: มันแก้ได้ชั่วคราวมันไม่เปิดมันเน้นไม่ถาวรคือไม่ยั่งยืนครับซึ่งอันนี้ครับพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าแนวทางที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ก็คืออยู่ที่สมาธิ
1: ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าค้นพบว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาจริงๆเราต้องหาต้นตอของความทุกข
0: ์ใช่คือจะต้องเข้าใจก่อนว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับ อย่างสมมุติว่าครอบครัวเครียดเครียดนะเครียดต้องนั่งวิเคราะห์ก่อนเครียดเพราะอะไรเสร็จแล้วค้นหาสมุดฐานสาเหตุมันแล้วก็ต้องไปกำจัดที่ต้นเหตุบางคนถ้าเครียดอย่างนี้เราต้องไปกินเหล้าไปดื่มไปเสพสิ่งเสพติดไปเที่ยวเตะเฮฮาปาร์ตี้ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นก็เหมือนกับที่เราพูดคุยกันสักครู่สนทนาสักครู่ว่ามันไม่ยั่งยืน
1: อ
0: ่ะมันชั่วคราววิธีการก็คือเอาสมาธิตามหลักมาตามหลักสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าวางไว้เนี่ยครับเป็นหลักในการที่จะกำจัดเพราะฉะนั้นจะต้องรู้สาเหตุสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็ไปดับที่นั่นสมมุติว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจถ้าคนคนนั้นปรากฏว่าตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่กับส่วนเกินส่วนที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตทำให้เครียดบางคนสามีติดสุราติดเพื่อนชอบเที่ยวตรีไม่ดูครอบครัวไม่ดูลูกเมียในที่สุดเขาเรียกว่าอย่างนี้มันก็จะนำไปสู่ความอะไรแหละความเครียดทำให้ครอบครัวเครียดเพราะวิธีการถ้ารู้สาเหตุแล้วก็กำจัดมันบอกเราต้องปรับตนตัวตนสมัยนะเพราะว่าแต่เมื่อเรามีครอบครัวแล้วเราต้องดูลูกเมียนะครับเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นโมเดลให้เขาได้เห็นนะครับแล้วก็จะทำให้ครอบครัวนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนเกินก็สามารถที่จะลดลงใช่ไหมครับเมื่อไม่เที่ยวไม่กินนะครับสามารถเอาเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตจากครอบครัวครอบครัวนั้นนั่ง คุยกันกับระหว่างภรรยาสามีสร้างความเข้าใจอาจจะสร้างกติกาอาจจะไปร่วมงานอะไรที่เป็นงานปาร์ตี้งานสังคมก็ไปได้ระดับไหนหรือถ้าจะกินจะดื่มก็ระดับไหนแต่ประเภทแบบหัวระน้ำแบบไม่รับผิดชอบอย่างนั้นก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาอย่างนี้ก็จะทำให้เงินในส่วนที่เราต้องเสียไปกับสิ่งนี้ก็จะเอาไปใช้จ่ายสิ่งจำเป็นความเครียดมันก็จะไม่มากไงครับคุณเจ้า
2: ครับก็คุณพ่อก็ยกตัวอย่างดีนะก็คือชี้เห็นว่าความเครียดนี่คือสิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัวนะสุขภาพจิตของเรามี2ด้านคือด้านขาวกับด้านดำด้านสดใสกับด้านมืด
0: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการชีวิตไม่ดีจิตเราอาจจะมืดอาจจะบอดอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเราบริหารดีจิตก็ขาวผ่องใสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราต้องมีการดูแลจิตของเราเหมือนกับกายเวลาป่วยต้องดูแลหนึ่งก็คือออกกำลังกายไหมเพียงพอไหมเหมาะสมไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกินยาถูกต้องไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจิตของเราเช่นกันถ้าจิตในช่วงที่เกิดสภาวะเครียดเกินไปนะซึมเศร้าเกินไปผิดหวังเกินไปหดหู่เกินไปเนี่ยจิตตรงนี้เราเคยไปออกกำลังกายหรือไปฝึกในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ไปบริหารที่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งการฝึกในที่นี้เนี่ยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าการทำสร้างจิตให้มีงานทำ
0: ครับ
2: เรียกหนึ่งว่ากรรมฐานทีนี้กรรมฐานเนี่ยเรียกง่ายๆเสียหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิก็ได
0: ้สมาธิ
2: เรียกสมาธิก็ได้ก็คือการทำจิตให้อยู่นิ่งการทำจิตให้มีสติการทำจิตให้อยู่กับปัจจุบัน
0: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าทำจนชินทำจนเป็นวสีทำจนเชี่ยวชาญเหมือนครูชำนาญการเหมือนครูชำนาญการข้อสอนหนึ่งข้อสอนสองข้อสามสี่ฝึกจิตจนชำนาญการหรือถ้าเป็นนักฟุตบอลก็เลี้ยงบอลติดเท้าถ้าเป็นคนขับรถก็สามารถขับรถซิ่งได
0: ้ ค
2: ือเซียนขนาดนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าฝึกจิตดูจิตเข้าใจจิตตนเองว่าตอนนี้ขุ่นมัวไหมตอนนี้ผ่องใสไหมเกิดจากการฝึกสมาธิเนี่ยก็จะสามารถที่จะคอนโทรลจิตได้เวลาจิตเศร้าหมองก็รู้เวลาจิตผ่องใสก็รู้เวลาเศร้าหมองก็พยายามดับระงับอยู่กับปัจจุบันเวลาสดใสก็อาจจะรู้ตัวด้วยเข้าใจด้วยเพราะจะได้ไม่หลงไม่เหลืองจนเกินไปก็จะทำให้เป็นคนที่ว่าไงมองโลกบนความเป็นจริงจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่เป็นหลงไหลไม่ไปได้ปลื้มเรียกว่าไม่บวกแล้วก็ไม่ลบจนเกินไปน
0: ี
2: ่คิดว่าเนี่ยทำให้สุขภาพจิตดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณพ่อพูดก็คือคนที่บริหารจัดการชีวิตเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนจัดการเรื่องระบบความคิดเพราะสมาธิดีก็จะนำไปสู่การคอนโทรลจิตได
0: ้ครับผมครับ
2: เมื่อคอนโทรลจิตได้แสดงว่าเป็นคนบริหารจิตหรือชุบความคิดได้ดีก็จะทำให้การคอนโทรลชีวิตนั้นบาลานซ์ขึ้นมา
0: ถูกต้อง
2: เนาะคุณบอก
0: ทีนี้ผมขอเสนอสมาธิระดับชาวบ้านครับท่านอาจารย์ครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายๆอยู่3หลักด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดสนใจผมดิฉันทำงานไม่มีเวลาที่จะต้องทำอย่างที่ชาววัดทำกัน
2: วั
0: ดทำแบบชาวบ้าน
2: หมายถึงว่าสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยินได้ฟังจากเราจัดรายการอาทิตย์ว่าต้องนั่งขัดสมาธิต้องเดินจงกรมต้องหายใจเข้าต้องหายใจออก
0: ครับครับ
2: พุทโธอย่างนี้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงชาวบ้าน
0: ไม่ไหวอาจจะไม่ไหวสำหรับชาวบ้านคือประเภทเหมาะแก
2: ่
0: สภาพแ
2: ต่วันนี้เราจะนำเสน
0: ออยู่3ระดับด้วยกัน
2: สมาธิให้เหมาะสม
0: ระดับ
2: แล้วแต่ละคนก็แล้วกัน
0: ครับครับตามจริตคืออย่างนี้นะ
2: มีอะไรบ้างกันบ้าง
0: พระอาจารย์ครับคือสมาธิระดับพักคือทำแบบพัก
2: เป็นยังไงลำแบบพัก
0: พักคือทำเป็นช่วงทำไปแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็พัก
2: หมายความว่าเวลา
0: สมาธิมันจิตเขาบอกว่าถ้าว่าทำยาวเกินไปจะเกิดความเครียดได
2: ้ oh,
0: เหมือนกับรถยนต์วิ่งไปนานไปไกลจำเป็นที่จะต้องหยุดพักเครื่อง ยนต์ให้มันเครื่องเย็นลงจะต้องตรวจสภาพหม้อน้ำมันเป็นยังไงสมาธิก็เหมือนกันบางคนทำยาวโดยที่ ตัวเองพื้นฐานยังอินทรีย์ยังไม่แก่กล้า
2: ไม่อินทรีย์พูดถึงอินทรีย์พิษอินทรีย์ต้องขยายความ
0: เออเดี๋ยวท่านในฐานะปทก.ก็ต้องขยาย ผมเนี่ยก็จะพูดภาษานั่นก่อนนะครับ เดี๋ยวเพราะฉะนั้นการทำแบบสมาธิแบบสมาธิพักก็คือหยุดพักทำตามเวลาที่สมควรเวลาที่เหมาะสมมุติว่าช่วงไหนที่ว่างจากการงาน อย่างเช่นตอนเย็นใช่ไหมครับกลับมาจากการงานอาจจะผมเคยสมัยที่ผมอยู่วัดอรุณนะครับไปสังเกตดูว่าชาวบ้านที่เขาเครียดจากทำงานเขาก็จะไปนั่งที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เรือล่องผ่านไปมาเสร็จแล้วเขาก็จะเพ่งทำให้และลมมันก็เยือกเย็นทำให้จิตเป็นสมาธิ
2: ลมจากแม่น้ำเจ้าพระยา
0: แม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้คนหายเครียดได
2: ้
0: อาจารย์เพราะสิ่งแวดล้อมก็คือเขาก็หยุดจากเวลาช่วงที่ว่างจากทำงาน ไปนั่งที่วัดหน่อยมันสงบบรรยากาศมันดี มันไม่มีสิ่งที่กระทบเสียงคนทะเลาะวิวาทกันก็ไม่มีมีแต่เสียงอาจจะเสียงเรือยนต์แล้วก็เพ่งกระแสจิตไปตามเรือที่มันล่องลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นบรรยากาศอย่างนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยทำให้สมาธิเราดีขึ้นนะครับ
2: สุขภาพจิตดีขึ้น
0: สุขภาพ
2: จิตอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิแบบพัก
0: พักเป็นพักๆแล้วอาจจะทำในช่วงก่อนนอนอีกก็ได
2: ้อันนี้ทำแบบสำหรับคน
0: ชาวบ้านธรรมดา
2: ครับ
0: ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วขอนั่งสมาธิสักหน่อยอาจจะเป็นสายยุบหนอพองหน
2: ออ
0: าจจะเป็นสัมมาอรหังหรืออะไรอีกท่านอาจารย
2: ์สายพุทโธ
0: สายพุทโธก็ได้ครับหรือสายเคลื่อนไหวของหลวงปู่เทียนนะครับมีหลายอยู่ที่จริตความชัดถนัดความชอบของแต่ละบุคคลนะอันไหนที่ปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเป็นสมาธิก็สามารถประยุกต์ไปปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นสมาธิอันดับหนึ่งก็คือสมาธิแบบพักนะครับ
2: เป็น
0: หายเหนื่อยก็ทำต่ออย่างเงี้ย
2: ระยะ
0: เป็นระยะไม่เครียดเท่าไหร่
2: ก็ดีนะเป็นช่วงคล้ายๆกับว่าเป็นช่วงรีแลกซ์ชีวิตของเราถ้าหากว่าเรามุ่งมั่นกับหน้าที่การงานจนเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดฮีท
0: ใช่ครับ
2: ร่างกายรุ่มร้อนเกิดความเครียดแล้วก็ไปปะทะกับคนรอบข้าง
0: ถูกต้อง
2: งั้นเราต้องมาดูแลตนเอง
0: ครับ
2: เพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะการบริหารจัดการชีวิตคนเราทีนี้บางทีถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรารุ่มร้อนเราเหนื่อยเราล้าทั้งที่เรากินอาหารดีดูแลตัวเองแต่บางทีมันล้ามันเหนื่อยเนี่ยบางทีลองทำอะไรง่ายๆแบบสูตรท่านอาจารย์ประยูนก็คือสมาธิเป็นพักๆ
0: ครับผมยกตัวอย่างเมื่อวันที่30เมษายนผมไปวัดมหาธาตุไปดูตึกมหาจุฬาหลังเก่าที่เคยศึกษาแล้วผมก็ไปนั่งที่ลานอโศกนะครับ
2: ใต้ต้นอโศก
0: ใต้ต้นอโศกอโศกก็คือไม่เศร้าโศกลมจากแม่น้ำเจ้าพระยาพัดลงมากระทบตึกมจร.แล้วก็แผ่ความเย็นมาที่ลานอโศกทำให้เกิดสมาธิครับโอ้ได้เกิดความสงบจิตใจมันสดชื่นนะผมว่าอยู่ใกล้กับธรรมชาติเนี่ยมันทำให้สุขภาพจิตของเราดีจริงครับท่านเห็นไปจากเชิงไปจากเลยพระอาจารย์ครับ
2: อ
0: ันนี้ก็ผมก็ทำเป็นพักๆเหมือนกันพอไปเยี่ยมสถาบันเดิมก็เลยล้ำลึกถึงความหลังก็ไปนั่งที่ใต้ร่มมาสู่เกิดสมาธิความเย็นจากน้ำเจ้าพระยา
2: แสดงว่าเรามีของดีจากหลวงพ่อพระเจ้านะอยู่ที่การปรับใช้เนาะ
0: ก็แน่นอน
2: ก็ถือว่าเป็นการจูนชุดความคิดของผู้ฟังด้วยว่าจริงแล้วสมาธิเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะ
0: หลายรูปแบบ
2: เอาแบบจริงจังไหม
0: ครับ
2: จริงจังคือพร้อมที่จะบรรลุไหมหรือจะแบบกลางๆหรือเอาแบบธรรมดาแบบไทยบ้าน
0: ครับ
2: แบบไทยบ้านก็คือเราไม่มีโอกาสไปแบบนั้นก็มาใช้สมาธิพักๆมาดูลมหายใจอาจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้นะพ่อเนาะ
0: ครับ
2: ดูลมหายใจหายใจเข้า
0: ครับ
2: หายใจออกแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีสูตรใหม่นะพ่อ
0: แบบไหนครับ
2: ก็คือหายใจเข้าเรากั้นลมหายใจนับ1ถึง5
0: ได้ครับ
2: 2 3 4 5แล้วหายใจออก
0: ต่อ
2: ประมาณสัก5ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการปรับจูนจิตอย่างดีเลย
0: เกิดความสงบ
2: เพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่สามารถอยู่กับตัวเรา
0: ครับ
2: เพราะว่าสมาธิก็คือการให้จิตอยู่กับตัวเราบ้านเราเนี่ยทางอีสานเรียกว่ามาเด้อขวัญเอ้ย
0: ครับ
2: เรียกขวัญเรียกกำเรียกสติเรียกสัมปชัญญะมาอยู่กับเรามาเด้อคนไหนก็ให้รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรดังนั้นก็จุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีแบบคุณพ่อเลยนะ
0: ครับ
2: สมาธิพัก
0: ๆ
2: ชอบ
0: อันที่สองก็สมาธิแบบพร้
2: อม
0: แบบพร้อมก็คือสมาธิที่ทำให้เกิดความพร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ลุ่มลึกลุ่มลึกกว่าของเดิมไประดับสูงขึ้นระดับแรกก็คือสมาธิแบบพักๆก็โอเคอันนั้นก็แบบง่ายๆแบบสบายๆแบบความแบบพร้อมก็คืออย่างสมมุติว่าอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมครับทุกวันพระอาจจะเข้าวัดสมาทานศีล8แล้วก็ไปเจริญพระกรรมฐานปฏิบัติตามสมควรจะตัวเองจะสุขภาพเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางอันหนึ่งก็คือเตรียมความพร้อมพร้อมแบบไหนก็คือทำได้ยาวขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่า1ปลีกตัวออกจากบ้านไปพักแรมที่วัดแต่น้อยในพรรษาการในภาคอีสานของเราจะมีธรรมเนียมอยู่ว่าพรรษาการ3เดือนเนี่ยพวกชาวบ้านผู้สูงวัยหรือคนหรือคนกลางคนส่วนมากจะเป็นคนสูงวัยแล้วครับจะสมาทานศีล8แล้วก็นอนที่วัดจะหายไปในช่วงโควิดนะครับเพิ่งเริ่มกลับมา
2: อ
0: ย่างที่บ้านผมก็ไปคุยกับทางเจ้าวาดบอกให้ฟื้นคุยกับท่านก็ควรจะฟื้นกันเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มาสมาทานอุโบสถศีลในช่วง3เดือนในพรรษาซึ่งก็เริ่มมาแล้วได้ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ
2: บ้านคุณพ่ออยู่ที่ไหน
0: อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
2: อ๋อตอนนี้ก็หมายถึงว่าช่วงโควิดเนี่ยมีมาตรการห้ามคนอยู่ใกล้กัน
0: ใช่ครับใช่
2: ให้คนห่างกันเพื่อป้องกันโรคแพร่ระบาดเนาะ
0: ไปวัดก็ไหว้พระนั่งห่างกันแล้วเสร็จแล้วเย็นก็กลับใครกับมัน
2: เป็นไปมาโยมก็เลย2ปีเนาะโยม
0: 2-3 ปี
2: พอโยมไม่ได้มานอนที่วัดก็เริ่มติดการนอนบ้าน
0: ใช่ใช่คร
2: ับ เดี๋
0: ย
2: วนี้ก็
0: มาฟื้นพระธาตุเริ่มคือ
2: เดี๋ยวนี้ก็
0: กลับมายังครับ
2: ยังไม่แน่ใจ
0: ยังไม่แน่ใจนะ
2: เดี๋ยวนี้ก็ญาติโยมที่เป็นชาวพระธาตุก็เริ่มทยอยเพื่อไงวะมาไม่ได้แล้ว
0: เพราะว่าสุขภาพ
2: ค
0: ือในช่วงสูงวัย
2: ใช่
0: ความสะดวกในการ
2: คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกเป็นหลานชาววัดก็อันนี้ก็ไม่มีเวลา
0: ไม่สืบต่อ
2: ไม่มีเวลาเพราะว่าต้องหาเงิน
0: ครับ
2: ต้องหาเงินดูแลครอบครัวมันก็ไม่มีเวลามาแบบรุ่นคุณย่าคุณยาย
0: เอาอย่างน้อยก็ให้ทำสมาธิแบบพักๆนะคร
2: ับ นั้นก็ถือว่าคุณพ่อได้นำเสนอเนาะ
0: ครับผม
2: ได้นำเสนอถ้าเป็นอาหารก็ชุดอาหารเป็นเซ็ตเซ็ต
0: นะเซ็ตที่สองก็คือพร้อม
2: ชุดสมาธิพร้อม
0: พร้อมนี่ส่วนมากจะเป็นพระคุณเจ้าสายปฏิบัติผมยกเคสของวัดโพนนทันใกล้ๆเราเนี่ยครับอาจารย
2: ์เป็นยังไง
0: ก็วัดโพก็จะมีในช่วง
2: มีปฏิทินการปฏิบัติธรรม
0: ปฏิทินปฏิบัติธรรม
2: มีแบบ
0: ประจำปี
2: แบบสั้นมีไหม
0: แบบประจำวันพระ
2: ประจำวันก็มี
0: มีครับผม
2: ประจำวันก็มีประจำสัปดาห์ก็มี
0: ครับใช่ครับ
2: ประจำเดือน
0: ประจำเดือนก
2: ็มีประจำปี
0: ประจำปีก
2: ็มี
0: ก็ถือว่าตลอดไปนั่นแหละโดยเฉพาะยิ่งมีหลักสูตรหนึ่งที่ชาวต่างประเทศมาเข้าคอร์ส10วันเมื่อเดือนเมษาหรือพฤษภาที่ผ่านมา
2: ชาวเยอรมันใช่ไหม
0: ไม่เฉพาะเยอรมันนะครับแต่ว่าผู้ดำเนินการเป็นชาวเยอรมันแต่ว่าฝรั่งที่หลายชาติมา32คนที่นี่นะครับได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับท่านนะครับก็ได้เห็น
2: มาครั้งเดียวหรือมาหลายปีแล้วหรือมาหลายครั้งแล้ว
0: ต่อมาเป็น15ปีแล้วมั้ง
2: ก่อนโควิด
0: 20ปีก่อนโควิดครับครับ
2: ก็น่าสงก็น่าตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามว่าฝรั่งเข้ามาทำไม
0: ฝรั่งนี่เขาถือว่าเขาทางด้านวัตถุเจริญเต็มที
2: ่ใช่ประเทศไหนพ่อ
0: คือรายได้ของเขาอินคัมของเขาเนี่ยรายได้เขาเหลือกินเหลือใช้แปลว่าเขาก็อยากจะหาความสุขทางด้านจิตใจ
2: โอ้หมายคำว่าฝรั่งเนี่ยเขานวัตกรรมด้านทางภายนอกเนาะภายนอกกายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์มาก
0: ครับใช่ครับ
2: มันสมบูรณ์สุดๆแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสูญสวะขาดไปหรือไม่มีนวัตกรรมอะไรที่มาทำให้จิตใจเขาฟูขึ้นนั่นก็คือเขารู้สึกว่ามันยังมีความทุกข์อยู่มันยัง
0: ทุกข์ทางด้านจิตใจ
2: เขาเลยตามหา
0: เวลาเสียใจก็ร้องไห
2: ้
0: เวลาดีใจเวลาได้รับความสำเร็จหรือสิ่งที่ปรารถนาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็เหมือนกับมนุษย
2: ์
0: เอเชียของเราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝรั่งคนจีนคนยวนคนลาวคนไทยถ้าถูกความทุกข์บีบคั้นภาวะจิตก็จะนำไปสู่ความทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝรั่งกลุ่มนี้ก็เลยแสวงหาความสุขทางด้านการปฏิบัติสาปีนี้มีกิจกรรมก็คือเดินธุดงค์เหมือนกับรูปแบบพระเลยนะครับอาจารย
2: ์โอ้หลวงพ่อวัดโพนะ
0: หลวงพ่อวัดโพนำ
2: ฝรั่งเดิน
0: เป็นวงกลมด้วยนะครับไปทางไปแวะวัดที่ใกล้กับมหาจุฬาเราวัดอะไรวัดป่าเจริญศรีวัดอะไรนะครับ
2: วัดป่าศรีเจริญ
0: วัดป่าศรีเจริญธรรมแล้วก็ไปปักกฎที่นั่นแล้วก็มีการสอบอารมณ์กรรมฐานนะครับมีการสอบถามว่าขณะปฏิบัติพบปัญหาอะไรท่านพระอาจารย์ที่เป็นวิทยากรท่านก็จะหาทางออกให้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานถ้าทำระดับลุ่มลึกมันต้องมีครูอาจารย์นะพระอาจารย์นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเกิด
2: จิตวิปลาส
0: วิปลาสได้เหมือนกัน
2: ต้องเหมือนมวยก็ต้องยังต้องมีครูมวย
0: ใช่
2: ต้องมีพี่เลี้ยงต้องมีโค้ชนะอยู่ดีจะมาเก่งในด้านตีมวยการเตะบงเตะบอลยาก
0: ถ้าเข้าสู่ระดับลึกระดับพร้อมเนี่ยก็คือจะต้องมีครูอาจารย์หน่อยยกเว้นชำนาญมาแล้วผ่านคอร์สมาหลายสถาบันหรือหลายวัดก็อาจจะโอเคเพราะฉะนั้นสมาธิประเภทพร้อมก็พร้อมที่จะปฏิบัติแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยพระอาจารย
2: ์
0: ซึ่งก็มีการถามผมเคยสัมภาษณ์ฝรั่งนะบอกทำไมถึงมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าการเดินการใช้ชีวิตแบบเดินธุดงค์เนี่ยมันลำบากนะเพราะว่าท่านพาเดินแบบไม่สวมรองเท้าเรียนแบบ
2: เอาขนาดน
0: ั้นเลยนะแต่ต้องไปเช้าหน่อยนะครับในช่วงฤดูร้อนก็ฝรั่งบางคนก็ยกเว้นคนที่สุขภาพไม่ดีอนุโล
2: ม
0: แต่คนที่เดินได้เขาก็ยินดีเดินนะครับเสร็จแล้วก็เขาบอกโอ้ทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ
2: อ
0: ยู่กับสิ่งแวดล้อมนี้ทำให้ภาวะจิตมันเกิดความนิ่งนะครับความฟุ้งซ่านมันหายไปเมื่อความฟุ้งซ่านหายไปก็สมาธิเกิดในการจะคิดแก้ปัญหาชีวิตมันก็หาทางออกได้ง่ายขึ้นนะครับเขาก็จะตอบประมาณนี้ครับที่ผ่านมาครับอันนี้ก็คือสมาธิประเภทพร้อมพร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2: เราทำแบบพักๆยังดีขนาดนั้นยังเชื่อเราได้ขนาดนั้น
0: ถ้า
2: พร้อม
0: พร้อมยิ่งจะขนาดสุดยอดเลยครับอาจารย์พิสิทธิ์อย่างพระอาจารย์นำญาติโยมปฏิบัติธรร
2: ม
0: ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เขาก็ได้สิ่งเหล่านั้นเขาก็กลับบ้านแล้วก็ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิทำให้ภาวะจิตของเขาสงบนะครับแก้ปัญหาได
2: ้พ่ออยากจะถามว่าถ้าบางคนเนี่ยนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านมากขอเป็นสวดมนต์ได้ไหม
0: ก็จริต
2: เน้นสวดมนต์เน้นสวดมนต
0: ์ได้ครับก็เป็นแนวทางเพราะการสวดมนต์ก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้อย่าง
2: นั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าคือจิตยังไม่นิ่งก็อาจจะต้องมีอุบายวิธีก็คือการสวดมาก
2: ๆ
0: ผมจำได้ตอนผมเป็นเนนไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับหลวงพ่อท่านสร้างโบสถ์ด้วยการอะไรนะบวชศีลจารีณีบวชชีพราหมณ์โอ้คนหลั่งไหลไปบวชเยอะครับที่วัดชานเมืองวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดแม่ชีสันสนีที่บวชนั่นแหละครับแล้วก็หลวงพ่อนำญาติโยมปฏิบัติธรรมเนี่ยผ่านเจริญศีลทานภาวนารู้สึกว่านำไปสู่ความอะไรแล้วมีโยมคนหนึ่งชื่อโยมปิ่นอายุสวดมนต์เก่งจริงๆพระเนตรสู้ไม่ได
2: ้
0: ผมก็เลยแซวว่าต้องตั้งให้แม่ปิ่นเนี่ยเป็นอะไรนะครับเป็นด็อกเตอร์ทางด้านการสวดมนต์เพราะอะไรเพราะแจ๊กก็บอกโอ้สวดแล้วทำให้สบายใจแล้วก็สมาธิก็ดีไม่คิดอะไรไม่มีเวลาคิดในสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นที่เขามีพิธีของเขาที่บอกว่าต้อง
2: มีการสวดมนต์มีการระลึกถึง
0: ละหมาด
2: พระเจ้าเขา
0: ครับ5ครั้งต่อวันก็เพราะ
2: ส่วนหนึ่ง
0: ที่ทำให้เกิดสมาธินี่ไงครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผลดีแนวทาง
2: ทำจิต
0: อันหนึ่งก็คือการสวดมนต
2: ์
0: นะครับอาจารย์เป็นประโยชน
2: ์แสดงว่าสมาธิเนี่ยดีมีผลดีต่อจิตใจทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้วก็ฝึกได้หลายรูปแบบ
0: หลายรูปแบบ
2: ลมหายใจก็ได้ หรือว่าเคลื่อนไหวแล้วมีสติกำหนดตามอย่างรู้ตัวก็จะเป็นสมาธิแบบหนึ่งได
3: ้
2: หรือจะมาสวดมนต์ก็ได
3: ้ได้คร
2: ับ ได้หมดนะ
3: เดินจงกรมก็ได
2: ้เดินก็ได
3: ้เดินได้เดินกำหนดรู้
2: ถ้าเจอช่วงไหนนั่งแล้วง่วงนอนเดินก็ได
3: ้เดินก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถคือให้อิริยาบถ4ให้ครบนะเดิน
2: ยืนเดินนั่ง
3: ยืนเดินนั่งนอนให้ครบทั้ง4อิริยาบถ
2: แต่ว่าต้องรู้ตัว
3: ต้องมีสติกำหนดรู้ตลอด
2: โอ้นะดีก็ถ้าเรื่องสวดมนต์นะพ่อเท่าที่ดูตามโลกโซเชียลเนี่ยก็พบว่ามีครูบาอาจารย์บางท่านให้ลูกศิษย์หรือพาลูกศิษย์สวดมนต์นะ
3: ครับ
2: แล้วเขาบอกว่ามีพลังมีอะไรดีๆไหลเข้ามาเทมาอย่างเช่นหลวงตามาพระอาจารย์วลงกฎวิริยะทโรแห่งวัดถ้ำเมืองนะพาลูกศิษย์สวดมนต์พระมหาจักรพรรดินะโมพุทธายาพระพุทธตายรัตนญาณมณีนุปราศีสหัสสุธรรมานี่สวดวนไปวนมาเนี่ยพอสั้นๆนะแต่พูดเพราะสวดเพราะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานี่มีเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกแล้วเขาบอกว่าธรรมะขาขึ้นอุปสรรคไหนที่มันมาขัดขวางเราเริ่มหายไปจิตใจเบาสบาย
3: ครับ
2: ว่าอย่างนั้นนะ
3: เป็นเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์แต่ว่าการจะเกิดอานิสงส์อย่างแท้จริงผู้สวดจะต้องมีสมาธิตั้งใจสวดพูดง่ายๆอย่างถ้าสวดไปด้วยคุยกันไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่เกิดเหมือนกับชาวพุทธเราวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเราวันวิสาขบูชาซึ่งกำลังจะมาถึงเนี่ยครับวันที่30เดือน30หรือ31พฤษภาเนี่ยครับก็เป็นวันวิสาขะเวลาเวียนเทียนในกลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิเท่าไหร่บางคนก็คุยกันและในกลุ่มผู้ที่สูงวัยเข้าใจการไปเวียนเทียนก็ต้องทำสมาธิไปด้วยบางท่านก็สวดมนต์อิติปิโสรอบที่1แล้วสวากขาโตรอบ2สุปฏิปันโนรอบ3และบางท่านก็อาจจะสวดในใจก็ได้นะครับแล้วก็ทำสมาธิมันจึงเกิดความ
2: ผมเคยไปเวียนเทียนแล้วสมาธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่อ
3: เนี่ย
2: เพราะว่า
3: อยู่ที่รูปแบบ
2: น้ำตาเทียนหยดใส่มือพ
3: ่อต้องมีสติไง
2: และก็อีกส่วนหนึ่งเดินไปเดินมาเนี่ยไอ้ปลายทูบของคนอื่นมันหล่นลงไปที่ทางเราเขาเท้าเปล่านะเหยียบปั๊บร้อนเลยพ่อโอ้ตกใจ
3: นี่อยู่แนวทางหนึ่งก็คืออาจจะปรับรูปแบบว่าน้ำตาเทียนเราอาจจะทำแบบเป็นโค
2: ม
3: นะครับป้องกันไม่ให้มันหยดแล้วก็ส่วนทูบอาจจะไม่จุดก็ได้นะผมว่าไปจุดเอาตอนวาง
2: ประยุกต์เนาะ
3: ครับใช่หรือไม่ต้องจุดแล้วก็ได้ถ้าเกิดว่ามันทำให้สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นในโบสถ์วิหารการประเรียนบางแห่งท่านจะไม่จุด
2: ไม่นิยมจุด
3: ไม่นิยมเพราะอะไรเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อ
2: สุขภาพ
3: ระ
2: บบนิเวศเน
3: า
2: ะ
3: ระบบอาคารนี่ก็เหมือนกันเวลาพวกควันทูบไปกระทบก็ทำให้ภาพอะไรมันสีถลอกปกเปื้อนซึ่งเป็นสร้างความเสียหายพูดง่ายๆ
2: เดี๋ยวนี้งานศพเดี๋ยวนี้ก็มีการบูรณาการ
3: และบางคนก็แพ้ด้วยนะครับกลิ่นทูบ
2: บางทีอยู่ในบ้านเล็กๆเนาะจัดงานศพในบ้านตนเองก็ไปจุดทูบอยู่หน้าโรงศพแล้วทีนี้ก็พัดลมก็เป่ากันนะหลวงพ่อก็แสบหูแสบตาเน้นก็แสบหูแสบตามักทายกคนมาฟังแสบหูแสบตาไปหมดนะแล้วก็บางคนเป็นโรคภูมิแพ้นี่ป่วยเลยมันก็เดี๋ยวนี้เขานิยมมาตั้งไว้นอก
3: ใช่ครับ
2: ทูบเทียนโดยเฉพาะทูบเนี่ยมาตั้งไว้นอกบ้านแล้วก็ป
3: อก
2: พ
3: ัดลมด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ยุคแทบทุกแข่ง
2: นี่ต้องเลือกสุขภาพด้วยเขาเรียกว่าใช้วิชากุศโลบายใช้อุบายอัญชันฉลาด
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: สมาธิพร้อมสมาธิพร้อม
3: พร้อมแล้วนะ
2: พร้อม
3: ให้ชาวพุทธเราพร้อมนะครับคือบำเพ็ญบารมีระดับพร้
2: อม
3: ต่อไปขยับไปอีกขั้นหนึ่งครับเป็นขั้นนี้เป็นขั้นเพ่งก็คืออยู่ในสายสมถะแล้วครับเพราะก็อยู่ในกลุ่มสมาธิพร้อมก็คือแบบที่สามคือแบบเพ่งคือการใช้สายตาเพ่งไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นพระพุทธรูปแสงเทียนคือก็จะใช้อารมณ์แบบสมถกรรมฐานนะครับพระอาจารย์เคยเพ่งไหมครับใช้วิธีสมถกรรมฐานสมมติว่านั่งสมาธิอาจจะเพ่งพระพักพุทธรูปหรือว่าแสงเทียนมาเป็นอารมณ
2: ์เคยบ้าง
3: เคยนะครับนะ
2: เคยบ้างเคยทดสอบอยู่
3: ทดสอบซึ่งมันจะเกิดเอกคตารมณ์อารมณ์หนึ่งเดียว
2: เพ่งเนี่ยภาษา
3: โฟกัสไปในจุด
2: สมาธิสายเพ่งภาพแล้วมาทำจิตให้สงบเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มกสิณ
3: กลุ่มกสิณ
2: กลุ่มกสิณก็คือจะเพ่งดินก็มีน้ำก็มีลมไฟแสงสว่างอะไรพวกนี
3: ้
2: เพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยทำให้เกิดเป็นภาพจำน้อมเข้ามาอาจจะน้อมเข้ามาในตัวน้อมก็ไปที่ลมหายใจก็ได
3: ้
2: มาเสร็จแล้วก็มาขยายเล็กนะขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ย่อมันเล็กลงอย่างเงี้ยเรียกว่ากลุ่มกสิณภาพทำจนกระทั่งว่าชำนาญโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งอะไรแล้วก็หลับตาแล้วก็เห็นภาพนั้นเนี่ยแล้วก็ย่อเนี่ยพวกนี้เขาบอกว่าจะก่อให้เกิดจิตมีพลังสายนี้กลุ่มฤาษีชอบมีฤทธิ์พวกสายวิทยาคมเกจิอาจารย์ชอบใครอยากจะเดินสายเป็นเกจิอาจารย์ทั้งพระทั้งโยมต้องมาสายกสิณสมาธิเพ่ง
3: แบบเพ่ง
2: แม่นใช่ใช
3: ่ครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทำได้นะครับในรูปแบบต่างๆบางทีเขาบอกว่าเวลาป่วยเนี่ยอาจจะช่วยเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ได้เหมือนกันคนป่วยได้เห็นอะไรเพ่งกระแสจิตไปเกิดบรรเทาทุกข์ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามีอันหนึ่งพระอาจารย์ครับคือขณะนั่งสมาธิเขาก็มีหลักการว่าอย่านั่งแบบตัวงอคอปุบนั่งต้องนั่งตัวตรงนั่งแบบตัวง
2: อ
3: สมาธิมันไม่เกิด
2: พอ
3: หุบลงเหมือนกับคนจะนำไปทำให้ง่วงนอนมันหมดสภาพอ่ะ
2: ต้องทำยังไง
3: ต้องอะไรครับนั่งตัวตรงดำรงสติเฉพาะหน้าภาวนาว่าพุทโธหรือสัมมาหังหรือว่ายุบหนอพองหน
2: อ
3: คือมีสติกำหนดเติบนั่งแบบองอาจว่างั้นเถอะครับอย่านั่งแบบตัวงอคอ
2: คล้ายๆกับพระพุทธรูปเนาะเป็นตัวแทนเนาะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทำไมพระพุทธรูปเวลาเขาปั้นไม่มีพระพุทธรูปองค์ไหนที่นั่งตัวง
3: อ
2: นั่งหลังโกง แล้วเอียงไปข้างหลังเอียงซ้ายไม่มีนั่งแล้วสง่างามแบบนั้นเนาะ
3: แบบนั้นจึงจะทำให้เกิดสมาธิได
2: ้ง่ายเน
3: า
2: ะ
3: ไม่งั้นมันจะเกิดนิวรณ
2: ์
3: ถ้านั่งแบบอย่างที่ว่านั่งแบบตัวงอคอหุบมันจะเกิดนิวรณ์ได
2: ้
3: นิวรณ์จากง่วงเหงาเขานอนใช่ไหมครับฟุ้งซ่านรำคาญใจพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเทคนิควิธีการอันหนึ่งซึ่งอาจารย์สอนกรรมฐานท่านก็จะแนะวิธีการนั่งที่ถูกที่เหมาะที่ควรแต่ถ้าเป็นสมาธิระดับพักแบบนั่นก็นั่งแบบสบายๆไม่ต้องเครียดเพราะว่าเราไม่ได
2: ้ก็ได้นั่งย่อนขา
3: ครับประมาณนั้น
2: เพราะไม่ได้เป็นทางการ
3: นะครับประมาณนี้พ่ออาจารย์ครับ
2: โอ้โหมีสามลำดับวันนี้คุณพ่อนำเสนอสมาธิสามลำดับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบ
3: ใช่ครับ
2: แบบเบิร์ดแบบเบิร์ดเรียกว่าสมาธิสายพัก
3: สายพัก
2: แบบที่สอง
3: แบบพร้อมสายพร้อม
2: พร้อมแบบกลาง
3: กลาง
2: แบบสูง
3: แบบเจจิ
2: แบบเจจิก็สมาธิเพ่ง
3: คือจะเรียกว่าสูงก็ไม่เชิงก็ถ้าจะว่าแล้วถ้าจะสายที่จะนำไปสู่นิพพานก็คือสายพร้อมก็คือเจริญตามหลักสติปัฏฐาน4นั่นแหละครับแต่ว่าสายเพ่งก็สามารถที่จะนำไปสู่สายที่2ได้เหมือนกันนะว่าปฏิบัติแล้วคือยกระดับไปนะครับเพราะฉะนั้น
2: ก็แสดงว่าสมาธิเนี่ยเราสามารถทำได้หลากหลายอย่าง
3: หลายอย่าง
2: เพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าสมาธิต้องนั่งหลับตานะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาอย่างเดียวจริงแล้วมีหลายรูปแบบนั่งแล้วก็ผ่อนคลายดูลมหายใจกั้นลมหายใจแล้วปล่อยลมออกนะลืมตาก็ได้เนาะนะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนหลับตาแล้วอาจจะฟุ้งซ่านอีกก็ลืมตาก็ได้แต่ว่าเพื่อให้เราเนี่ยอยู่กับตัวของเรารู้ตัวทั่วพร้อมจิตใจเบาสบายหรืออาศัยสภาพแวดล้อมด้วยก็ได้เช่นอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมดีๆหน่อยใต้ต้นไม้นะอยู่ด้านหน้ามีห้วยหนองคลองบึงลมพัดเย็นๆอาจจะทำให้เราเนี่ยเจริญสมาธิได้เร็วขึ้นแล้วก็ระงับความเครียดระงับความกังวลระงับความฟุ้งซ่านพอสมาธิดีจิตใจก็ดีพอจิตใจดี
3: ปัญญาก็ดี
2: ปัญญาก็จะมาพอปัญญามาปั๊บสิ่งที่เราเคยอะไรที่มันคล้องมันเกี่ยวมันวุ่นมันวายมันก็พลายหายไปเปรียบเสมือนดวงจันทร์ดวงจันทร์วันพระก็
3: ดวงจันทร์วัน15คร
2: ับดวงจันทร์วันพระเนี่ยโอ้ยจะนวลงาม อยู่กลางหน้าผาแต่ถ้าเกิดว่าถูกความหม่นหมองทางจิตใจมาบดบังเนี่ยแสงนั้นก็อับเฉาแต่ถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นแบบพักๆแบบพร้อมแบบเพ่งได้เนี่ยมันก็จะสามารถไล่พวกนั้นออกพอไล่พวกนั้นออกแสงพระจันทร์ก็จะนวลงามพอนวลงามก็เปรียบเสมือนคนเวลาเรามีอะไรที่มาทำจิตใจเราขุ่นมัว
3: ครับ
2: พอจิตใจขุ่นมัวก็สุขภาพจิตก็จะมัวไปด้วยอาจจะคิดไม่คมไม่แหลมอาจจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ผิดอย่างเงี้ยจากสัมมาทิฏฐิกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ
3: ครับ
2: ทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้เป็นปัญญาเกิดก็จะไล่พวกนี้ออกพอไล่พวกนี้ออกเหมือนกับเราวัดว่ามันสว่างชาตุลิพอชาตุลิปั๊บเวลาคิดปัญหาอะไรก็คิดได้ง่ายเวลามีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องมากกว่าดังนั้นสมาธิดีสุขภาพจิตก็ดีด้วย
3: ถูกต้อง
2: เนาะพ่อเนาะโอ้ดีจริง
3: สุขภาพจิตดีก็นำไปสู่สุขภาพกายดีด้วยใช่ไหมล่ะคร
2: ับ ใช่เออใช่ใช่ใช่จิตกับกายจริงแล้วเนี่ยเขาหมายคู่กันเนาะ
3: กายจิตกายคู่กัน
2: ใช่เราจะพบว่าคนบางคนเนี่ยนะคนบางคนกายสมบูรณ์แต่จิตไม่สมบูรณ์
3: ใช่ครับ
2: เราเคยเห็นเนาะคนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่ว่าเป็นบ้าก็มี
3: ใช่ครับ
2: แต่ว่าเราก็มีเหมือนกันเคยเจอคนบางคนป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลพังงาบแต่หน้าตาแจ่มใสเบิกบาน
3: ใช่ครับอย่าง
2: นี้ก็ไปคุยไปคุยมาอ้าวเขาคนนั้นเนี่ยเคยฝึกสมาธิ
3: ฝึกสมาธ
2: ิทำจิตเบาสบายพร้อมป่วยก็รักษาแต่ว่าใจเราไม่เป็นไรยอมรับสภาพความเป็นจริง อย่างนี้นี่เองพ่อ
3: สมาธิมันก็จะช่วยอย่างนี้นะครับ
2: คุณพ่อดังนั้นช่วยสรุปประเด็นวันนี้หน่อยสุขภาพจิตดีด้วยสมาธิเป็นยังไงบ้าง
3: สุขภาพจิตดีด้วยสมาธิก็คือตัวสมาธิหากว่าใครปฏิบัตินะครับเหมือนกับที่วันนี้ได้นำเสนอ3ระดับนะครับคือระดับสมาธิระดับพักคือปฏิบัติแบบหยุดพักหยุดพักตามความเหมาะสมเหมาะสำหรับชาวบ้านที่ครองเรือนที่เวลาน้อยเพราะฉะนั้นในช่วงที่พร้อมอย่างเช่นเย็นๆกลับจากเลิกงานก็อาจจะไปออกกำลังกายหรืออาจจะไปไหว้พระสวดมนต์นะครับก็เป็นแนวทางอันหนึ่งหรือจะปฏิบัติในช่วงก่อนนอนนะครับไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาก็จะทำให้ชีวิตคนนั้นรุ่งเรืองนะครับอันที่สองก็คือสมาธิระดับพร้อมก็คือสมาธิที่ทำให้เกิดความพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือปฏิบัติเข้มจริงจังมีอาจารย์ให้คำแนะนำหากว่าปฏิบัติไปแล้วถ้าไม่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นระดับที่สองนี่ก็จะแก้ปัญหาหลายๆอย่างแบบยั่งยืนนะครับเพราะว่าคนที่ปฏิบัติสมาธิระดับความพร้อมต้องมีความพร้อมจริงๆส่วนอันที่สามสมาธิ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาตินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดช่วงค่ำวันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสปี2519ในเวลา 20:00 นของวันนี้ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2519ภายใต้แนวคิดร้อยเรียงเรื่องราว111ปีเมืองนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้โดยปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอันงดงามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องสหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนพบหารือกับนางฮัจจาลาบีบกรรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตที่กรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ประชาชนชาวเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเกือบ1ล้านคนกลับคืนถิ่นฐานและปูทางให้กองทัพเลบานอนกลับเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติขณะที่นางลาบีบระบุว่าประชาชนชาวเลบานอนมากกว่าครึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการสู้รบกันโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน จบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: กรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
15: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512

0: พราะมันแสนสุดจะแก่
1: ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยฝังใจดีว่ะ
2: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
1: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
3: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
5: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: ีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพแล้วก็คิดถึงทุกท่านครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ระหว่างเวลาประมาณสัก11:10 น.ถึงเวลา12:00 น.พบกับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทางสวทขอนแก่นคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz AM 621 กิโลเฮิรตซ์นะครับทั่วไทยมีทั้งทางเว็บไซต์มีทั้งทางเพจสวทขอนแก่นและมี TikTok นะครับดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาทั่วโลกนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่พี่น้องของเรานะครับก็อยู่ในภาวะในการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องต่างๆที่เรามีความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองของเราทีนี้หัวใจของชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับคือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนฟังความคิดเห็นฟังข้อคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนไม่ว่าเขาจะมีวุฒิภาวะความรู้แค่ไหนอย่างไรนะครับเรายอมรับฟังได้ซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการเคารพสิทธินะครับไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสื่อมเสียไปด้วยค่าคนอื่นนะครับที่รายการของเรานี่เราได้ฟังอยู่นะครับอันนี้คือรายการที่สภาวัฒนธรรมไทยจังหวัดขอนแก่นผมสมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน20 จังหวัดแล้วก็รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการพบปะกับพี่น้องของเราทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ฟังครับในเริ่มต้นรายการนี้ก็อยากจะบอกบุญนะครับบอกบุญเอาบุญซะก่อนคือวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนะครับวัดธาตุเป็นวัดประจำจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ตั้งเมืองขอนแก่นครั้งแรกก็คือวัดธาตุนี่แหละครับเป็นวัดที่เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกคือพระนครศรีบริลักษ์หรือเท้าพันเท้าศักดิ์นี่นะครับซึ่งมาตั้งเมืองขอนแก่นแล้วก็สร้างวัดธาตุวัดน้องแวงนะครับวัดกลางแล้วก็วัดโพเนี่ยไปสร้างพร้อมเมืองขอนแก่นของเราแล้วก็ถือเอาวัดธาตุเป็นวัดประจำของเจ้าเมืองเพราะนั้นเดี๋ยวนี้วัดธาตุเนี่ยนะครับได้รับนะครับให้เป็นวัดหลวงพระอารามหลวงซึ่งเจ้าวาดวัดธาตุพระหลวงก็คือพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตหรือเจ้าคุณโสพลนี่นะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะครับรูปที่หนึ่งมหานิกายแล้วก็เป็นรักษาการไม่ใช่รักษาการครับเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตพระวิทยาลัยจุฬานะครับกรมการราชวิทยาลัยที่วิทยาเขตขอนแก่นของเราแต่ที่บอกบุญเนี่ยก็หมายความว่าคือวัดธาตุเป็นวัดประจำจังหวัดขอนแก่นนี่ตอนสร้างเมืองนี่นะครับก็มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งพระนครศรีบริลักษ์นี่ได้นำติดตัวมาด้วยนะครับจากทางเวียงจันทน์นั่นแหละครับพาไพ่ฟ้านะครับประชาชนมาตั้งเมืองขอนแก่นก็นำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนี่มาด้วยพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยมีชื่อว่าพระพุทธศรีสัตนาคณหุตชื่อเต็มนะครับลานช้างล่มขาวหรือที่เรารู้จักกันในเรียกนะครับแบบบ้านๆแล้วว่าคือพระลับพระพุทธพระลับที่ว่าพระลับเนี่ยเขาเพราะว่าสมัยก่อนมีศึกสงครามนะครับต้องซ่อน

0: พระพุทธรูปพระศรีสัตนาคหดนี่นะครับเอาไว้ในที่ไม่ให้ใครทราบกลัวศัตรูนะครับจะมาแย่งชิงเอาไปก็เลยพูดภาษาบ้านเราภาษาลาวเอาพลับพลับพลับนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2068 2068ที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้2569นี่พบรับก็มีอายุได้501ปีเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณท่านพระราชพัฒนาพัชรบัณฑิตนะครับเจ้าวาดพระธาตุพระรามหลวงนี่ท่านก็ได้ประชุมปรึกษาหารือนะครับกับเครือข่ายญาติโยมกรรมการวัดป่าทั้งคณะสงฆ์ก็เลยมีมติสร้างนะครับให้พระพุทธพระลับของเราเนี่ยออกให้ประชาชนได้กราบไหว้องค์จริงนะครับที่พูดถึงนี่องค์จริงไอ้ที่แห่พระลับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับที่แห่จากสารกลางหรือจากสันหลักเมืองมาพระธาตุพระรามหลวงนี่เป็นองค์จำลองนะครับองค์จำลองนะครับแต่ว่าเห็นว่าบางทีก็เป็นองค์จริงนะครับเป็นองค์จริงเพราะว่าเมื่อแห่แล้วนี่ก็จะเก็บองค์จริงไว้ในที่ซ่อนที่ลับส่วนองค์ที่เราเห็นที่เราได้กราบไหว้เป็นองค์จำลองนะครับก็สรุปว่าปีหนึ่งพระพุทธพระลับนี่จะออกให้พี่น้องได้สักการะปีละหนึ่งครั้งองค์กิงนี่นะครับคือช่วงแห่พระพุทธพระลับอย่างปีนี้เราแห่วันที่10เมษายน2569จากประตูเมืองเซนทันเนี่ยนะครับก็มาตามถนนสีจันทร์แล้วก็มาตามถนนหน้ากลางเมืองนะครับก็แห่เข้ามาที่พระธาตุพระรามหลวงปีนี้เป็นปีที่สวยงามมากนะครับได้รับเกียรติจากทั้งพระสงฆ์ทั้งคารวาสนะครับจากสปป.ลาวมาร่วมขบวนแห่ด้วยเยอะแยะเป็นร้อยนะครับแล้วก็ได้นำศิลปะการแสดงการฟ้อนการรำมาแสดงที่วัดธาตุพระรามหลวงสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นก็เป็นเจ้าภาพหนึ่งในการร่วมด้วยนะครับในการจัดสรรงบประมาณช่วยขบวนแห่ให้กับพระธาตุพระรามของเราเพราะนั้นมีการจะสร้างวิหารนะครับสร้างวิหารหลวงพ่อพระลับนี่สร้างแล้วนะครับตอนนี้มุงหลังคาแล้วราคาก็ประมาณคร่าวๆก็ประมาณสัก12ล้านบาทจะเป็นที่นำพระพุทธพระลับตัวจริงมาประดิษฐานไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะกราบไหว้นะครับเพราะนั้นยังขาดทุนทรัพย์อยู่เยอะนะครับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายนะครับวัดธาตุพระรามหลวงก็เลยจะจัดทอดงานผ้าป่านะครับเพื่อสร้างพระวิหารพระพุทธพระลับในวันที่9มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะครับวันนั้นเราก็จะได้ทำบุญคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนาวัชรบัณฑิตด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่ามีพระผู้หลักผู้ใหญ่เกจิอาจารย์นะครับอย่างเช่นพระที่มีชื่อเสียงในภาคอีสานของเราเนี่ยก็จะมานั่งปลุกในการที่สวดคาถาเพื่อที่จะนะครับนั่งปลุกคาถาอาคมให้ศักดิ์สิทธิ์กับพระพุทธพระลับเพราะนั้นวันนั้นทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับก็ขอเชิญท่านผู้มีจิตใจที่เป็นสาธุชนทั้งหลายนะครับได้มาตั้งต้นผ้าป่าแล้วว่าตั้งต้นผ้าป่าต้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า500เพราะมันจะสื่อถึงพระพุทธพระรับเนี่ยนะครับอายุ501ปีนะครับอาจจะเป็นผ้าป่าคนละ5บาทสมทบกันมาให้ถือว่าเรามีส่วนร่วมในการสร้างวิหารพระพุทธพระรับนะครับอันนี้ก็ขอบอกบุญนะครับวันที่9มิถุนายน2569ที่วัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับขออนุญาตท่านผู้ฟังได้บอกบนเท่านี้นะครับเอาละครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการพี่น้องสามารถโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์043236726เช่นเดิมนะครับท่านไหนจะเข้ามาเป็นสายแรกก็ยินดีนะครับเอาเชิญเลยครับสายแรกสวัสดีครับผม
1: ครับ สวัสดีครับ
2: ท่านประธานครับผม
1: พญาจุน
2: ผมได้ยินเรื่องปลากระป๋องนี่กำลังแดงขึ้นไหมเนาะ
1: เออ
2: แต่ว่ากินปลากระป๋องมาหลายปีเลยกินบ่แซ่บเนี่ย
1: เออ
2: มันเป็นปลากระป๋องเนื้อแข็งๆนะท่านประธานแข็งๆเนี่ยมันสิแม่นคือออกเข้าเขาจะว่าเนี่ยมันพิษฉลาก
1: เออ
2: แล้วมันเสียวปลาต้องห้ามแบบว่าปลาอย่างปลาหมอคางดำพวกเนี่ย
1: ม
2: ันเฮ็ดแต่ได้บุดังมาโดนแล้วเนี่ยมันเฮากินมาโดนแล้วแต่ว่ามันเฮาก็ได้ตรวจสอบครบมานะ
1: ครับ
2: ผมบาคันตรวจสอบครบอยู่รัฐบาลนี่ผมสิย่องรัฐบาลนี่ได้บัดนี
1: ้
2: ย่องว่าโอ้ดีมากๆเลยพอคบนี่หรือองค์การอาหารเนี่ยที่ผมมารวยกันไปหลายเลยเด
1: ้
2: หน้าที่ตรวจได้โดนแล้วองค์การอาหารและยาเนี่ย
1: ครับ
2: แสดงว่าเขารวยกันโดนแล้วจังคือจังโง่จังฟู
1: ่
2: รวยแต่ท่านประธานก็สิรู้จักอยู่หรอกเนาะ
1: ครับ
2: ผมมานี่โอ้ยรัฐบาลชุดนี้จับได้เนี่ยผมก็ยกย่องอยู
1: ่
2: อีกจังนึงวันที่นี่เรื่องยาบ้าผมก็ได้ฟังข่าววิทยุล่ะหัวเฮานี่เป็นเสียงชุมเสียงไอ้เขาในรายการนี่วัฒนธรรมให้หัวใจแห่งชาตินี่ได้หลายคนที่มัวเฮาต่อต้านเรื่องยาเสพติดวันนี้รัฐบาลออกมารู้สึกว่าสิเป็นผู้ชกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้หรือหรือมันจังไรนี่ล่ะเป็นว่าคดียาบ้าพี่นี่สรุปแล้วหาไอ้เท่าไรล่ะหนึ่งจะคดีล่ะท่านประธานคงจะจำบอกอะไร
1: หลายอยู่หลายอยู
2: ่หลายได้เนาะ
1: หลายหลาย
2: เป็นแสนหาหมื่นคดีนี่คือจังไรล่ะ
1: เยอะเยอะเยอะ
2: แต่ว่ายาบ้านี่คือจับได้นี่ตะโอ้ยโมเมนต์หน่อย
1: ครับ
2: 79ล้านเม็ดกลัวที่ตั้งหากวันผมก็ได้อยากฝากคนทั้งรัฐบาลผมอยากมีความคิดเห็นแบบนี้ว่
1: า
2: สิเผาคือไหนสิทำลายมือไหนกับประกาศประชาชนหูจักแน่ให้ประชาชนหูจักน้ำให้ดีใจน้ำแน
1: ่ครับ
2: ตั้งแต่สมัยไปพ่อใหญ่ทักษิณนี่เพิ่นประกาศเด้สิเผามือไหนมือไหนอยู่มองไหนยังสิประกาศอันนี้ก็อยากให้เพิ่นนี่ประกาศว่าสิเผามือได้ให้ประชาชนหูจัก
1: ครับครับ
2: เพราะว่าดีคันเห็นคันเฮ็ดแนวนี่มันจับได้จับได้หลายวันนี้นี่ให้เอามาเผาซะประชาชนหูจักตัวเลขน้ำมันละวันนี
1: ้
2: อันนี้เผามือได้วันนี้ให้ประชาชนหูจักน้ำเนี้ยครับ
1: ครับ
2: วันนี้กรณีหนึ่งนี่ที่เขาฝากผมมานี
1: ่
2: อยู่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ครับขอให้เพื่อนสมาชิกทั้งหลายผมขอพื้นที่สักหน่อยประมาณสักสองสามนาทีนะครับผมฝากเขามาว่านี่คนที่มารับจ้างเฮ็ดสวนกับผมเนี่ยลกพักให้ผมซอยผมเนี่ยไปขายอยู่ตลาดจะเลื่อนสีมอเตอร์เฮานี่คนงานผม4คนนี่บ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่3คนทั้งที่1หน้าเขาบ่มี2ที่อยู่ปลูกสร้างเฮ็ดเนี่ยอยู่ปัจจุบันนี
1: ่คร
2: ับ คล้ายๆเพิ่งมาเงียนแล้วก็อยู่ที่หลวงที่วัดเกียรติงามข้อนี้ที่เท่าไรนี่สงท่านประธานทั้งว่าสามคนเหนียวเป็นลูกน้องเก็บพักซอยผมอยู่นี
1: ่ครับ
2: ผมมามันเปลี่ยนคือบ่ผ่านแต่เล่ว่าถามเขาจะว่าไอ้ผู้นำชุมชนก็บ่เส้นให้เอ้าเปลี่ยนคือบ่เส้นให้ขันบ่เส้นให้นี่ทั้งราชการก็ต้องตรวจสอบเพราะแม่นที่ส่งไปนี่ตรวจสอบว่าเอานายนี่นี่มีที่ดินอยู่ในที่ดินหรือเปล่าเช็คเขาไปในระบบบอกว่าบ่มีซะเลยนี่ก็ควรสิได
1: ้
2: บัดที่นี่ผมก็เลยว่ามันเป็นยังจะบ่เส้นไหนผู้นําชุมชนนี่บ่แม่นไปเหยียบตาปลาเขาตีสนอกบ่ทราบนะว่าบ่ได้เป๊ะต่อต้านอีหยังเขาเพราะมันเป็นจังได๋มันต้องบ่ไปเหยียบตาปลาเขาตีสนอก
1: ค
2: ันเฮ็ดมาพุ่นน่ะนะผมอยากให้รัฐบาลนี่ตรวจสอบคักคักแน่อันนี้ข้อนี่อยากฝากรัฐบาลหลายคนอยู่เด้เพื่อนผมนี่อยู่บ้านโคกพันโป่งนี
1: ่
2: เป็นหมู่ผมที่ขายของนํากันสมัยผมขายของอยู่ขายปลาขายกุ้งอยู่ตลาดค่ำให้หัวทงนี
1: ่
2: อีเซรี่นี่อาเซียนผมอยู่เด้พอเราหยุดโปนเป็ดนี่ผมขายของอยู่ตลาดค่ำให้หัวทงนี
1: ่
2: ตั้งว่า7-8ปีครับน้องเล่านี่ทั้งที่เฝ้าบ้านอยู่อีตั้งหากบ่มีบัตรประชารัฐนี่ครับตัวหมู่ผมเองนี่ก็บ่ได้บัตรประชารัฐแต่ว่าหมู่ผมนี่ผู้ค ขายของน้ำกันเนี่ยแล้วมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเราอยู่แต่ว่าให้หน้าเราบ่มี
0: ครับ
2: เงินธนาคารก็บ่มีเลยครับมีพ่อหาอยากหากินพรแค่พรหยังไป
0: ครับ
2: เพียงคือจังบ่ได้แต่นี่นี่ล่ะตำบลบ้านเพชรนี่ล่ะบ้านโคกบ้านโป่งนี่ล่ะบ้านไทยตำบลของพี่เซรีนี่ล่ะ
0: ครับ
2: แล้วผมก็ดีใจน้ำพี่เซรีได้หลอกพี่เอ้ยอันเขาจะได้พันบาทได้ละพี่เอ้ย
0: บัตรคนจนน่ะเฮ้ยนี่ก็สุขห้องนี่ล่ะซอยกันน่ะ
2: บัดนี้อันนึงสิดีใจน้ำพ่อในพ่อยายหลายทั้งบ้านพุดลัง
0: พ่อยายพุดหลาย
2: ว่าเขาสิแจกปุ๋ยฟรีอยู่เด้แต่ว่ามันเป็นปุ๋ยชีวภาพมันเหมือนปุ๋ยเห็นยูเรียกับปุ๋ยสูตรชิพาดอกพ่อใหญ่บุญหลายเอ้ยขาดว่าสิได้อยู่กับเงินไรละพันเขาก็ว่าสิให้อยู่เจ้าว่ากิ่งบ่กิ่งบุปอดมือใสหรือบ่ให้เอาซ้ำเนี่ยเราเน
0: า
2: ะท่าน
0: คร
2: ับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ท่านประธานในพื้นที่ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับพ่อใหญ่ไปจดนอนทงบ้านหนองคุยตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเราได้แสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งที่เราดีใจคือว่าวัดคนจนคือวัดสวัสดิการแห่งรัฐนั่นจะก้อนได้3บาทเดี๋ยวนี้ฟังข่าวว่าว่าสิขึ้นอีก700เป็น 1,000 บาทเราเลยดีใจเอาขอเชิญสายตรงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดร.ครับ
0: โอ้คุณเสรีภาพเชิญครับ
3: ครับผมมาน้องผมไม่พูดเก่งจังเลยพ
0: ู
3: ดเป็นน้ำไฟลับน้องปัจจุบันเนี่ยเก่งมากเลย
0: ครับผม
3: ดีใจที่น้องเข้าก่อนครับจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้บัตรประชารัฐเนี่ยมันมีหลายกรณีนะคุณปัจจุบันนะหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นไห
0: ม
3: คนจ่ายเงินเขาไหมให้เปอร์เซ็นต์เขาไหมมันมีผู้ใหญ่บ้านบางคนครับเห็นแก่ตัวมองเห็นรูปบ้านนี่เป็นเสียงอย่างหนึ่งเป็นเจ้าผู้พินาแต่จะไหว้ขอยคนเช่นขอยคนเช่นให้เจ้าอย่างนั้นก็มีมีผมเห็นมาเยอะคนร้องเรียนผมมาเยอะ
0: ครับผม
3: ตอนนี้ผมดีใจนะครับดีใจว่าผมขอบัตรประชารัฐเนี่ยคนบัตรคนจนเนี่ยผมขอแค่400จาก300เป็น700ได้มา 1,000 เนี่ย
0: โอ้ได้กำไร
3: ได้
0: กำไร
3: ก็ดีใจอยู่แต่ยังเสียใจอยู่อย่างหนึ่งคือสูงอายุเอ้าคือบวบมาถึงแง
0: ่
3: หายเงียบนี่แหละสิ่งที่ผมข้องใจอยู่รัฐบาลฟังนะให้บัตรประชารัฐ1,000เนี่ยรู้ว่าจะให้กี่เดือนบอกว่าเดือนละ1,000เนี่ย
0: ครับ
3: ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยแล้วบัตรแล้วสำหรับผู้สูงอายุแล้วครับกับคนพิการนะคุณได้ยินประชาชนพูดไหมรัฐบาลได้ยินไหมเขาเดือดร้อนมากกว่าจะร้อนมากกว่าประชารัฐนะครับผู้สูงอายุเนี่ยกว่าจะได้กินเงินแต่ละบาทลำบากการทำมาหากินเดือดร้อนได้มา5บาท10บาทหลานก็แบมือขอแล้วไม่ให้ก็คือหลานอย
0: ่
3: างนี้เลยครับฉะนั้นอยากให้รัฐบาลมองมาก
0: ๆ
3: ผู้สูงอายุคนแก่เราเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวประเทศไทยเจริญมาได้ก็ผู้สูงอายุครับ
0: ครับ
3: เป็นผู้ไก่เกลียมาทุกอย่างดีใจมากครับจริงๆวันนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดเยอะ
0: ครับ
3: พูดมากแต่เวลามันน้อย
0: ครับ
3: ก็อยากให้ท่านประธานเนี่ยม้วนหางหินซื้อผ่านที่เด้อ
0: ครับผม
3: ให้เวลาเลย15นาทีเลย
0: ขอบคุณมาก
3: ม้วนหางหินเข้าไป
0: ครับผม
3: จริงๆแล้วเรื่องที่ผมจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับบัตรเกี่ยวกับบ้ายาบ้ายาเสพติดเนี่ย
0: ครับ
3: ขอนแก่นตอนนี้ดังแล้วนะครับจับยาไอ้ได้ประมาณ400ล้านกว่าบาทที่จ้างมึงขอนแก่นเลย
0: ครับ
3: มันกล้ามาหรือที่ขอนแก่นเนี่ยผมถามที่กล้ามาไห
0: ม
3: ที่ชัยภูมิก็มีอีกแล้วกล้าเลยพวกยาไอเนี่ยผมมาหนักผมถามจริงว่าตำรวจจับไหมจับได้รายใหญ่ใหญ่จับแต่ใหญ่จริงจริงนั้นกฎหมายเข้าไม่ถึงใหญ่จริงจริงกฎหมายเข้ามาถึงพอกฎหมายเข้าไปหัวเข้ามั่มกลับมาร ายใหญ่จับจับได้รายใหญ่แต่ใหญ่ไม่จริงนี่ยาไอเข้ามาเมืองขอนแก่นเนี่ยขอนแก่นเป็นเมืองธรรมดานะครับเป็นเมืองใจดี
0: ครับ
3: แต่โหดร้ายนะผมเชื่อก่อนร้ายนะขอนแก่นเนี่ย
0: ครับ
3: ใจดีแต่โหดร้ายฝังในนะ มันกล้าเข้ามาแสดงว่ามันเหยียบจมูกตำรวจแล้วแล้วจัดการเลยเอางี้ครับดร.ครับ
0: ครับผม
3: ไอพวกจับยาบ้าได้เนี่ยจับยาไอได้เนี่ยให้มันแบกถุงยาบ้ายาไอ รอบเมืองขอนแก่นใช่ไหมประจานมันเลยสมัยก่อนจำได้ไหมประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: อ
3: ันนี้ขอพูดที่หนึ่งนะท่านใจเพื่อนสมาชิกเมืองขอนแก่นเนี่ยจักรยานตอนนั้นทาเล่ดังมากประมาณคันละ400บาทโอ้โหใครมีทาเล่ขี่ดีดังใครมี300ยี่ห้อหงทองนี่ดังราคา800บาทเมื่อกี้ขี่รถเบนจับได้แฮมเบอร์จักรยานรอบเมืองขอนแก่นเลยสมัยนั้นจำได้นะครับผมทำงานการไฟฟ้าผมเห็นผมรู้ให้แบกจักรยานรอบเมืองขอนแก่นเลยประจานมาเลยดีไหมเอาแบบนั้นเลยเพราะจะรู้สึกว่าไอ้เนี่ยค้ายาบ้าค้ายาไอ้มึงใหญ่ขนาดนั้นก็แกให้มาแบกยาบ้าเนี่ยยาไอ้เนี่ยรอบเมืองขอนแก่นประกาศแล้วว่าผมนี่เป็นคนขายยาบ้ายาไอ้เด้อพี่น้องยาวเรื่องยางเด้อท่านประกาศไปเลยมันจะรู้สึกยังไงพอเข้าไปในคุกปั๊บเขาจะมีโอกาสนะครับถูกปลดเลยทันทีเลยถ
0: ู
3: กปลดเลยปลดเลยเอาอย่างนั้นดีไหมมันจะได้เข็ดได้หลับมั้งไอ้พวกเนี้ยงั้นมันมีกฎหมายมันยังอ่อนอยู
0: ่ครับ
3: กฎหมายอ่อนปั๊บมันก็ไม่ครัวขอนแก่นนี่ผมบอกเมืองที่สงบเมืองที่เงียบแต่แฝงด้วยความโหดร้ายนะบอกซะก่อนอย่าลืมแล้วครับขอนแก่นเนี่ยผมรู้แล้วครับผมเมื่ออยู่เนี่ยผมพูดง่ายๆนะตัวผมเองเนี่ยไปขับสองแถวมาก่อนอันนี้พูดหนึ่งสมัยนั้นนานนะครับประมาณ50ปีผมขับสองแถวคือตำรวจเนี่ยจับผมบ่อยผมจับเห็นยังก็มีอยู่แล้วนี
0: ่
3: ผมถอดเสื้อออกผมบอกตัวถอดเสื้อเลยต่อยกันไหม เอายิ่งขนาดนั้นเลยต่อยตำรวจเลยนะตำรวจจราจรถอดเสื้อมาต่อยกันเลยไปปรับคุณหาร้อยบาทนั่นแหละครับฉะนั้นเมืองขอนแก่นเพิ่งหดร้ายนะครับฉะนั้นอย่าเข้ามาแล้วอีกเรื่องนึงครับที่ยิ่งยาบ้ามันเยอะเนี่ยต้องถามตำรวจจับไหมจับปราบไหมปราบยิ่งปราบที่เยอะตอนนี้ยาบ้าเข้ามาในฝั่งนู้นครับแถวเหนือมาเป็นพันล้านเม็ดสมัยทักษิณจับ200,000เม็ดว่าดังแล้วใหญ่แล้วพวกนี้2-3 ล้าน 2-3 พันเม็ดนี่สองแสนเม็ดเล็กๆจิ๊บจ้อยก็เป็นล้านมาถึงจับได
0: ้
3: ฉะนั้นผมอยากให้เมืองขอนแก่นอยากให้รัฐบาลครับเอาใจผมว่าไหมจับมาได้ครับก่อนจะขังคุกเนี่ยให้มันแบกสกอร์ประจานเมืองขอนแก่นประจานอ้อมเลยเทียมกันทิ้งผู้เหมือนกันอ้อมเลยจัดเลยครับหนักๆเลยถ้าเป็นผมนะเป็นนายกนี่ผมไม่เกิน6เดือนครับยาบ้าขอนแก่นยาบ้าหายหมดประเทศผมเอาหนักกว่านะครับขอบคุณครับท่านเพื่อนครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณคุณเสรีภาพนะครับท่านก็คงจะแสดงความเห็นเรื่องยาสำคัญเรื่องยาบ้าและหลายๆเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับต่อไปเส้นสายต่อไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
4: ครับพี
0: ่เอาพญาบุญหลายใกล้ไม่ใกล้เสียงค่อยดัง
4: ครับ
0: อัน
4: ยินผู้เฒ่านี่เป็นได้ยินหมดอันนี
0: ้
4: ตัวสอนน่ะยิบหมูบ่ที่ทางร่องไปคักแล้วเดี๋ยวผมยินดีมาต่อยมา
0: ครับ
4: อย่างนี้เลยเอกจุดเลยโอ้ว่าใช่ละแต่ผมกินอย่างโดดก็ปล่อยยิ่งปล่อยยิ่งจานผม
0: เอ้าเสียงเรียกขาดไปเพราะยังมันไหลบอกเลยเขามาแล้วเขาเสียงเขามาแล้วเอาเพราะยังมันไหลบอกเลย
4: บอกเงินไทยคุณหน้าเนี่ยค่าน้ำมันเน
0: ี่ยอ๋อขอเงินค่าไทยหน้าเนาะ
4: ตกถุงอายุคุณสวัสด
0: ี
4: คร
0: ับ โอ้สวัสดีเอ้พ่อเนี่ยเมื่อหลายเสียงมันนี่เป็นขาดหายๆเด้ฟังเลยแต่ว่าเบี้ยผู้สูงอายุสสไว้ยังไงก็บ่ปากบ่ติ่งแน่ว่าซั่นเราขอเงินค่าไถหน้าแน่ว่าซั่นรีบชัดเจนนั่นนี่คือพ่อเนี่ยเมื่อหลายสุขอยู่ผมได้จังซี่ครับต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: อาจารย์สมยงครับผม
0: โอ้พ่อเนี่ยจันแว้งหน่อยเอาจําเสียงได้เลยนี่
5: โอ้ดีมากมากครับ
0: ครับ
5: เออครับฟังโยเลียงยาเสพติดนี่มันป่าบ่ได้หรอกคุณผงนี
0: ่
5: สำนักเอมาตรการแบบสิงคโปร์หรือว่าประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยครับเขาขนาดไปเป็นสแกมเมอร์อยู่ต่างประเทศเขามั่งหรือสำเนียงอยู่ใดครับเขายังเอาเครื่องบินไปขนไปประหารอยู่ประเทศเขาเลยครับ แต่มันเด็ดขาดอีหลีค่ํานี้บ่ซั่นนี่ผมออกจักเสียผมบอกขึ้น
0: ครับ
5: แหล่งคือผู้นําเขาน่ะเด็ดขาดปราบจริงจังเขามองเห็นเลยว่ามันสิเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้ที่ต้องสิดีพัฒนาประเทศ
0: ครับ
5: เกียรติสิงคโปร์นี่เขาก็เป็นคนดีที่สุดในเอเชียเลยล่ะแม่นบ่อาจารย
0: ์แม่น
5: ดีนี่คือผู้นําเขาผู้นําดีซะยังมันดีไปเบิดเลยเพราะว่าเขาป้องกันประชาชนเขาเต้นไพ่เนี่ยป้องกันคนร้ายครับที่ยิงมาปลอมปอดยิงลูกถิ่มมาเข้านั่นนั่นละมันกระสุดโหดแล้วก็มันก็จำเป็นเลยต้องป้องกันชีวิตพอผมผู้สารผู้คอไปเลยเลี้ยงข้าวตั้งกระดูกเสพกันอยู่หรอกแต่เขาคิดว่าเลี้ยงไงไปเนี่ยมันเห็นมันแก่ไปเลยเพราะว่าต้นตอมันบ่ทำจริง
0: อ
5: าจารย
0: ์ต้นตอคือเดี๋ยวถามเนี่ยต้นต่อคือยังไง
5: ต้นต่อก็คือผู้ดูแลประชาชนนี่แหละนี่ละดูแลประชาชนคือใครคือตำรวจทหารแล้วก็การบำรุงคือเรื่องเงินที่มาส่งเสริมในการสมัยทำหน้าหรือผู้สูงอายุนี
0: ่
5: รู้สึกว่าจริงใจยากจ้ะเป็นบ่อจันขอบคุณแต่อยากเรียกร้องจนมือจนล่าทุลงพ้นกับตายฟ้าไปแล้วล่ะแต่ไม่ได้ก็จะเขาก็จะไปทอทุกครับชีวิตก่อนนะกินไปหากินพักกินยาไป
0: ครับ
5: ชีวิตเขาก็อยู่สำลักยาเนี่ยละมันบ่เกินกันดอก
0: ป
5: ูเรื่อยแต่เรื่อยไปเรื่อยเห็นนั่นครับมันตายวัดได้บุญแล้วว่าที่บอกจังไหนแล้วเออจังตั้งไอ้ปั๊มน้ำมันที่จะตั้งเป็นหอดเจ้าเดียว 2,000 กว่าปั๊มกันตั้งกระดูกเดียมันรวยกระดูกเดียผมว่าเงียบหลายเนี่ยแหละความยากเกินมันเห็นไงเกิดความกดดันเขาเปรียบกันนี่แหละเขาเปรียบได้ที่เขาพลังงานที่ต้องใส่ทุกคนมันต้องใส่ทุกคนเจ้าเดือนทำงานให้จริงต้องใส่แต่ว่าเขาก็เปรียบเพราะเขาไม่ได้ตัวเขาจิ๋งน้อยเลยผมว่ามันแก้ไม่หรอกขันมาเปลี่ยนเพราะต้องไปดูงานเนาะอาการเรื่องอะไรไปดูงานจริงกับโปรีประเทศจีนเนี่ยตอนเขาประหารไปเบิ้งเลยตรวจไปเบิ้งเลยผมไม่ต้องไปดูหันดูนี่เราควบดีๆว่ามาใส
0: ่
5: ทำนี่ผมอยากว่าตัวรุ่นเราล่ะเห็นว่าประเทศจีนเขาว่าคนเขาไปสร้างปัญหาไว้ประเทศพม่าหรือประเทศใดเขาขนเครื่องบินไปขนเราแต่ประเทศไทยเขาก็มาขนเราก็เห็นเราปากปอวอนี
0: ่
5: เกิดไม่ทุนไงอ่ะกล้าปะมันกล้าขวัญว่าชนกับยิวเย็นเป็นสุกเดี๋ยวนี้ยาบ้ามันแทรกซึมเข้าไปในสมองคนแล้วตามหยิบทำร้ายกันได้ทุกเดือนเลยยังอีกอย่างหนึ่งชาวหน้าเขาเนี่ยผมบอกเลยเป็นการสงสารทุกคนให้ผู้ลงคนกับว่าเบิดขึ้นเห็นหน้าบางแห่งฝาดห้าตายทั้งคนละทั้งคนหลงละเป็นตัวนิ้ว
0: ครับ
5: แต่เป็นทุกเนี้ยหาโอ้ยหาเงินมาสื่อเสียถ่ายลูกเนาะครับนี่แหละชีวิตนี่เลี้ยตัวนี้ยังสิล่ะมันเลี้ยตัวนี้ดีผมจะปล่อยเหลือทั้งนั้นผักคนเดียวคนแบบรุ่นเดียวกันคือคนต่อท่าเดียวกันเนี่ยผมเลี้ยตัวนี้ดีคำว่าตื่นสัตสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยไอ้นี่นะนักการเมืองหรือข้าราชการอะไรนี่นะครับผมติดตามจริงทุกคนเลยครับผม
0: ปอยไงจันจากอำเภอแว่งน้อยจังหวัดขอนแก่นมาระบายเหมือนกับว่าต้นเหตุบ่ทำงานเลยถ้าไม่ไปเห็นมีปัญหาเอาครับสายต่อไปครับเชิญครับสวัสดีครับผม
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: คร
0: ั
6: บ
0: จากไหนครับผม
6: จากคนพิการครับคนพิการบ้านแฮด
0: คนพิการบ้านแฮด
6: ครับ
0: ว้ายดีแท้ขอบคุณหลายครับ
6: ครับผมฟังยืนสูมือนะคร
0: ับ
6: ตะกอนติดมาของตำแหน่งคนพิการผมก็ได้ไปทำงานอยู่ปีกับปูไปทำงานที่ไต้หวันปีกับปูมันเสียคนงานดีกฎหมายมันจับติดครับที่เรียกก็คือบาดเข้ากฎหมายสิงคโปร์นี่จับยาบ้านี่ครับแต่พอนั่งตรงไม่ฟาดเอาแขนพ่
0: อ
6: จับที่สิงคโปร์ครับตอนนี้ทางมันทะเลาะวิวาทกันนี่นะท่านที่จับขังอยู่เนี่ยท่านตะเกียบกันเข้าไปเดี๋ยวมาโผล่โชว์เห็นก็เลยเอาทหารก็ปุ๋ยช่วยกล้ามไม่ใหญ่เราแสไว้ใส่น้ำเกลือแล้วก็โบยใส่เห็นเลย
0: ที่สิงคโปร์เนี่ย
6: ครับอยู่สิงคโปร์เนี่ยอยู่สังฮีนะ
0: อ
6: ยู่ที่ช่องจำสังฮีสนามบินสังฮีนี่แหละ
0: สาธุ
7: ใช่สิงคโปร์นี่กฎหมายคนจับจีเด้อถ้าปานนั้นก็บ่ย่านเด้อคนก็ได
0: ้ที
7: ่ครับตายหลายคนไทยก็ตายหลายไปเยอะครับเพราะว่า
0: เจ้าไปอยู่หลายปีบ่สิงคโปร์
7: 8ปีครับ
0: โอ้คนถูกแขนคอคนไทยมีบ่หลายวะ
7: มีหลายครับ
0: ผมมีหน่อยมีหลาย
7: ไปทําไปก็ไปฆ่าเขาคนฆ่าเขาก็ฆ่าตายเลยเนี่ยไปจับเขาไปที่ไปดื้อๆคือบ้านเฮาอย่างเงี้ย
0: เขาม
7: ีระเบียบเขาบัดนี้ตำรวจจับรถตลาดจอดจับรถพอมีคําว่าบ่มีคําว่าจ่ายเงินให้ตำรวจเด้อมีแต่ไปสั่งอย่างเดียวเลย
0: งั้นให้เขาเบาว่าข้างใน
7: เขาเอาเงินให้เนี่ยเขาสิจับผู้ให้พร้อมอีกกระทงนึง
0: ตัวนั้นโอ้มันต้องซั่นเนาะ
7: ตัดคลิปอันเบี้ยยังขี้ผมก็อยากได้คือเพิ่นอยู่หรอกครับอยากได้คือเพิ่นอยู่เห็นได้ยินเพิ่นเว้าก็โอ้ยอันไหนสิมาเนาะ
0: เดี๋ยวนี้จะได้ไปแล้วนี
7: ่ได้เบี้ยคนพิการครับ
0: จักบาทได้จักบาทคนพิการด้วยนี่
7: อันเบาภาษาแขกตัว800
0: โอ้เด็กกันได้800ที
7: 800นั่นแหละครับมันก็พอกินหรอก
0: เอ้าบ่ได้ผู้สูงอายุหรือ
7: ผู้สูงอายุก็ได้มากกว่าท่านนี่พอปีหรอกครับได้600
0: เป็นท่านเป็นท่าน4
7: ครับเป็นท่าน400ท่าน4กับมือนึงกับถือมือละ100บาทก็ถึงมือละ50บาทเสมอ
0: ที่นี่เจ้าเป็นยังค่อยพิการคือว่าไปทำสิงคโปร์มันเป็นยังค่อย
7: ม
0: ัน
7: กลับมาผมมาสอบไม่ผมสิเขาไปเชื่อมเป็นทางออกทางเชื่อมในร่วมกันน้ำมันวันนี้มาเชื่อมมาสอบไม่สอบแล้ววันนี้กันระยะทาไปกลับขึ้นไปทำงานนี่ล่ะเลยไปทำงานซอยเป็นซอยนองอยู่บ้านโคกขั้นปงไปฝ่าแรงสูงในจอดผมผมไม่ได้ตัดแขน2ขางเลยเรียบทับกระสูเด้อกระสูว่าจะไปกินเหล้าว่าจะไปกินยาเด็กคนดีๆกินยาผมแบบโอ้จะสิว่าจังไหนครับเพิ่นเนาะมีโอกาสทำ
0: ไมสิว่าจังไหน
7: ลูกเมียยังกันแตกแยก
0: บ้านแฮดเจ้าอยู่บ้านไหนบ้านแฮดนี
7: ่อยู่บ้านหนองมะเขือครับ
0: ตำบลนี้ยังฮะ
7: ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮด
0: ครับโหสุดแล้วเนาะ
7: ครับผมเอาผมปฏิสูไปจังซี่ละ
0: โอเคครับขอบคุณเด้อที่เขาร่วมรายการครับอ้าวคุณพิการบ้านบ้านน้องมะเขือตำบลโคกสำล้านครับเอาขอเชิญสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: จากไหนครับผม
8: ครับสามอครับ
0: คุณพี่สำล้านบ
8: ่ครับ
0: โอ้เชิญพี่เชิญ
8: ครับปฏิสูขยายความเลี้ยงเขาละอยู่ใส่กันมีขยะบ้าถามว่าบ้านบ่มีมีบ่ว่าซื้อสิบ่มีจังบ้านครับต้องมีปกทุกวันทุกจังหวัด
0: ครับ
8: เพราะว่าเรียงสาใช้ตำรวจเนี่ยผมว่าคือผมปกทุกการโรมากนะมีแก่บ่ได
0: ้
8: แม้แต่อำเภอบ่ยืนเนี่ยบ่ท่านหลายมือบ่ท่านพอดเดือนซ้ำเขาก็ว่าตำรวจท่านยามเนี้ยนี่ละลูกขอนเนี่ยตายนี่เนี่ยต้องสีเป็นข้าวก็จะเป็นยิ่งอยู่หรอก
0: เออยินดี
8: ครับวันนี้ผมจะขอกระจายความมันนั่นเสาที่แล้วออกบ่ได้ฟังแต่ว่ามีผู้อัดชีพันยังไม่ได้ฟังอยู่หรอกติดตั้งงานเชื้อปูกว่าครับกระจายความเรื่องที่ว่าไอ้เด็กน้อยมาพ่อเช่นดีพี่มันเป็นไปบ่ได
0: ้
8: ผมว่าตราบใดเด็กน้อยมันต้องการเงินอยู่เนี่ยเพราะว่าจึงครอบครัวลูกผมมันถือหน้าแล้วเอาคนงานไปทำงานไอ้ตัวประเทศไทยไปหลายจังหวัดเอาคนงานเนี่ยต้องเช็คก่อนว่ากินยาบ
0: ่
8: เจอกินยาบ่ขันกินยาบ่ขึ้นรถน้ำไอ้ขึ้นรถแดดสารไป
0: ครับ
8: ตามที่หลังขันมักงานอยู่มันมักเงินอยู
0: ่
8: มีลูกผมไปเห็นงานอยู่ที่สุโขทัยเดินสายไฟเนี่ยเอาไปเสียวกันตรวจฉี่กลางทางได้เสียให้ตำรวจ เจ็ดพันแปดพันเป็นหมื่นบาทนี่เที่ยวที่ไปหลังสงการมาหันใต้ไหนที่สงสัยบ่หายไปพร้
0: อม
8: บ่หายไปขึ้นรถต้นตัวไปน้ำไอ้ทองตัวขึ้นรถโดยสารไปมันอยู่มันก็เลยไปอยู
0: ่
8: ตัวมันสร้างยาแล้วครับบางทีมันขึ้นมาที่ว่าไอ้มาเป่าแค้นมาดีดดิ้นผมว่าคันเก็บได้มันสิดีเพราะว่าบางหมู่บ้านนี่ยังต้องการคนยืนเรื่องยังต้องการมรสุขในงานบุญงานบอลงานสู้บอลเป็นบ้านไม่สู้บอลทหารไปเสียหรือบุญยังต่างๆเมื่อมันดีดดิ้นดีดแค้นเป่าแค้นเป็นแล้วเอาไปซอยงานบ้านนั่นบ้านนี่เงี้ยนั่นนี่นี่ย้ำเป็นงานกับพ่อได้หาได้เสียบไอ้ไส้บ้านเป็นเวทีร้องเพลงน้ำมันก็ได้เงี้ยมันก็ดีเศร้าไปทุกทีแค่ว่าต้องรวมน้ำ
0: อ
8: ันที่มาหาเงินทั้งนี่ก็ถือสว่ามาทั้งวงดนตรีแบบเป็นบ้านเขาไปซอยงานบุญงานบวชงานยังไปซอยงานราชีสาหาพันเดี๋ยวมาแบ่งกันมาใส่อย่างเดียวแต่ว่าหัวหน้าคณะต้องอบรมเรียงให้เลือกละน้ำว่าที่จะเป็นไปได
0: ้ครับ
8: นี่เป็นความคิดของผมเน
0: า
8: ะ
0: เป็นความเห็นความเห็นความ
8: ว่
0: าเป็นยัง
8: ว่า
0: เป
8: ็น
0: ย
8: ัง ถือมันเห็นได
0: ้ครับนี่แล้ว
8: ต่อยกันไป
0: ครับผม
8: ครับกับขอรบกวนเวลาว่าที่ท่านอื่นท่านเหนือครับ
0: ครับผมครับพี่สำล้านบ้านป่าหมอกนะครับอำเภอพยินครับเป็นความเห็นของเราทุกความเห็นเขาเคารพนะครับบ่ได้ว่ากันครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผม
9: ขออนุญาตดีครับคร
0: ับ โอ้คุณสุริภาพ
9: ใจมันร้อนเหลือเกินจริงๆการจับยาบ้าได้จับยาเสพติดได้นะเอาแบบสมัย50ปีก่อนเลยนะไปนั่งยางเลยเอาไปนั่งยางเขตบัญชาถ้าจับคนแก่เนี่ยไปนั่งยางเขตบัญชาถ้าจับที่บัญชามันนั่งนั่งเสียที่ขอนแก่นปีอย่างนั่งอย่างนั่งธรรมดาแต่ปูห้าตองทับหากเลยเห็นมาแล้วครับคนเกเรสมัยก่อนในที่ขอนแก่นเนี่ยเขาจับได้ครับเขาไม่ไปทางคุกหรอกครับ
0: ครับ
9: เขาไปนั่งอย่างเลยแต่ปูห้าตองทับหากเลยเป็นการเรียกสังกัดวิญญาณเลย
0: นะ
9: เอาแบบนั้นดีกว่าไม่ต้องไปหาที่ไม่ต้องแขวนคอหรอกครับมันเสียเวลาไปนั่งยางเนี่ยสบายกว่าเด
0: ี๋
9: ยวขออนุญาตพูดถึงน้องประจวบไปเลยครับ
0: ผม
9: ถ้าอยู่ถ้ามาขอนแก่นมาขายของที่ขอนแก่นที่บ้านทำไ
0: ม
9: นะถ้าเจอผมนะถ้าเจอรถบิ๊กเอ็มเก็บของเก่าเนี่ยจะมีร่วมกลางอยู่ห้างหนึ่งนะแสดงว่าผมล่ะคุยได้เลยนะประจวบนะที่คุณมาขายของที่บ้านทำไมเนี่ยแต่ทำไมเนี่ยถ้าเจอผมนะรถผมบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มที่มีร่วมกลางนะครับมีร่วมกลางอยู่เป็นรถเก็บของเก่าผมเป็นคนเก็บของเก่าขายและไม่ร่วมการอยู่รถพีเอ็มคันนึงครับรถคันนี้ประมาณ35ปีแล้วไม่เคยซ่อมเลยนะครับถ้าคุณประจนน้องประจนนะครับให้เห็นทำได้เลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณคุณเสรีภาพมาครั้งที่2นี่มาแบบโหดเลยนะครับไม่รู้จะแก้ยังไงท่านเสนอว่าเอาแบบสมัยก่อน50ปีที่แล้วปู5ตอกนภาเลยครับทั้งอย่างโอ้นะครับเป็นความเห็นนะครับสายต่อไปเลยครับเชิญครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
0: ครับผมเชิญครับ
10: คุณดนาจากเชฟภูมิครับ
0: โอ้เขามาทราบคุณดนาเชฟภูม
10: ิคิดเห็นน้องจักรน้อยแน่นี่นะเอาแบบโพสเสรีภาพระหว่างนี่นะมันเอาใบอ่อนไส้บ่ได้ดอกกับพวกค่ายาเนี่ยมันต้องเอาจะจิบๆไปทั้งที่ท่านในโลดเอาแบบสมัยก่อนนี่ผมก็เกิดไปไงรุ่นนี้ว่าจอมพลสฤษดิ์เน
0: า
10: ะใส่กฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็นี่ล่ะนี่ท่านจอมพลสฤษดิ์นี่ล่ะว่าถ้าแมนโมเมนต์กะก็นี่ล่ะก็ฟังเพิ่นเล่ามาเพิ่นมาดูเขา
0: ครับ
10: นี่ล่ะอยากนี่ล่ะอยากให้มาตรการมันเด็ดขาดเรื่องกฎหมายอย่างเดียวเท่านี้ล่ะอย่างไรมันมาตรฐานเดียวกันกับประชาชนพวกที่รักษากฎหมายก็ได
0: ้ครับ
10: นี่ถ้าเฮ็ดตัวนี้ได้นะผมว่าเรื่องอื่นมันคงบ่ยากหรอก
0: ครับ
10: ยาเสพติดมันเห็นอยู่ทุกมื้อทุกวันนี่แหละลูกขาพ่อขาแม่ขายายขาอย่างมันย้อนยานี่แหละ
0: ครับ
10: ก่อนที่ไปเรื่องอื่นก็ได
0: ้ครับ
10: เล็กขโมยหน่อยต่อไปเหมือนกันนี่แหละมันก็เริ่มจากยานี่แหละผมว่าป้าไปได้เรื่องยาเนี่ยเอามาเป็นข้อบังคับของประเทศละ
0: ครับ
10: จะให้มันผู้ใดก็ว่าครับบ้านผมมีคือที่ผมมีเน้นที่หรอกคือที่ไอ้ตัวเงินตัวประเทศไทยเราเบิ่ง
0: ครับ
10: อ้าว
0: โอเค
10: สนับสนุนที่พ่อสุรีนะนี่แหละมันเลี้ยงเบี้ยจังสองยังคิดจ้ะมันบอกเนี่ยนะผมว่าสองปีก็เก้าเนี่ยมันกลายมาจากจะเดือนแล้วยังไม่ได้เลยเขียนลอยได้แต่หกลอยอยู่เนี่ย
0: โอเค
10: ถามงูของมึงเล่าไปพ่อได้ละกี่ยังเอาสองปีก็เก้าเนี่ยมันเขียนจิตเขียนจิตพ่อมันจะเดือนแล้วเลยเนี่ยคือยังเก่าอยู
0: ่ตาม
10: เอา
0: โอเคครับผมคนนอนหน้าจากชัยภูมินะครับต่อไปนะครับผมสี่ขออนุญาตให้เป็นสายสุดท้ายนะครับสายสุดท้ายนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมจากไหนครับผม
11: ขอนแก่นนะคร
0: ับ จากขอนแก่นเนาะเชิญครับผม
11: ท่านผู้หญิงและเกรงใจท่านจะกันยาเสพติดเรื่องนาคตทิพย์นี่นะท่านนะวันที่26มิถุนายนนะฮะและวันวันต่อต้านยาเสพติดโลกเห็นเผาเลยนะท่านนะ
0: ครับ
11: เขาครับเขาทางการพงไม้ทางหลอกมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นหลายทั้งคุณหมอทุกเป็นพยานนะท่านเขาไม่เจ็บได้หลอกยังหนึ่งได้ว่าตาชิบงชิบิบเข้าใจอยู่แต่จุดที่ฝานเข้าตานั่นก็ยังรู้ว่าไทยเรามันเป็นชาวพุทธวิสติบุรีขึ้นเนี่ยมันก็คุณพิจารณาเขาคิดพิจารณาอย่างนั้นแหละ
0: นะครับ
11: ขอบคุณท่านสุดไปขอบคุณมากสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับโอเคครับสายมาเข้ามายังมันยังไม่เข้ามาโอเคนะผมขออนุญาตนะครับขออภัยแฟนรายการทุกท่านนะครับผมขออนุญาตจะได้สรุปนะครับขออภัยทุกท่านด้วยเอาไว้คราวหน้านะครับต้องขอขอบคุณที่ท่านได้มาร่วมแสดงรายการการมาร่วมรายการวันนี้ผมจดบันทึกได้9ท่านเริ่มตั้งแต่นะครับพ่อใหญ่ไปจดนอนทงมานองคุยนะครับแล้วก็มาคุณเสรีภาพคนที่2แล้วคนที่3ก็คือพ่อใหญ่บุญหลายกุดลังจากกุดลังจังหวัดมหาสารคามคนที่4พ่อใหญ่จันจากแว้งน้อยนะครับคนที่5คนพิการครับอันนี้คนพิการจากบ้านน้องมะเขือตำบล6สำนักอำเภอบ้านแฮดนะครับคนที่6จากบ้านป้าหมอครับพี่สำรานอันนี้เพื่อพยืนคนที่7ครับคุณเสรีภาพเขามาอีกรอบ2มาย้ำนะคนที่8ครับคนนอนหน้าจากชัยภูมิคนสุดท้ายจากขอนแก่นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดความเห็นอย่างมีวุฒิภาวะนะครับไม่กระทบใครเป็นความเห็นของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์สรุปความเห็นนี่นะครับผมสรุปได้ว่าสภาประชาชนในการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติวันนี้สรุปความเห็นว่าประเด็นที่1ครับปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทุกท่านได้เสนอมาก็คือปัญหายาเสพติดยาบ้านะครับเป็นปัญหาที่ร้ายแรงท่านก็ให้ความเห็นนะครับเป็นความเห็นบริสุทธิ์ว่าที่มันร้ายแรงเนี่ยมันเกิดจากประเทศไทยใช้กฎหมายที่อ่อนแอคนพิการจากบ้านหนองมะเขือท่านยกตัวอย่างท่านไปที่สิงคโปร์ไปทำงานที่นั่น8ปีท่านก็ยกตัวอย่างประสบการณ์ของกฎหมายรุนแรงของสิงคโปร์ทั้งแขวนคอทั้งฆ่าให้ตายนะครับอย่างเห็นมาแล้วอันนี้คือความเห็นที่ท่านได้ประสบมาหลายท่านก็บอกว่าต้นเหตุเนี่ยผู้บังคับใช้กฎหมายนี่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงก่อให้เกิดปัญหาสังคมในเรื่องยาบ้าทั่วประเทศไทยบางท่านบอกว่ามีบ้านหมู่บ้านไหนที่ไม่มียาบ้าบ้างก็กำลังจะพูดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาบ้าเอาจริงเอาจังจับได้แล้วประกาศนำยาบ้าที่จับได้มาเผาโดยให้ประชาชนมาเป็นสักขีพยานอาจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้ประชาชนรู้ว่าจับมาแล้วนำมาขายไม่ก่อให้เกิดข้อสงสัยภายในจิตใจของพี่น้องประชาชนว่ายาบ้าที่จับมานั้นอาจจะถูกลักลอบเอาไปจำหน่ายต่อหรือว่าไป ให้ผู้ที่มีเส้นใยมีสายต่างๆแล้วก็คิดไปทั่วนะครับถ้าเราไม่เขาคิดไปทางลบเพราะนั้นถ้าหากว่าได้จับยาบ้าได้แล้วทั่วประเทศแต่ละจังหวัดจะเผาที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าจะเก็บไว้นานให้เผาเพื่อป้องกันความสงสัยความแคลงคางใจของพี่น้องประชาชนนี่คือส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นนะครับในเรื่องยาบ้าเพราะนั้นยาบ้าคือมหันตภัยอันตรายที่ทุกท่านสรุปได้ความเห็นอย่างนี้ก็ขอฝากนะครับเป็นการฝากจากพี่น้องประชาชนผมในฐานะคนกลางเนี่ยก็ฝากไปยังรัฐบาลฝากไปยังสส.สว.หรือหน่วยงานของรัฐที่เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยยาบ้าไม่มีอะไรดีเลยนอกจากไม่ดีแล้วยังสร้างความเสียหายสร้างอาชญากรรมนะครับสร้างคดีต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองอันนี้เป็นปัญหาวาระแห่งชาติจะแก้ไขอย่างไรความเด็ดขาดก็สำคัญนะครับถ้าเมื่อไรแล้วกว่าจะขึ้นศาลกว่าจะตัดสินเสร็จมาแล้วก็ไปขายใหม่เอาใหม่อย่างนี้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นความเด็ดขาดของกฎหมายก็ฝากเป็นข้อคิดของพี่น้องประชาชนไปถึงรัฐบาลนะครับอีกเรื่องครับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้นะครับก็มีข่าวว่าสำหรับบัตรสวัสดิการคนจนที่ได้มาแล้ว300บาทคุณเสรีภาพขอ400แต่ว่าข่าวมาว่าจะได้700เป็น 1,000 บาทนะแต่จะได้ระยะเวลากี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันน่าจะเลยไปถึงคนพิการนะน่าจะเลยไปถึงผู้สูงอายุซึ่งรายการเสียงจากสภาประชาชนเราเนี่ยนะครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติก็ขอไปยังรัฐบาลว่าเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคุณศิริภาพก็เสนอว่าทั่วกันเอาเลย 1,500 คือเสียงของคุณศิริภาพนะครับซึ่งทุกวันนี้จ่ายแบบขั้นบันได600 700 800 900แล้วก็ไปตามอายุไขคุณศิริภาพและหลายท่านก็เห็นด้วยกันว่าเอาเลย 1,500 นะครับแล้วก็บางท่านก็มีความเห็นว่า 3,000 ไปเลยเป็นความเห็นนะซึ่งไม่มีใครผิดใครถูกนะครับเป็นความเห็นเราต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับแม้จะไม่ตรงกับใจเราแต่เราก็ต้องเคารพคนที่แสดงความเห็นอันนี้คือความงดงามของรายการเรานะครับที่เราแสดงความเห็นร่วมกันแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ฝากไปยังรัฐบาลให้ดูแลเรื่องคนพิการด้วยแต่ท้ายที่สุดนะครับท่านมีข้อคิดอะไรนะครับในการที่จะเสนอเข้ามาในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติเอาไว้วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทยกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มแกร่งรั้งอันดับหนึ่งของตารางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาร์โกสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งนี้สองฝ่ายยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและสนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากเมืองเซบูเวลาประมาณ 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14 นาฬิกา 10 นาทีวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: รัฐบาลผลักดัน DLT TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญคือการพัฒนาระบบ Transport Management System หรือ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนตัวแทนผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ไขปัญหารถติดเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกจากนี้ระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคการขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q-Mark ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: โค ครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมียอดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไพรสณีไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนั้นล่าสุดเมื่อปิดรับสมัครเมื่อวานนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบพรีออเดอร์สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงัน
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญาพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดฐานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพะงันและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
4: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้ไม่ใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพร้อมกับปลูกป่าใช้สอยเพื่อใช้ในชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งให้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาจัดสร้างโรงเรียนพร้อมทั้งสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยพระราชดำริอันแยบยลนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อมครอบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะ

0: ทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราก็จะมาได้ค่ะก็เราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
1: เช่นเดียวกับนางสาวพวยไซก้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ผ้าพวกผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอะอันนี้ที่เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่ในกลุ่มเล็กๆเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้นะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอ่ะสิ่งที่ท่านทำไว้อ่ะมันเยอะมาก
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า 600,000 บาทส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติน
4: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
6: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
5: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
7: เสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการ

0: เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
2: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานโดยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดทำดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: สงกรานต์ก็คือไม่ได้เป็นเล่นน้ำถี่แต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนมุสลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกทีก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาพุทธทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
2: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งการมาเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
4: รู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูอ่ะได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโอกาสนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
2: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจาก พื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
6: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมวิทยานะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
5: นายนันทวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโยหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
7: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาวพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
9: ในพื้นที่เขาหลักตำบลคึกคักเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เทศบาลขอรถแมคโครเครื่องจักรจากอบจมาขุดลอกลำคลองเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นอบจก็ได้จัดส่งมาให้แล้วส่วนระยะปานกลางระยะยาวที่มีความยั่งยืนทางเทศบาลเขาก็มีแผนอยู่แล้ว
8: ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จ ังหวัดนราธิวาสระดมกำลังดับไฟป่าพรุบาเจาะปรับแผนการทำงานวันต่อวันขณะนี้คุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมง
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะในพื้นที่อำเภอยี่งงอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระดมกำลังรถดับเพลิง10คันและเครื่องสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพุซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและมีข้อพิพาทระหว่างนิคมสากลบาเจาะกับชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ไร่เจ้าหน้าที่ได้เร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพรุแต่ขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมปรับแผนการทำงานวันต่อวันเพื่อเร่งดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุที่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงโดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยิ่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝนหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X หลังการพบหารือกับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยระบุว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต้องมีส่วนร่วมเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการสันติและผ่านการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคทั้งนี้กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่คนกลางเจรจามาอย่างยาวนานโดยมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานอกจากนี้กาตาร์ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกอิหร่านโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการมีฐานที่ตั้งของฐานทัพอากาศของสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า10รายการ ต่อบุคคลและบริษัทในจีนและฮ่องกงโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านโดยการจัดหายุทโธปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชาเฮดและขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะดำเนินการกับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งรวมถึงสายการบินและอาจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอีกด้วยยังรวมถึงสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนในอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนทำกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงปะทุอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าการหยุดยิงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทางการยูเครนได้เสนอการหยุดยิงชั่วคราวกับรัสเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีหนูเป็นพาหะแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติก WHO กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชาชนทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลชายณัชนนท์ใจดีจากระนองทำเวลาได้ดีที่สุด51นาที33วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฤชายุคู่คิดจากปราจีนบุรีทำเวลาไป53นาที50วินาทีจบที่เหรียญเงินและกิตติพลเอี่ยมคล้ายจากชลบุรีคว้าเหรียญทองแดงไปด้วยเวลา54นาที17วินาทีส่วนการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลหญิงภูมิรัตน์เฉลิมกิจจากสระบุรีโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำเวลา52นาที47วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของยาดาวดีช่วยคำจากชุมพร54นาที39วินาทีและกวิศราอำกำเนิดจากลำพูนจบที่เหรียญทองแดงด้วยเวลา56นาที1วินาทีส่วนการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์สมุทรสาครเหมาไปถึง3เหรียญทองจากม้ากระโดดชายฟลอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์หญิงบาเดี่ยวชายส่วนกรุงเทพมหานครคว้าไป2เหรียญทองจากประเภทคานทรงตัวหญิงและบาคู่ชายส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยผลงาน22เหรียญทอง12เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2สมุทรสาครและอันดับ3ปทุมธานีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์ออกสตาร์ทเอาชนะอันซาวกี้เจโออัสมาราจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซตซึ่งเซตแรกแพ้6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และชนะใน2เซตถัดมา7ต่อ5และ6ต่อ2ขณะที่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์พ่ายให้กับเรโซตานูโจโย1ต่อ2เซต6ต่อ0 6ต่อ7ไทยเบรก0ต่อ7และ3ต่อ6ทำให้เสมอกัน1ต่อ1คู่และไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักด้านประเภททีมหญิงทีมไทยชิงอันดับ3กับสิงคโปร์ ประเภทเดี่ยวมือ2พักจิราหอเลิศสกุลเปิดสกอร์พาทีมไทยออกนำ1-0คู่หลังจากเฉือนชนะอาริเซียยาว2-1เซต6-4 5-7 และ6-4ประเภทเดี่ยวมือ1วิมุตติยาพงหนูระเบิดฟอร์มเอาชนะลูยาวิกตอเรียเพชเลได้2เซตรวด6-0 และ6-2ส่งผลให้ทีมไทยชนะทีมสิงคโปร์2-0คู่ได้อันดับ3มาครองสำหรับทีมชายไทยอินโดนีเซียและเวียดนามและทีมหญิงมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบไฟแนลที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีบูโรเซียดอทมุนเปิดบ้านคว้าชัยเหนือไอทรัคแฟรงเฟิร์ต3-2ทำให้ดอทมุนมี70คะแนนจาก33นัดการันตีจบรองแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ขณะที่บาเยิร์นมิวนิกการันตีแชมป์สมัยที่35ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนแฟรงเฟิร์ตมี43คะแนนรั้งอันดับ8ในตารางสมาคมก้าวเท้าใจร่วมกับสสส.จัดการแข่งขันวิ่งก้าวเท้าใจ 10K Thailand Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
14: ดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวเท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวเท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซ็ปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ
15: การแข่งขันครั้งนี้นะครับ 10K Thailand Championship ก็จะเป็นนัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจจำนวนมากเพราะว่าเราได้จัดติดต่อกันมาแล้ว3ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้บันทึกสถิติมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแมตช์การแข่งขันทั้งเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างสวยงามนะครับใครที่เป็นนักวิ่งที่ในช่วงระยะทางสัก10กิโลหรือว่าในระยะทางฮาล์ฟเนี่ยนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท้าทาย
14: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
13: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางริติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไป
16: โคคาโคล่าให้ความพิถีพิถันนะคะในการที่จะกระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่สามารถรอผู้คนนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาดูก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ที่บอกนะคะว่าทำทุกที่ให้เป็นสนามซ้อมแป้งคิดว่าโคคาโคล่าได้ส่งต่อนักเตะทีมชาติจากรุ่นสู่รุ่น generation to generation แล้วก็แบ่งหวังว่าหลังจาก3ปีนี้เราน่าจะได้เห็น rising star นะคะที่จะเกิดขึ้นจากเวที คบครับ
13: ทางนี้การแข่งขันโคบครับ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมด้วย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราไซพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในส่วนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
0: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.11 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0361-512ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2หรือไปที่ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2569ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.thหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02763-3557และ02763-4232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569ท่านผู้ฟังคะนับเป็นข่าวดีและก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในปี2569นี้เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพกายนโยบายใหม่นี้มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วยความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการรายการพื้นฐานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการและกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้งโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดสิทธิประโยชน์ณโรงพยาบาลรัฐรวมถึงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานครครอบคลุมบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆเช่นการเกลารากฟันและการคลิปแต่งกระดูกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใส่ฟันเทียมสำหรับการทำฟันปลอมได้มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทรวมถึงค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้งและที่สำคัญคือการเพิ่มสิทธิฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากโดยครอบคลุมค่าผ่าตัด 17,500 บาทและค่าชุดรากฟันเทียมอีก 3,300 บาทในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนที่ทำความตกลงยังคงได้รับวงเงินพื้นฐาน900บาทต่อปีแต่มีการเพิ่มค่าผ่าฟันคุดให้ในอัตรา 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เพียงผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ทันทีแม้ในกรณีที่ออกจากงานแล้วสิทธิยังคงคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง6เดือนสรุปได้ว่าการอัปเกรดสิทธิทำฟันในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความห่วงใยจากภาครัฐที่ต้องการให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีเยี่ยมโดยไม่พะวงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีควรหาเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569รีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: ็มกัสการ์ด50เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มย่ำแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าไฟห้างไฟมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
4: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
6: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมื้อนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
8: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก
11: ่
10: น
11: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกฎหมายคลายเครียด

ก็ขอบคุณหัวหน้าสิงโตนะครับที่แกตั้งเพลงเขาเรียกว่าเพลงโปรดครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่เปิดในช่วงเสียงชุมชนวันเสาร์นะครับผมก็ เดินทางมาถึงได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงมาด้วยนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือเกี่ยวกับประเด็นก็คือเรื่องฝนผมก็แปลกใจอยู่คุณผู้ฟังวันนี้ก็วันเสาร์ที่9นะครับวันพระผมแปลกใจอยู่ที่ว่าก่อนหน้านู้นก็มีข่าวนะครับบอกว่าจะเกิดสภาวะเอลนิโยนะเอลนิโยคือฝนมันขาดน่ะฝนมันทิ้งช่วงนะครับแต่มาฟังข่าววันนี้ก็บอกว่ากลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะมีฝนฝนหนาแน่นหน่อยนะฮะหัวหน้าวันนี้ยังกำลังเดินทางมาอยู่นะฮะตอนนี้ผมก็เปิด อีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ติดตามทาง Facebook นะครับพ่อใหญ่จันแก่ก็เป็นผู้ติดตามเป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook นะฮะทันสมัยอยู่นะครับพ่อใหญ่จันอยู่นู่นนาก้านเหลืองหนุนนะครับขอบพระคุณพออาชิรยามังธานีอย่างยิ่งนะครับพอเจี๊ยบกับทีมงานนะฮะเขาเรียกว่าคนหนุ่มสาวไฟแรงดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางชมรมเสียงชุมชนคนอีสานนะครับผมดร.วิวก็แนะนำตัวเองเหมือนกับที่เคยแนะนำนั่นแหละคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าทางชมรมเสียงชุมชนเนี่ยก็จับตัวรวมกลุ่มพอล้มหลวมนะครับไม่รัดมากเมื่อวานท่านสท.ศักดิ์ชัยทิพย์รักษานะครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้านเป็ดนะใหญ่มาก ผมไปประกอบติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับทางเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะไม่เจอหน้าเลยนะครับเจอแต่เสียงเนาะได้ยินแต่เสียงคุยกันนะฮะก็ผ่านทางรองนายกเขาเรียกว่ารองขาวเนาะรองอำนาจอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยนะครับก็ได้ไปทำระบบโซล่าเซลล์นะครับให้กับทางคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็เขาเรียกว่าบริการวิชาการร่วมกันบริการวิชาการแก่ชุมชนนะครับเมื่อวานก็ไปทดสอบอยู่ที่บึงกี่โหขนาดไม่มีแสงแดดเนาะถ้าว่าก็ว่าเถอะน้ำก็เต็มท่อ2นิ้วนะครับได้ยินข่าวว่าทาง

ความจำเป็นโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ไฟฟ้าไม่ต้องไปใช้น้ำมันนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมและที่สำคัญก็คือทางท่านอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเนาะท่านอาจารย์วาทิตย์นะท่านอาจารย์วาทิตย์อาจารย์ชัดชัยคณะวิศวกรรมนะครับท่านก็สามารถประดิษฐ์ประดอยเครื่องที่สามารถนับปริมาณของน้ำที่โฟลว์ออกจากท่อนะว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับก็สามารถคำนวณได้เพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ต่อยอดอย่างอื่นๆได้นะครับทั้งหมด7คันคุณผู้ฟัง7คันเนี้ยผมก็ได้รับการทาบทามจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับเขาอยากจะได้ทีมช่างท้องถิ่นเพราะบริษัทนี้อยู่นนทบุรีนะครับเดินทางค่อนข้างลำบากก็เลยได้ตกปากรับคำก็เสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับทั้งทดสอบระบบประกอบแผงโซลาร์เซลล์ยึดติดกับโครงรถถ้าเขาไปขายกันจริงๆนะคุณผู้ฟังโอ้200,000กว่าบาทเลยนะก็คือพร้อมกับรถนะไม่รวมรถไถนะรถไถนี่เขามาเพื่อลากจูงนะลากรถแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการสูบน้ำเนี่ยมีที่ได้รับนะครับก็เทศบาลอบต.นะเทศบาลท่าพระเนาะตำบลท่าพระนะครับจากนั้นก็คันที่สองก็ไปทางทัศลานะครับทัศลา 3-4 ก็ไปทางแวงน้อยนะครับแวงน้อยก็ตำบลอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วนะไปนอนรีสอร์ทอยู่คืนหนึ่งประกอบสำเร็จนะเพราะเดินทางก็ไกลอยู่นะฮะแล้วก็ทางภูเวียงนาชุมแสงนะครับทุ่งชมพูอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทางบ้านเป็ดนะครับรวมๆแล้วเอาทั้งหมดเลยผมจำได้แค่นี้แต่ผมก็ไปทำทุกคันแหละนะครับได้อยู่7คัน7สถานที่คุณผู้ฟังครับช่วงนี้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์หายากอยู่นะครับทำไมผมถึงว่าหายากเพราะว่ามีคนเขาสนใจที่จะติดโซลาร์เซลล์นี่แหละก็โทรศัพท์ถามนะอาจจะไปดูใน Google แล้วก็ไปเจอชื่อของช่างนะครับเผอิญช่างคนนั้นเป็นดร.วิวนะผมก็เลยถามคืนไปว่าอยากได้อะไรเขาอยากได้แบตเตอรี่ครับไม่ใช่แบตรถยนต์ทั่วไปนะเป็นแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ขนาดแอมป์เนี่ยนะครับ100แอมป์ผมเลยถามว่าจะไปทำอะไรเขาบอกเขาซื้อแผงมาเองแล้วแล้วก็หาแบตเตอรี่เนี่ยจะเอาไปใช้กับรถเขาจะทำเองครับคุณผู้ฟังหาเกือบทุกที่ก็ไม่มีนะครับไม่กล้าสั่งจากแพลตฟอร์มออนไลน์กลัวว่าจะถูกหลอกผมเลยบอกว่าก็ดีครับที่รอบคอบเนาะปรากฏว่าหาก็ไม่มีเหมือนกันคุณผู้ฟังทั้งที่ผมมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ดีเยอะนะแต่เขาก็หายังไม่ทันเนื่องจากแหล่งผลิตใหญ่ๆก็อยู่เมืองจีนนะครับอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็จะต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับนานาชาติด้วยนะครับถึงจะสามารถเอาไปใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่มีการประกอบขายเนี่ยผมก็เคยประกอบขายนะแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่ากับของโรงงานคุณผู้ฟังก็พยายามบอกพี่น้องอยู่ว่าของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับก็ลงทุนเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยเนี่ยอย่างของคุณแม่กัลยาณีเนี่ยอยู่หมู่บ้านชลพฤกษ์อยู่แถวๆริมบึงแก่นนครเนี่ยตั้งแต่หลังสงกรานต์มานะครับผมก็สั่งของกับบริษัทหนึ่งซึ่งเคยซื้อขายกันประจำนะครับซื้อขายกันประจำปรากฏว่ายังไม่สามารถส่งของมาถึงจังหวัดขอนแก่นได้เลยนะครับเนื่องจากเขาชิปปิ้ง

0: ถึงแหลมฉบังเมื่อวันที่27เมษาก็ต้องรอทางศุลกากรตรวจเช็คนู่นนี่นั่นอีกนะครับก็ต้องใช้เวลาเออแปลกเนาะรู้สึกจะบูมช่วงน้ำมันแพงฮะคุณผู้ฟังเรื่องโซลาร์เซลล์แล้วก็ของคุณพ่อใหญ่สนุกชัยเนี่ยวันนั้นผมก็ไปติดกล่องคอนโทรลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็หาทำยาหยอดตายากเหมือนกันผมเอ๊ะถ้ารู้เงี้ยผมน่าจะซื้อไปเป็นล็อตๆนะฮะเหมือนถ้ารู้ว่าทองจะแพงอ่ะถ้ามีเงินก็ซื้อเก็บไว้เยอะๆแต่เราก็ไม่ได้ไปอะไรขนาดนั้นไงปรากฏว่าไปหาซื้อไม่มีครับไม่มีแต่ตอนนี้หาได้แล้วตัวหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า Search Engine ก็คือตัว Search ไม่ใช่ตัว Search Engine นะ Search Protection เอาไว้ป้องกันเวลาฟ้ามันแทบลงนะครับมันก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับผ่อนหนักเป็นเบาก็ออกจากรายการนี้ก็นอกจากจะไปหาคุณไอติมกับพ่อใหญ่สนุกชัยนะครับอยู่ร้านตากระยายอยู่เลยปั๊มปตท.ซ้ายมือนะครับผมไปติดตั้งระบบออนกริดให้นานละนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้พูดตรงๆกันอันนี้เราคุยกันเดี๋ยวจะไปยื่นขออนุญาตอยู่ฮะติดมา4ปีแล้ว ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดไฟอีกท่านหนึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับคุณผู้ฟังโอ้นี่ไม่ได้รวมของอันนี้ผมเล่าให้ฟังทั่วๆไปก่อนนะเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกที่เรามีทางเลือกอยู่นะฮะเลือกขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้หรือเปล่านะครับเนี่ยบริษัทอะไรนะฮะเป็นหจก.เนาะนัทกิจอลูมิเนียมหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมก็จะเรียกเสียเอเนี่ยนะฮะอยู่แถวหลังขอนแก่นวิทย์เนี่ยอันนี้เกี่ยวกับพยายามหาช่างหลากหลายเลยนะครับเอามาติดโซลาร์เซลล์วันนี้โทรศัพท์มาเมื่อตอนเช้าก่อนผมเข้ารายการนี่แหละนะฮะก็เช้าหน่อยดร.มาดูให้ผมหน่อยจริงๆก็ติดต่อกันนานแต่เพลินผมไม่ว่างนะครับพูดตรงๆก็คือไม่ว่างมันติดงานตามคิวอยู่เนาะก็ปรากฏว่าจะเกิดปัญหาเรื่องเบรกเกอร์ของแผงโซลาร์เซลล์มันเขาเรียกภาษาช่างว่ามันทิปลงนะครับก็คือมันตัดการทำงานก็เดี๋ยวออกจากที่ไปก็จะไปแวะก่อนนะครับช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้นะครับก็ไม่ได้ไปคาดหวังเรื่องเม็ดเงินที่จะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอะไรที่มันพอช่วยๆกันได้ก็ช่วยไปนะฮะแต่ของน้องไอติมเนี่ยก็บอกราคาแล้วแหละนะครับรวมวัสดุอุปกรณ์ค่าน้ำมันก็อยู่ประมาณ 1,500 บาท ก็ไม่ได้เยอะมากเรื่องเกี่ยวกับฝนเนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันนะครับผมกับทีมช่างเนี่ยได้ไปติดตั้งระบบสูบน้ำให้ที่ไร่อ้อยเนาะผมเองก็จะบอกลูกค้าอยู่ตลอดว่าผมไม่ได้ทำหรือเทปูนลาดเพื่อให้มันมั่นคงแข็งแรงนะครับแต่ว่าทางพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกค้าเนี่ยก็ดำเนินการเองก็แล้วกันเขาก็รับปากกันอย่างนั้นปรากฏว่าผ่านไปเกือบจะ2ปีครับยังไม่ได้ลาดปูนลาดปูนอะไรคุณผู้ฟังก็คือเวลาเราไปยึดไปทำโครงเพื่อที่จะตั้งแผงโซลาร์เซลล์ดิเนาะผมก็จะทำด้วยความ1ขอให้ง่าย2ก็ให้มีความแข็งแรงสำหรับรองรับได้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดเวลามันเป็นฝุ่นเป็นอะไรได้ง่ายนะครับแต่จะบอกชาวบ้านอยู่ตลอดนะครับเวลาไปติดตั้งอย่างนี้ว่าอย่าลืมให้ช่างชาวบ้านเรานี่แหละหรือทางพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยนะครับที่มีลูกหลานเอาปูนมาเทข้างล่างเลยนะครับเทปิดโครงฐานข้างล่างเลยเพื่ออะไรครับ 1. แข็งแรง 2. ไม่ให้หญ้ามันเกิดนะฮะถ้าหญ้ามันเกิดเนี่ยมันก็จะมีผลต่อพวกแมลงมันจะเข้าไปอยู่ในกล่องเหมือนของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยนะของอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยโอ้โหหนูเข้าไปทำรังอยู่ในตู้ควบคุมการสูบน้ำเลยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ต้องดูแลบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยนะครับพูดมาก็ประมาณ20กว่านาทีแล้วแสดงให้เห็นว่าหัวหน้าโอเล่เนี่ยน่าจะติด น่าจะติดภารกิจใครที่จะถามเรื่องกฎหมายเนี่ยผมตอบได้เท่าที่ผมตอบได้นะครับขออนุญาตพักเกี่ยวกับเรื่องพลังงานโซลาร์เซลล์นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเตะเข้าแต่ประตูเจ้าของมันก็ถูกละครับผมก็เตะเข้าประตูตัวเองบ่อยแล้วกันนะฮะช่วงนี้ แต่หมอบอก วันนั้นไปวัดความดันก็ไม่ได้มีความดันสูงเลยเนี่ยหมอบอกว่าก็เพลาๆงานหน่อยนะเพราะว่าอายุอานามพวกเราก็ไม่ได้น้อยแล้วนะครับเป็นการตรวจสุขภาพนี่แหละก็รับปากหมออยู่นะครับจะพยายามไม่ขึ้นที่สูงมากนะฮะอย่างมากก็ 2-3 ชั้นก็พอแล้วนะ 2-3 ชั้นก็ไปสูงถึง 4-5 ชั้นกันแล้วกันเมื่อก่อนขึ้น 4-5 ชั้นนะครับโดยเฉพาะหลังคาโรงแรมโอ้สายแรกแข้งหมันจริงๆก็ว่าจะรับช่วงที่2นั่นแหละแต่โทรมาผมก็รับนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านประธาน
0: อ้าวพ่อใหญ่เสรีภาพเชิญๆ
1: ให้จำเสียงได
0: ้
1: ให้ผมคนใจร้อน
0: เหรอว่าจะเปิดอยู่
1: ก็อยากจะคุยกันบ้างเพราะว่าวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะคุยกันอยู
0: ่ครับ
1: ก็ขออนุญาตท่านประธานนะครับที่อนุญาตและก็ให้ความเห็นต่างๆจะขอขอบคุณไปถึงหัวหน้าฐานีด้วยที่ท่านมีความเมตตาให้ความเมตตาจริงๆกับประชาชนทั่วประเทศอย่างแสดงว่าความคิดเห็นแม้ว่าความคิดเห็นจอกเสียตากันมากเพื่อทำการในประชาธิปไตย
0: ครับ
1: นี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับเรื่องแรกที่ผมจะคุยวันนี้อยากจะถามท่านประธานและง่ายๆนะ
0: ครับ
1: ผมเคยคุยมาหลายครั้งถามหลายครั้งว่าถนนมาบ้านผมเนี่ย ทำไมมันถึงคุกคักอย่างนั้น
0: เอ
1: าหินคุกมาวางไว้หินคุกมาปูไว้ฝนตกมันก็หายไปนะครับที่หมู่บ้านของคำไ
0: พ
1: ตั้งแต่ทางเข้ามาจนถ้าเราแปดเข้ามาเนี่ยจนถึงเข้าหมู่บ้านของคำไพเนี่ยผมแค่ขอแค่ซอยสองซอยสามน่าจะให้ได้ไหมเทศบาลคุกคักเหลือเกินผมเห็นลูกหลานผมขี่ยานรถไม่หัวปักหัวปั๊มแต่ก็ถนนไม่ดีนี่แหละ
0: ครับ
1: ไอ้ที่บ้านคนทุ่งน่ะซอยต่างๆไปลาดยางให้หมดถ้าถนนเขาดีอยู่น่ะ
0: เ
1: ทว่าเป็นเมียหลวงใช่ไหม
0: อย่าคิดอย่างนั้น
1: บ้านพอไปเป็นเมียน้อยใช่ไห
0: ม
1: ผมจะถามทางเทศบาลโดยเฉพาะที่ให้ประธานเนี่ยมีลูกน้องเป็นขอทอน
0: ผู้ใหญ่
1: เอาของจริงลงได้ไหม
0: ครับ
1: ถนนที่เนี่ยไปเวทานเข้าจากรอบแปดเข้ามาเนี่ยไปถึง20เมตรหรอครับทางเข้ามาที่หมู่บ้านของอำเภอเนี่ยก็ยังเป็นคูขักอยู่โดยเฉพาะซอยสองซอยสองซอยสามนี่ครับถนนไม่ดีเลยผมอยากจะให้ทางเทศบาลนะครับช่วยกันหน่อยเวลามาหาเสียงแบบโอ้ยจะเห็นแล้วบอกเรื่องนี้เด้
0: อ
1: เวลาเป็นแล้วหายหน้าไป
0: หายเงียบ
1: อีกเรื่องนึงวันนี้ธรรมดาครับสื่อมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้องไหนแล้วแต่ผมชื่นชอบแต่ในห้องนะครับผมสนับสนุนแต่ถ้าเอาคนมาสัมภาษณ์ออกอากาศออกทีวีเนี่ยผมยังถามทีนี้คิดกรเสรีช่องนะครับในฐานะผมเป็นผู้บริโภคสื่อเป็นผู้บริโภคฟังมันไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เที่ยวคนสองคนออกอากาศทุกสถานีเลยทุกช่องเลยเนี่ยออกคิดเลยครับในฐานะผมครับเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งเป็นเครือข่ายเสื้อแดงคนใหญ่คนนึงเลยครับที่เขตตำบลศิลาจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยผมอยากถามพิธีกรครับแต่ท่านนะ
0: ครับ
1: เอาคนสองคนมาออกอากาศเนี่ยคนอื่นไม่มีแล้วเหรอไม่ใช่สองคนใช่ไหมครับ

0: ายคนละเดือนละ 3,000 เป็นเงินเท่าไหร่ต่อเดือน
1: ผมตกนี่
0: ปีหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
0: คูณ 300,000 กว่าล้านบาท
1: 300,000 กว่าล้าน
0: ถ้า 300,000 กว่าล้านมันไม่กินสุกี่ล้านมันกี่กว่าล้านขนาดไม่มีเงินเงี้ยไปยืม 400,000 ล้านจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย
1: เออน้องจะไปใช้หนี้ยังไง
0: เอาตรงคิดตรงคิดตรงคิดมันไม่มีเงินหรอกเดี๋ยวนี้มันมีเงินเพียงแค่ว่า1จากจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำงานเงินข้าราชการเงินท้องถิ่นเองเหลือเงินอยู่ประมาณ 7-80,000 ล้านที่จะมาพัฒนาประเทศอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แกลดให้แล้วเรามาเพิ่มคนละพันมาเพิ่มเบี้ยที่มาเพิ่มอะไรต่อนี่อะไรก็ต้องไปยืมเป็นพระราชพระราชกำหนดนะครับเนี่ยก็ต้องมาเราไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้เราไม่เป็นนโยบายของพรรคแกนนำด้วย
1: ครับ
0: แล้วเอาอย่างนี้ครับถ้าดีที่สุดผมในความคิดผมนะแล้วฝากไปติวรักด้วยนะถ้าคนมีอายุ60ปีเป็นคนที่เดินไม่ไปสะดวกเดินไม่ไปได้คุณนำเงินบางจำพวกเนี่ย
1: ครับ
0: สะสมมาแล้วไปผ่าตัดเข่าให้ก็ไปหาทำกินแบบสมาชีพเป็นปกตินิดหน่อยได้ไห
1: ม
0: อย่างนี้ดีกว่าเขาจะไม่ทุกข์ไม่ปวดไม่เจ็บแต่ต้องคัดเลือกและเรียงคิวบุคคลที่เป็นมากพอจะรักษาได้ก็ต้องไปก่อนก็ต้องทำงี้ดีกว่านะครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งจะให้เดือนละเท่านั้นตอนนี้ก็จะถ้าสมมติมีเงินจริงๆให้มาคนเดือนไม่ได้ก็ยังเดือนไม่ได้ดีสมมติเงินคนนั้นมามันจะคนได้กี่ตังค์แล้วคุณก็ไปเอา30บาทรักษาทุกโรคแต่สมมติว่าผ่าเข่าเนี่ยมัน 7-80,000 หรือเท่าไหร่คุณก็เอาเงินส่วนนั้นไปให้หมอที่ประกอบวิชาชีพส่วนตรงเนี้ยไปให้เขาแล้วพวกเราก็เดินได้แล้วก็โอเคด้วยเนี่ยนะไปทำงานปกติสุขใจเสียได้อย่าให้เก็บปั๊บเก็บมีเก็บอะไรต่างๆนานาที่เราทำกันเนี่ยอย่างนี้ดีกว่า
1: โอเค
0: หาความเจ็บปวดออกได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเห็นไอ้ออกสถานีที่ไรเรื่องถนนอยู่เนี่ย
1: เอาอีกหนึ่งนาที
0: เอาโอเคเรื่องถนนเนี่ยคือไอ้ตอนที่เขาออกไปเดี๋ยวเทศบาลออกไปประมาณเดือนธันวาหรือเดือนอะไรเขาจะออกไปไอ้ตามหมู่บ้านจะทำแล้วมีการพวกเขาจะไปประเมินหรือไปออกสำรวจพี่น้องก็ยังมาบอกโอ้บ่มองนี้กี่ไร่มองนี้กี่ไร่เด้อต่างๆเนี่ยคุณก็เอาเข้าไปแล้วเขาจะไปวิเคราะห์และอีกอย่างหนึ่งถ้ามันไม่สะดวกจริงจะเป็นบ้านใครก็ช่างจะเป็นบ้านสภ.ก็ช่างแต่มันก็ต้องไปผ่านฝ่ายบริหารอยู่ดีนะครับประธานแล้วก็ไอ้บรรดาในช่างเนี่ยคุณรู้จักไหมล่ะไปตามเขามาดูที่ไปเขาไปเล็งไอ้พวกนี้ผมก็คิดว่ามันอยู่ในสำนักประหลัดเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าเขาจะดึงออกมาใช้เมื่อไหร่กันนั่นเอง
1: เดี๋ยวท่านน้อยจะเพิ่งวางสายอันเนี้ยผมอนุญาตพูดละแต่ว่าประเด็นหนึ่งซึ่งผมก็ฟังมา 2-3 สัปดาห์แล้วล่ะมันมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งพ่อเสรีภาพอ้างถึงเนี่ยว่ามีหมู่บ้านในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีผู้ที่ติดยาเสพติดค่อนข้างเยอะหมู่บ้านนั้นคือหมู่บ้านอะไร
0: ผมไม่รู
1: ้สวัสดีครับกอง
0: สวัสดีครับ
1: จับแถวท่านดอไปนะครับขอบคุณมากทักทายนะครับลูกศิษย์ลูกหานะฮะคุณครูที่ชาพรเชิดชูนะครับมีผู้บ่าวชื่อผู้บ่าวอะไรผู้บ่าวโต๊ดเนาะลูกศิษย์ลูกหานะฮะรักษาสุขภาพนะครับอย่าให้แบบท้วมมากเกินไปนะฮะ032ผมไม่ได้พักเบรกคุณผู้ฟัง032-26726เนี่ยปกติก็คือคุยไปแล้วช่วงครึ่งหลังก็จะเสวนาคือเรื่องของเรื่องของหมู่บ้านผ่องอำไพเนี่ยพ่อเสรีภาพพูดตรงๆนะครับผมเองเนี่ยมีท่านรองประธานศักชัยทิพย์รักษานะฮะท่านเป็นรองประธานชมรมแล้วก็เป็นสท.จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่เคยนิ่งดูดายนะพ่อเสรีภาพนำเรื่องมาคุยที่สถานีวิโยเนี่ยผมก็สายตรงบอกว่าท่านสท.ทางเนี่ยที่ชาวบ้านมีความเดือดร้อนเนี่ยโอ้ยด็อกเตอร์เขาทำกันหมดแล้วล่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ที่ว่าไม่ต้องห่วงก็คือยังไม่ได้รับการดูแลเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะคือซอยนนท์หวงที่ผมอยู่อาศัยเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นซอยทะลุไปถึงนู่น

0: ไปถึงสนามบินเขาก็เพิ่งมาจัดการให้นะครับมุมเลี้ยวก็ดีขึ้นเพราะเวลาไปปิดซอยแล้วก็ไปเข้าอีกซอยหนึ่งด้วยความเคารพครับคุณผู้ฟังเพื่อให้มันไปเป็นไปตามหลักนะฮะของชมรมเสียงประชาชนกับการจัดรายการในวันที่ของดร.วิวนะฮะเดี๋ยวผมพักเบรกแป๊บเดียวได้กลับมา
1: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ Radio KK.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน

0: ครับก็เป็นบทเพลงก็เรียกว่าพักเบรกต้อนรับนะฮะต้อนรับกลับมาพูดคุยกันในรายการภาคประชาชนสื่อมวลชนคนอีสานนะครับว่าสักครู่ก็คุยเรื่องถนนหนทางนะครับจริงๆแล้วก็ต้องเร็วหน่อยเนาะทางเทศบาลฝากเดี๋ยวผมจะประสานกับทางท่านสทให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนด้วยกันเพราะว่าถนนอย่างที่ผมบอกนะครับเข้าซอยนวลหงส์อ่ะมันเป็นลักษณะแบบคือทำอย่างหนึ่งมันได้อีกอย่างหนึ่งนะฮะไปขุดท่อระบายน้ำแล้วก็ได้แอ่ง ได้แอ่งท่อนะได้แอ่งคลองเป็นการระบายน้ำที่ยังไม่ครบสมบูรณ์นะฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านทางสทศักชัยทีมรักษานะครับได้ประสานงานกันต่อไปเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นข่าวที่ผมก็ตามอยู่นะคือการที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับไม่ได้เอ่ยสถานที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะไปขุดนะขุดที่ขุดทางขุดนู่นขุดนี่อันเป็นที่สาธารณะด้วยความเคารพครับคุณผู้ฟังถ้าเรามองอีกในยะหนึ่งเนี่ยดูเหมือนกับว่าผู้ใหญ่บ้านจะช่วยเหลือเยียวยาให้เกิดความผาสุกในชุมชนเนาะแต่ถ้าไม่ได้เหตุหรือไม่ใช่เหตุอันเป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เลยผมก็พยายามไปดูคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ของคนที่เขาไปพูดไปคุยเนาะผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีอำนาจในการกระทำใดๆในสถานที่อันเป็นของสาธารณะอันนี้ก็ถูกครับอย่างในสถานที่อันเป็นที่สาธารณะเนี่ยประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะฮะถ้ามีผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเนี่ยนะครับไปจับไปจองเอาเป็นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปศุสัตว์เฉพาะส่วนของตัวเองโดยอ้างเหตุว่าเป็นที่สาธารณะประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ได้ครับคือคนอื่นถ้าไปจับจองอย่างนั้นไปจับไปจองทำเป็นบล็อกเป็นล็อกบอกว่าเนี่ยใครจะเอาวัวเอาควายเอาปศุสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยก็ให้ทำเป็นล็อกอย่างนี้นะผู้ใหญ่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นทุ่งหญ้าพี่น้องคุณผู้ฟังเราเอาวัวควายเอาสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาไปปล่อยเป็นครั้งคราวนะครับให้หาให้กินอยู่บริเวณนั้นพอสิ้นวันหมดกำหนดรอบก็ต้องพากลับสู่คอกสู่ที่อยู่ของปศุสัตว์เหล่านั้นใช่ไหมคุณผู้ฟังดังนั้นคนที่โทรมานะครับเดี๋ยวด้วยความเคารพนะฮะเพื่อนน้องนัทโทรมานะครับเขาคงอยากจะให้ไปทำระบบที่ผมว่านะครับนะฮะผมก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อกลับไปได้นะครับอีกเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok นะครับขออนุญาตเอ่ยก็คือการที่มีเจ้าของที่ดินนะครับไปถมที่ซึ่งก็ถมอยู่ในที่ของตัวเองนั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคล้ายกับของคุณยายคำล่านะครับคือเขาไปขุดเอาดินในที่ของตัวเองประเด็นก็คือมันใกล้กับที่ของคนอื่นการกระทำอย่างนี้เนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้ก็กระทำไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังผมอ้างเอาตัวเองเป็นตัวอย่างกันแล้วกันครับที่คาใจอยู่ตอนนี้ก็คือนะฮะการไปรังวัดของเจ้าหน้าที่ที่ดินตามรอบคิวไปรังวัดที่สวนที่ผมอยู่นะฮะที่มีอยู่บ้านดนท่อนนั่นแหละคือผมพลาดตั้งแต่การไปจับเอาหลักนะฮะหลักเขาเรียกว่าหลักกระทู่รั่วนะภาษาโคราชก็คือกระทู่รั่วผมก็คิดเองนะครับเนี่ยแนวมันตรงกันอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าที่ดินหรือคนที่เป็นเจ้าของที่ดั้งเดิมเนี่ยก่อนที่ทางธนาคารจะไปยึดแล้วมาขายต่อเนี่ยแสดงว่าแนวนี้แหละถูกต้องปรากฏ พอมีการมารังวัดคุณผู้ฟังด้วยความเคารพนะครับอาณาเขตที่ผมทำเป็นแนวไว้เนี่ยหรือเป็นการขุดสระเอาไว้แล้วก็ขุดลึกด้วยนะครับประมาณ4เมตรเนี่ยสุดแขนแม่โคเนี่ยมันล้ำเข้าไปในที่ของคนอื่นนะฮะหลายปีผ่านมาก็ยังไม่มีคนไปซื้อที่ตรงนั้นนะหรือเขาจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมสระของที่คนเนี้ยมันกินล้ำด้วยความเคารพครับคือมันเป็นความพลาดนะฮะความพลาดที่ผมไปยึดเอาเสากระทู้รั่วเสากระทู้รั่วนะครับเป็นอาณาเขตเป็นแนวเขตซึ่งมันก็ไม่ถูกตามหมุดคือตอนนั้นอ่ะมันมองไม่เห็นหมุดละมันก็เห็นเป็นแนวเนาะไอแนวเดิมทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่3แปลงคุณผู้ฟัง3แปลงแปลงละ1งานกว่าอันอื่นไม่เป็นไรครับมันหนักใจไอตรงที่เป็นสระเนี่ยไม่รู้จะยังไงดีนะฮะคือขุดไปแล้วผมก็ให้ในนนนะฮะในนนอยู่ที่บ้านนนท่อนนั่นแหละที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเอาดินไปถมที่คนเนี่ยนะฮะตามที่เขาต้องการเอาดินไปถมตอนนี้เนี่ยการแก้ปัญหาของผมคือมันก็ผ่านมาประมาณ 70% แล้วล่ะถมเท่าไหร่หลายรถหลายพันละนะฮะมันก็จะไปกินเอาเนื้อที่ของสระน้ำตัวเองคือมันจะตื้นเขินเนี่ยก็เลยให้หยุดนะครับให้หยุดถมให้หยุดเอาดินไปใส่แล้วตอนนี้คิดแบบใหม่ออกมานะครับก็คือจะจ้างช่างก่อสร้างเนี่ยไปตีแบบเป็นคล้ายๆกับฝังที่เขาฝังเสาสะพานในทะเลนะครับให้เป็นอะไรให้เป็นแนวเขตก่อนแล้วก็เอาแผ่นปูนสำเร็จเนี่ยนะครับแผ่นพื้นสำเร็จเนี่ยเอาไปกั้นจากนั้นก็จะจ้างแม่โคเนี่ยขุดเอาดินที่มันเคยถมไปเนี่ยเอามาใส่เป็นแนวรั้วดังเดิมนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนมาฟ้องร้องผมหรอกเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจิตสำนึกครับคุณผู้ฟังคือถ้าไปรังวัดแล้วเนี่ยอาณาเขตของตัวเองเนี่ยมันกินมันเกินไปเนี่ยที่ข้างเคียงเขาคือจริงๆอ่ะก็ไม่ได้มีใครมาเรื่องมาฟ้องหรอกนะครับคุณผู้ฟังแต่ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็เลยได้เล่าให้พี่น้องได้รับฟังก็เหมือนกับการเอาดินของตัวเองนะไปถมในที่ของตัวเองแต่ปรากฏว่าไอ้การถมเนี่ยมันมีกฎหมายผมจำมาตราไม่ได้คุณผู้ฟังครับมันมีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อนรำคาญอยู่บางทีไปสร้างตึกนะครับเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาอยู่ไปบังไปบดไปบังแสงบังแนวลมที่จะพัดผ่านไปยังบ้านของคนอื่นอย่างเงี้ยเขาให้รื้อเลยนะครับให้รื้อคำพิพากษาศาลฎีกานี่ถือเป็นที่สุดนะครับคุณผู้ฟังถือเป็นที่สุดดังนั้นกรณีที่เป็นข่าวที่มีคนเอาดินไปถมในที่ของตัวเองแล้วมันดูแล้วเนี่ย1ขวางการไหลของน้ำบ้างนะครับอาจจะทำให้ที่ของคนก่อนหน้านู้นเนี่ยท่วมเวลาน้ำไหลมาน้ำมันก็จะไหลโดยธรรมชาติก็คือจะไหลลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมฮะจะไหลลงสู่ที่ต่ำโอ้ยพ่อใหญ่สุทัศน์แกคงไม่ได้ฟังรายการนะฮะเพื่อนสุทัศน์ก็โทรศัพท์มาเดี๋ยวเสร็จจากรายการจะโทรกลับนะครับดังนั้นการกระทำอย่างนี้เนี่ยโดยวิสัยของปุถุชนทั่วไปก็ต้องอกเขาอกเราถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลอื่นเอาดินไปถมขวางอย่างนี้คุณผู้ฟังนะครับที่มีที่อยู่ในลักษณะใกล้กันเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็ให้ทางท้องถิ่นโดยเฉพาะอบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับในเบื้องต้นแต่จะยุติได้ก็ต่อเมื่อสถานที่หรือที่ดินนั้นๆเนี่ยมีการรังวัดโดยชอบด้วยกฎหมายของที่ดินแล้วนะครับก็เป็นอันยุติได้คุณผู้ฟังครับยังอยู่กับเสียงชุมชนคนอีสานนะครับอยู่กับรายการภาคประชาชน ผมขออนุญาตวกกลับมาเรื่องพลังงานนิดหนึ่งนะครับเพิ่นว่าคนที่ซื้อหรือสั่งของจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยด้วยความเคารพครับไม่ได้ไปดูถูกหลักวิชาการใดๆนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะเอามาใช้กับอะไรไม่ใช่ว่าเห็นราคามันถูกมากอย่างเงี้ยผมย้ำนะฮะคุณผู้ฟังครับวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแปลงไฟหรือเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเบรกเกอร์ซึ่งเอาไว้สำหรับตัดต่อไฟเนี่ยยังไงเราก็ต้องรู้ในเบื้องต้นว่าเอาไปเพื่ออะไรอย่างเช่นบางท่านเนี่ยไปซื้อเบรกเกอร์เนาะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในห้องน้ำในการตัดเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ลืมนะฮะหรือดูไม่ออกว่าไอ้เครื่องทำน้ำอุ่นที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันต้องการความปลอดภัยระดับไหนนะครับถ้าไปซื้อแบบธรรมดาถ้าเกิดปัญหาเรื่องไฟรั่วไฟดูหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ตัดการทำงานนะฮะเขาเลยต้องใช้เบรกเกอร์แบบ RCBO ครับคุณผู้ฟังโทรได้นะครับ032ผมก็พูดยาวไปเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ดิว
0: เชิญครับอาจารย
1: ์โอ้ฝนตก
0: ดี
1: ฝนตกแล้วไถนานี
0: ่ยาก
1: จะไถอะไรพวกก็ไถก็ได้
0: ใช่เน
1: า
0: ะปัญหา
1: ลงมออยู
0: ่
1: ยากโอ้ยลกดีดูเลย
0: ใช่ไหม
1: สงสัยจะทำดังได้ป่าวมันอยู่ที่คนไถเนาะ
0: รถมันติดจะไถได้เลยครับอาจารย์
1: เรื่องฟ้านี่ก็ยังมีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: ห้องน้ำมันเคยเข้าไปห้องน้ำผมอ่ะมันมีต้นลำไยมันผ่าแล้วสามสี่แล่งเลยโอ
0: ้โหใช่ๆผมยังไม่เคยเข้าทางนั้นเลย
1: ไม่ทางน้านั่นแหละอยู่กระท่อมนั่นแหละ
0: ใช่แต่ว่ามีช่างเคยไปเข้าอยู่แต่ผมยังไม่เคยเข้าตรงนั้นโอ้ถ้าเข้าขนาดมีฝนตกนี่เน
1: า
0: ะ
1: เยอะมากเลยเนาะ
0: สุดยอดครับผม
1: ก็ดีกว่าป่าละเมาะน้อยนึงอาจารย์
0: ใช่ถ้าเผื่อกำลังอยู่ในห้องน้ำแบบฟ้าแถวนั้นมันลงบ่อยใช่ไหมอาจารย
1: ์ที่มันใกล้เคียงเลยมันหน้าตัว
0: เอ๊ะหรือมันจะมีทรัพย์สมบัติอะไรอยู่ใต้ดินครับอาจารย
1: ์ผมสงสัยว่ามันคือเคยไถนาเคยได้ไอ้พันยาพันอะไรพันยาพันหมาอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นงูเหลืองของอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่อย่างมานะแต่ที่นั่นแหละที่อาจารย์วิวไปจอดนั่นแหละ
0: ครับผม
1: มันผ่าแม้แต่ข้าวมันก็ผ่านนะทำนามันก
0: ็น่าจะมีวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวนี
1: ้มันแทบทุกปีเลยอันตรายมากเลย
0: เนี่ยพ่อจันได้ยินข่าวไหมเขาบอกที่โคราชน่ะที่เขาไปสร้างบ้านจัดสรรแล้วไปขุดเจอเมืองโบราณอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ตามนะ
1: ได้ยินด้วยก็ป้าผังไอ้ชาวไร่ทางไอ้ทางบริการมือดึงนั่นแหละที่ไปรับจ้างทำรุ่นและทำไปอ้อยฮะ
0: ครับ
1: ยากไหมโอ้น่าสงสารมากเลยนี่แหละผมก็อยากจะพูดว่าขอให้สงสารชาวนาบ้างเถอะเลยก็เสี่ยงเหมือนทหารแหละ
0: ครับ
1: ไปทำมาหากินบางทีก็ไปแบบมีแผลที่แผลที่อะไรก็ไปเจอเยี่ยวโหนเยี่ยวอะไรก
0: ็
1: เ
0: นี่ยที่กู้มาใหม่เนี่ยจะถึงชาวนาชาวไร่บ้านเราด้วยไหมพ่อจันพอได้ตามข่าวไหม
1: ที่นั่นผมจะตายอย่าเที่ยวหนูเนี่ยก็ตายหลายคนนะ
0: ครับ
1: เป็นเพื่อนมันก็ไปหลายคนโอ้มันลำบากก็จะพูดว่าต้องให้สงสารชาวนาบ้างก็เหมือนกับว่าต้องขอพอแล้วก็จะดูถูกเราว่าเป็นภาระอีก
0: นั่นปัญหามีคนไปพูด
1: ด้วยความว่ามันจำใจคือนาเป็นนาแต่ก็อาจารย์เห็นว่าจะทำอย่างอื่นได้ไหมล่ะ
0: แมนครับเข้าใจอยู่
1: จะไปปรับอะไรอีกได้อีกไหม
0: คร
1: ับ มันก็ยากเนาะจะทำเป็นป่าเป็นโคกอะไรก็มันก็ยากนี่แหละถ้าไม่ถึงเวลาแล้วเวลาทำงานก็จะแย่งกันปีนี้มีหลายคนนะที่จะไม่ทำงานปล่อยงานทิ้งเลย
0: ครับ
1: โดยเฉพาะคนแก่คนชราคนอายุมากเองลูกเต้าก็ติดยาไม่ทำอะไรก็ลำบากนะลำบากนะนาเราเนี่ย พูดไปแล้วก็เขาก็ฟังแล้วเขาเฉยฟังแล้วก็เฉย
0: เป็นชาวไร่พ่อจันผมเป็นชาวไร่เหมือนกันผมรู้ถึงความลำบากบางทีเวลาไปถางรุ่นมันเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็เห็นไร่ฟ้าผ่าตายนะ
0: คร
1: ับ โอ้โห
0: ครับ
1: ต้องฟังมากผมอยากให้เชื่อเลยคนที่เนี่ยไปดูแลเขาบ้างพวกที่จะเป็นทำงานข้าราชการนี่ก็มั่นคงจริงๆอาจารย์ผมรับจะมั่นคง
0: ครับ
1: มานี่ก็เสี่ยงตายเสี่ยงกับฟ้าเสี่ยงกับเยี่ยวรู้อะไร
0: โลกเชีย
1: ร์แล้วก็พูดขอพูดนะนะ
0: ครับผม
1: มันสบายบ้างก็อันตรายท่าน
0: ครับ
1: อันตรายแล้วจะมีทองคำให้ขุดทองคำ
0: เพื่อเจอ
1: ครับครับเอาฟังในการโยนยานครับผม
0: นะฮะพ่อจันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตนะฮะก็เพลินเรื่องที่ได้โสเลกอ่ะพ่อจันนี่ก็หลายเรื่องอยู่นะครับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องการเขาเรียกอะไรประกันเนี่ยมันก็มีความจำเป็นฮะราคาคือวัตถุดิบของบ้านเราเนาะบ้านเรามันเป็นเมืองเกษตรเนาะถ้าราคาผลิตผลมันต่ำเนี่ยก็โอ้ยกำลังใจก็ไม่ค่อยมีนะฮะชาวไร่ชาวนาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดร.
0: เชิญเชิญ
2: ผมคุณวันนาจากชัยภูมิครับ
0: ครับจำได้
2: นี่แหละอันมาตรฐานชาวน้ำพวกนี้อย่างเนื้อพวกพี่ปุ๋ยหมายมาร้องรับอย่างเลยติดไทยอีกนะฝ่าตายก็ตายดินซื้อพวกนี้ผู้เด็กมาเหลียวล้ำเหลียวแล้ว
0: ครับ
2: นี่แหละอยากให้เรียนออกกฎหมายให้น้ำแน่ทำให้ชาวนาได้ไหนอยู่เบื้องน้ำแน่ผู้ใดไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ไปมองเห็นน้ำแดงสวัสดิการนี่ยังนะจังเบี้ยจังตอกจังขี้ปีจังนะโอ้ยผู้ใดก็ได้ผู้พอได้ก็บ่ได้จ้าเทียจะกระตรวจสอบกันแล้วเฮ้ย
0: ครับ
2: นี่แหละมันยากของมันกฎหมายมันก็มาตรฐานนี่แหละคิดแล้วก็ได้พักพ้องเจ้าของมันไปเบิด
0: ครับ
2: เอาคนอื่นเขาที่มีบ่มีกระซังบ่ได้นี่แหละคือรัฐบาลนี่แหละประชาชนนี่เบ่งในกระซังว่าจะคุ้มครองกูให้มันร่ำมันรวยผู้ใดนั่นก็ได้เงินในหลายนะครับไปให้มันทับตายคือพี่พ่อจันละวานเด้อ
0: ครับ
2: รวยแล้วรวยอีกกลุ่มนึงก็ตีตายแย่งตายแห่งหมดแล้ว
0: คร
2: ับ โอ้แรกกับแรกเราก็ว่าเนี่ยโอ้ทั้งเชฟภูมินี่ตกแข็งเลยตำบลในบงอ่ะครับสวัสดีครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณนะฮะก็ขออนุญาตไม่ได้รับสายเนาะเพื่อนในช่วงท้ายเนี่ยก็จะสรุปรวมนิดหนึ่งนะครับกรณีหลากหลายเนาะการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ก็ระมัดระวังครับช่วงนี้หลายๆท่านก็เวลาฝนมาฟ้าเหลื่อมแป๊บนึงก็ห้วยวิ่งไปปิดเบรกเกอร์แทบไม่ทันนะฮะมันเกิดเหตุได้นะครับเพราะเคยเกิดเหตุอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอศรีดาเนาะคือฟ้ามันลงประมาณ 5-6 กิโลเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าเครื่องแปลงไฟโซลาร์เซลล์นี่ก็พังได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ในวงการพระพุทธศาสนาของเราคุณผู้ฟังด้วยความเคารพนะครับคนที่มีศรัทธาคลอนแคลนหรือศรัทธาในพระศาสนาน้อยเนี่ยพอเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระเนนไปเสพยานะครับไปเสพยาก็หมดศรัทธาก็มีคือพระภิกษุสามเณรเนี่ยมาจากหลากหลายครอบครัวครับบางครอบครัวก็มีศรัทธาตั้งมั่นนะครับแล้วก็ไม่ทำให้คลอนแคลนปรากฏว่าในสายที่มีศรัทธาไม่ดีเนี่ยนะครับศรัทธาก็คือความเชื่อความยึดมั่นนะครับในเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าไม่ศึกษาธรรมะนะครับล่าสุดนี่ก็ถูกจับศึก3รูปนะกลายเป็นผู้ที่มีความด่างคล้อยนะครับจริงๆไม่ได้เฉพาะเรื่องพระสงฆ์จริงๆพระสงฆ์สามเณรเนี่ยศีลาจารวัตจะดูมากกว่าฆราวาสโดยทั่วไปอันนี้ถูกแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือการที่ยาเข้าไปถึงในวัดได้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ากำแพงคือปัญญาของพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกเจาะถูกบ่อนทำลายนะครับพี่น้องครับหลายๆท่านที่ฟังรายการเสียงมวลชนเนี่ยในแต่ละท่านจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ายาเสพติดในบ้านเราเนี่ยเยอะมากบางท่านอันนี้ผมอ้างอิงนะเมื่อเช้าผมก็ฟังอยู่นะครับก็คือการเผานั่งยางอย่างเงี้ยมันก็จะมีความโหดร้ายอยู่ในตัวนะฮะแต่ถ้าไม่ทำ วิธีการใดวิธีการหนึ่งเนี่ยพี่น้องเคยเห็นรูปปกสมุดที่ได้รับแจกสมัยปี2521หรือเปล่าผมได้รับแจกนะครับจะมีคนที่ติดยาซึ่งก็เป็นมายาวนานจนกระทั่งพวกเราเนี่ยบางท่านก็ล้มหายตายจากกันไปยาเสพติดยังอยู่ที่เมืองไทยนะยังอยู่เยอะด้วยผมก็พยายามนำเสนอแนวความคิดว่าถ้าเรามีการศึกษาที่เหมาะมันก็จะเป็นกำแพงเป็นบาเรียให้กับเยาวชนนะฮะได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างซึ่งบกพร่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างที่ผมได้เสนอเนี่ยไว้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเองยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโอ้ยมันตกแม่ตายตอนสุดท้ายขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังอย่าไปคิดอะไรมากดังนั้นสู้นะฮะและทำอย่างที่เราทำให้ตัวเองและสังคมมีความสุขก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วเวลาหมดจริงๆครับหัวหน้าโอเล่ก็น่าจะติดภารกิจนะฮะเดี๋ยวคงจะส่งมาทางไลน์เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในวันเสาร์นั่นแหละนะครับรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องนะฮะความสมองจมดไปขอบคุณนะฮะผู้ติดตามที่ชมอยู่ทาง Facebook ขอบคุณมากนะครับ
3: เสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยระบุถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 3,000 รายการลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 58 จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
11: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน 16,000 6,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวน1ลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
12: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
14: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
13: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
14: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
13: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
14: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะครับพ่อปุญไญ
13: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นเพื่อนตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
14: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
13: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้อเอออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
14: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
13: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
15: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
16: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
17: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
16: รถมีประกันหรือเปล่าพี
17: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
16: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
17: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
18: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไป อย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
19: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
20: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
21: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
22: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: กับน้องโจอี้สีเมืองขอนครับ
1: น้องสีปล่อยลำทะเมนครับ
0: เว้ยจังหวัดล่ะพี่น้องรายการไม่เฮาก็เขินแน่เนาะเฮาก็เดี๋ยวความที่ว่ารายการไม่เฮาก็บ่ทันได้ลึงบ่ได้ดอกนะ
1: แม่น
0: บ่ลึงบ่ธรรมดาดิ
1: แม
0: ่นได้รับการกดดันจากหลายๆท่าน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพออ๋อมันนักมันนักจ้องไปเน
1: า
0: ะ
1: รายการไม่ก็ต้องมาเบิ่งกันนี่มันเป็นจังได๋เนาะ
0: นะครับอ๋ออากาศทุกมื้อเสาร์อาทิตย์เนาะ
1: ครับเสาร์อาทิตย
0: ์นะครับแต่ว่าพิธีกรนี่ก็สิสลับกันไป
1: ครับ
0: นะครับมีหลายๆท่านพี่น้องว่าสิเป็นโจอีสีเมืองขอนสีปล่อยลำทะเมนแล้วก็ถึดถึง
1: ถึดถึง
0: นั้นน้องถึดถึง
1: ถึดถึงสะเลน
0: เอียงก
1: ็ถึดถึงสะเลน
0: บ่แม่ถึดถึงสะเลนนะน้องถึงแล้วอ้ายทอมมี่แมนครับผมกะสีสลับผัดเปลี่ยนกันไปนะพี่น้องคุณผู้ชมนะครับเนาะรายการนี้กะสีนําเสนอถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาหลายๆอย่างแล้วก็บ่สิเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือจะเป็นนะครับเรื่องราวจากภาคอีสานบ้านเฮานี่ล่ะ
1: แม่น
0: นะครับแล้วก็มีทางสวทหรือว่าสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่รวมรายงานนะครับส่งต่อความรู้สึกดีๆส่งต่อความเป็นอีสานบ้านเฮาออกผ่านรายการ
1: ครับ
0: นะครับพี่น้องได้ติดตามรับชมกันนี่ล่ะนะครับเนาะนอกจากนั้นก็มีเรื่องราวของแนวกินแนวอยู่แนวอยาก
1: ครับ
0: อีสานบ้านเฮาเพิ่นว่ามันก็กินหลายอย่างมีของกินบ่อื่นบ่อยาก
1: แม่น
0: อีสานบ้านเฮากินสร้างก็บ่เลือสิกินเสือก็เป็นหยังเพราะว่าจะสร้างกินดอกกุดกี้พุ่นอยู่ในขี้ง้วเพิ่นก็ไปง่ายขึ้นมากิน
1: เพราะมันเป็นวิถีชีวิตของเขา
0: เพราะว่าเพิ่นกินมาตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่เฮาแล้ว
1: แม่น
0: ก็ว่าเนี่ยถอดกันสิเห็นได้ตะแมนไม่ตะขัดนี่ก็บ่ได้อื่นเป็นได้เป็นหยังนั่นนี่นะ
1: บ่ได้เตรียมมามื้อนี้รายการใหม่เต็มๆ
0: มา2คนแท้ๆเนาะนะครับทุกสิ่งอย่างมันก็เลยว่าเนี่ยเฮาก็เป็นคือจังว่าซอฟต์พาวเวอร
1: ์ครับ
0: ซอฟต์พาวเวอร์คือ
1: ไฟตก
0: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
1: ๆ
0: เฮานี่ก็คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของ MBT ภาคอีสานนะครับเพราะว่า MBT ภาคอีสานเนี่ยต้องมีโจอีสีเมืองขอน
1: ครับ
0: ต้องมีสีปล่อยลำทะเมน
1: ต้องมีพี่นุ่งนิ่งเอวดวง
0: ต้องมีพี่นุ่งนิ่งเอวดวงต้องมีทอมมี่ที่อีสานต้องมีพูดได้ล่ะหลาย
1: ๆถึงสะเรน
0: ถึงสะเรนนะครับแล้วก็มีน้ำฝนจังซี
1: ่
0: มีไผอีกล่ะ
1: อือ
0: หลายคัก
1: แม่น
0: ทุกคนก็ต้องได้ออกเทวทัศน์กันเบิด
1: แม่น
0: นะครับพี่น้องเปิดมากกะแล้วก็พี่น้องผู้ที่เราฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อม
1: แม่นทักทายด้วยครับ
0: เอ้ยพี่น้องได้ยินแต่เสียงโจอี้สีเมืองขอนสมัยก่อนเปิดวิทยุมาสมัย AM พุ่นเนาะ
1: ทุกทีมเด้อติ
0: บ่ทุกทีมเฮ็ดหยังเพิ่นได้ยินแล้วเพิ่นก็อยากขอเพลง
1: อ๋ออยากขอเพลง
0: พี่น้องผู้ใดครับอยากจะขอเพลงนะครับ
1: ครับ
0: มีเพลงให้ขอด้วยครับนะครับแต่ว่าก็ร่วมส่งกําลังใจดีๆมาได้นะครับพี่น้องผู้ที่ฟังวิทยุไปนําหรือว่าเปิดทางโทรทัศน์ไปนํากับ NBT ภาคอีสานนะครับทาง Facebook
1: แฟนเพจ
0: แมนอีพีที่ภาคอีสานกสิมีรายการนี้ขึ้นนะครับพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์ได
1: ้
0: แม่มีหน้าเด้อสันว่าเจ้าสิมาอ่านขอเฮ็ดหยังสนอก
1: แน
0: ่มันโทรมาฮัลโหลล่ะแม่มีหน้าเด้อว่าสันว่าเจ้าสิมาอ่านขอเฮ็ดหยังว่าซาด้าข่อยก็มีคือกันดอกก็สันว่าบ่แม่นแม่ซื้อมีหน้าสันว
1: ่
0: า
1: อ๋อเออก็ได้ว่า
0: จะได้เถียงกันเอาวิทยุแม่ก็ทักเข้ามาได้ให้ลูกให้เต้าได้เว้าได้จานําม
1: ี YouTube บ่นี
0: ่ฮะ
1: YouTube มีบ
0: ่ YouTube ก็มี YouTube ที่ช่อง
1: News MBT ขอนแก่นก็ตัวหน้าไฟจะก็
0: คือว่าดีคักเนี่ยเนาะในราคาเขากลับมาในเสือของสีแดงสดใสยามาว่าเสือแถมปุ๋ยด้วย
1: มาแมนเด้อ
0: ยังไปลุกแขวจักบาทดิ
1: เนี่ย
0: เสียแถมปุ๋ยจะได้เสือยืดแขนเหี่ยวคัก
1: สวยบ่
0: เสียปุ๋ยยิบเสร็จมา
1: สวยบ่นี่สวยบ
0: ่สวยสวยเสือสวยคักเสือเสือโลโก้ก็งาม
1: นะเพิ่นน่ะ
0: เพิ่นบ่ให้เว้าฮอดดอกเพิ่นว่ามันสิว่า
1: บ่เป็นหยังดอกเน
0: าะฉะนั้นนะเพราะว่ามันเป็นสิประสิทธิ์ไทยอินเดียเอียงนี่โอ้เสียอีป้ายประมูลโอ้โอเคฮะเป็นบ่
1: สวยงามเนาะเพราะข้างหลังมันหยังอี
0: ฮะข้างหลัง
1: จะมีหลังอย่างเงี้ย
0: พออันนี้ก็จะนะครับเอาวันนี้ก็มีหลายอย่างเด้
1: ครับ
0: เอ้เหี้ยเอ้ย
1: อีหยังแน่เหรอพี
0: ่เรื่องของสิพาไปกินเอียงนี่อาหารสั้นสูง
1: เอ้าแม่นหยังล่ะ
0: อาหารสั้นสูงอาหารไตคือหยังเหรออ
1: ึง
0: ถูกต้องโมว่าตะบักไตโมว่าตะบักไตฮัลโหลจะไปเที่ยวขอนแก่นนะว่าสันว่าที่ขอนแก่นมีอาหารใต้ขายไหมว่าสันว่ามูกับอีสานแท้เนาะแล้วกันโอ้มีเดี๋ยวจัดให้ว่าสันผัวละขี้ไปฮอดจะว่าต้มอือจะว่าแม่งกินนู่นขัวจะว่าแม่งกอกเนี่ยอาหารใต้ตัวไหนช่วยดูสิกว่าจะได้กินนะไม่ใต้มันจะได้กินหรอว่าสัน
1: บอกแค่นี
0: ้
1: ว่าแต่อยากงัวแล้ว
0: มันเล่นโดนแล้ว
1: มันเล่นโดนแล้วรายการโซข่าวฮ่องกะเล่นเดมุกนี่นี
0: ่แมนแต่ว่ารายการนี้ก็คือซ้ำโซข่าวแหละแต่ว่าเป
1: ็
0: นโซข่าวพลัส
1: สเปเชียลไงพิเศษ
0: สเปเชียลไก่ย่างซุกหางมดแดง
1: นั่นน่ะ
0: มดแดงก็อยู่ตะมันเลยดิแต่ว่าไก่ย่างจะได้ไปหาซุกเขาได้ไหม
1: จะเนี่ยอันเนี้ย
0: กินไปหาซุกกันเนี่ย

0: เน
1: า
0: ะไก่ย่างสุกหังมดแดง
2: เม
0: นูอาหารสันสูงมื้อนี้บ่าวหน้าเอียงนี
2: ่
0: บ่าวหน้าจอนจัด
2: บ่แม่น
0: บ่าวหน้าขาจะซื้อนําบ่าวหน้าพะเนจรคร
2: ับว่าเพิ่น
0: ว่าจอนจัดจากสพทมหาสารคาม
2: ครับ
0: ซอยจุซูชิ
2: แน่
0: เรื่องของอาหารอีสานเนี่ยจังเคยว่ายังก็เลี้ยงกินเนี่ย
2: ครับ
0: สําคัญ
2: อื
0: ้อซอยจุนี่กันเอาชิ้นน่ะไปรั่นมา
2: ให้รั่นมา
0: แล้วก็เอามาจิ้มกับแจ่วที่เป็นแจ่วเพี้ย
2: เพี้ยขมๆ
0: ใช่ขมแล้วก็มาทานมันก็เป็นแค่มีทั่วไปแล้ว
2: นี่เคยกินน
0: ่ะอะไรนะ
2: ไม่เคยกิน
0: นาโตนี่สนิทแบบเอาเค้าออกแล้วจูงเข้าปากคนป่วยตัวบ่เดี๋ยวว่าจริงต้องมากินซ้ําสู้สิซ้ําเหตุซื้อดอก
2: รายการนี้บุหรี่เสรีเต
0: ซีรีจะควงกันมันสิมากินบ่เป็นหยังซ้ําซี่งัวจูงเอาเค้าออกจูงเข้าปากรุ่นนั่นรวดเนาะแล้วสิพาไปเบิ่งกันซอยจุซูชิเป็นยังไงจากสวทขอนแก่นเสี่ยวหม้อฝากพี่ฝากน้องคุณผู้ชมกันนะครับเนาะเพิ่นสิให้เฮาว่าตอนใดคือตอนนี้มั้ย
2: บ่รู้ดิ
0: เออคือตอนแรกนี่เพิ่นว่าตอนนี้ก็คือเป็นตอนสําหรับอีสานสําหรับคืออาหารที่เป็นของอีสานบ้านเรา
2: ครับ
0: นะครับอาหารอีสานบ้านเฮามันก็มีหลายอย่างคือจังโจอีสีเมืองขอนบอกสู่ฟังพี่น้องครับว่าสิเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านอาหารที่มาจากไอ้อย่างเอาของพื้นบ้านมาอัพขึ้นมาให้มันดูน่าเชื่อถือให้มันเป็นแต่เป็นตะกิน
2: ครับ
0: อย่างเช่นเอียงก็เฮาเนียวใบโบกเคยเบิ่ง NBT 11ที่มีอีสานบ่ได้กันโซเข้า
2: เคยครับ
0: เชฟคำนั่งเพิ่นเอาข้าวเหนียวใบโบกมายกระดับจากข้าวเหนียวใบโบกเนี่ยบักม่วงน้อยโซเฮาสิได้มาอันบ
2: ่
0: เฮาก็ต้องไปหาเก็บมาจากป่าจากดงจากหยังแล้วสัวสิได้มาเป็นบักม่วงน้อย
2: ครับ
0: นะครับก็ต้องไปญาติกันกับเด็กน้อยอีกหลายคนสัวสิได้มาแล้วมะม่วงน้อยเนี่ยหรือว่าแมงโก้สมอลเนี่ยมันมีความหอมมีความที่หอมแล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วเราเอามาทานกับข้าวเหนียวมูลเน
2: ี่
0: ย
2: เอามายัดสติ๊กเกอร์ไว้นี่เนาะ
0: yes ยัดเข้าไปให้มันแบบแน่นๆแน
2: ่
0: นๆแล้วก็ทีนี้เราก็เอาในข้างในมันออกนะ
2: ครับ
0: เราก็ยัดข้าวเหนียวเข้าไปแล้วก็
2: เราลึกในไม่ได้เหรอ
0: ลึกในไม่ได้คาคอไม่ใช่ในแบบกล้องนะไปหาทำแล้วเราก็เอาข้าวเหนียวยัดเข้าไปแล้วก็เอาปากนี่แรนเอา
2: แรนเอาแล้วมันจะเป็นหอยแค่ขุดรู
0: แค่คากลาบอยู่บนปีกนั่นแหละคือการกินข้าวเหนียวที่ถูกต้อง
2: นี่คือเสน่ห์ของอีสาน
0: yes แต่ข้าวเหนียวบักม่วงถ้าเฮากินแบบข้าวเหนียวบักม่วงใบโบก
2: ครับ
0: เฮากินแบบธรรมดามากกว่าธรรมดาแต่ถ้าเรารังสรรค์ขึ้นมาบนโต๊ะอาหารที่เป็นแบบโต๊ะระดับแบบเชฟเทเบิลที่เป็นแบบยกระดับขึ้นมาจากคำละบาทไม่ใช่กลายเป็นคำละ50คำละ100นี่คือว่าการนำอีสานมาต่อยอดทั้งสินะต่อยอดความเป็นอีสานต่อยอดความเป็นพื้นบ้านสู่สากลทั้งสินะคนกสิได้เห็นฝรั่งเห็นกสิได้โหเขาเนียวบักม่วงใบโบก
2: มันสินะมีแล้วที่มาของรายการสเปเชียลมองอีสานสเปเชียล
0: สเปเชียลพี่น้องผู้ใดนะครับพี่น้องผู้ใดกสิเข้าช่วง2จังน้อย
2: ฮะบ่แม่น
0: เดี๋ยวเราคอยเป็นคนแบบปากบ่ตรงก็ปากตรงก็ใจตัวเอ็นยังเว้าไปเบิดเล่นนะคือมื้อกี้ว่าฮ้อนจังได๋ก
2: ็สเปเชียลช่วง2
0: พี่น้องผู้ใด
2: ครับ
0: ที่อยู่บ้านเฮาที่เบิ่งรายการอยู่ตอนนี้อยากจะนําเสนอความเป็นอีสานอยากจะนําเสนอความเป็นบ้านเจ้าของ
2: ครับ
0: เปิดโอกาสให้พี่น้องได้ส่งคลิปนั้นเข้ามาผ่านทางเพจของ NBT ภาคอีสาน
2: นั่น
0: นะครับคือถ่ายคลิปแนวนอนมาเด้อนะครับว่ามันถ่ายแนวตั้งเด้บ้านผู้ใดเบิ่งโทรทัศน์แนวตั้งกับถ่ายแนวตั้งบ่โหลดถ่ายแนวนอนมาสู้ว่าไปเห็นเอียงที่แปลกๆที่เป็นความเป็นอีสานพี่น้องถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาทั้งเพจ NBT ภาคอีสานให้โจอี้สีเมืองคอนเนซีปล่อยได้นําเสนอ บ้านพี่น้องคลิปพี่น้องได้ออกอากาศรับไปเลยครับสติ๊กเกอร
2: ์ใช
0: ่ผมมียังไง
2: เอาฮันข้าเจ้าถ่ายคลิปเดียวมาให้หน่อยนึงสวัสดีครับพี่น้อง
0: เฮ็ดมาพี่น้องถ่ายคลิปเลี้ยวเปิดหน้ามีหน้าเจ้าของส่งมาได
2: ้ครับ
0: เราจะนําคลิปท่านออกอากาศให้ด้วยนะครับนี่ก็คือว่าเป็นการผสมผสานกันจากคลิปพี่น้องทางบ้านอยากให้พี่น้องได้เป็นนักข่าวนํากันอยากให้พี่น้องได้เป็นผู้ประกาศโทรทัศน์นํากัน
2: ครับ
0: อันนี้คือเฮาเปิดโอกาสให้พร้อม
2: รับไปเลย1ไล
0: ค์รับไปเลย1ไลค์นะครับ1แชร
2: ์ครับ
0: นะครับก็คือเฮา10,000รายการเฮานี่แหละเนาะ
2: แม่น
0: นะครับอันนี้ก็คือร่วมส่งต่อสิ่งดีๆนะครับทั้ง NBT ก็ร่วมที่จะมอบสิ่งดีๆกลับไปหาพี่น้องคือจังหวะล่ะเป็นทีวีของคนอีสาน NBT 11ภาคอีสานทีวีของคนอีสาน
2: นี่
0: ร้องได้บ
2: ่บ่ได
0: ้ร้องบ่ได้จังได๋นําเปิดใส่หูเสมอเนาะเอาล่ะครับช่วงหน้าสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งกันนะครับนอว่าเป็นจังไดนะครับกับมื้อนี้มีทางสพทมหาสารคามกับสพทขอนแก่นส
2: าม
0: มาฝากพี่ฝากน้องคุณผู้ชมกันนะครับเนาะ นี่ละนะครับนอกไปเบิ้งคลิปแรกกันเลยนะครับคลิปแรกนี่มาจากสวทมหาสารคามพี่น้องครับผมนะฮะเพื่อนบอกว่าเปลี่ยนเกี่ยวกับนี่ละสุดยอดวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ชาวอีสานยกให้เป็นอาหารสั้นสูงพี่น้องครับอาหารสั้นสูงบ่ต้องขึ้นไปกินอยู่ทั้งสั้น2สั้น3ได้พี่น้องครับบ่ต้องไปขึ้นทั้งโรงแรมสูงๆครับคงหนีไม่พ้นนี่แหละครับไข่มดแดงครับมื้อนี้ครับเบาหน้าคารอครับจากสวทมหาสารคาม15ไปเบิ่งนะครับเมนูฟิวชั่นพื้นบ้านไก่ย่างซุกหั่งมดแดงเป็นยังไงเชิญครับ
1: สวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนครับมื้อนี้สวทมหาสารคาม15พี่น้องมาเบิ่งเมนูเด็ดเมนูสั้นสูงสูงอีหลีครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ถึงปลายใหม่นั่นก็คือไก่สุกหั่งหมดแดงเมนูสูตรโบราณที่หากินยากครับมื้อนี้ครับสิพาไปเบิ่งตั้งแต่ขั้นตอนเรื่องของการสอยหมดแดงจนฮอดการฉีกไก่พุ่นล่ะครับไปเบิ่งกันเลยครับขั้นตอนการหาวัตถุดิบหาไข่มดแดงครับโอ้ยพี่น้องการที่สิได้ไข่มดแดงนัวๆมาเฮ็ดไก่สุกนี่มันต้องแลกด้วยความขั้นพุ่นล่ะพี่น้องเฮาต้องเลือกข้าวหมดแดงที่ตรงๆใหญ่ๆขาวจั่วแบบนี้ล่ะครับพี่น้องจังซี่ได้รสชาติที่แซ่บเนาะขั้นตอนในการเตรียมไก่สุกครับพี่น้องกะสิต้องใส่ไก่ที่เป็นไก่บาดเท่านั้นเนาะครับเพราะว่าเนื้อจังซี่แน่นนึบเหนียวเครื่องมักเข้ากับสีมีค่าตะไคร้ใบบะกูดตำให้ละเอียดครับประกาศเอามาท่าให้ทั่วตูไก่นะครับบัดนี้ล่ะครับขั้นตอนสำคัญก็คือการที่อื่นว่าสุกนี่แหละครับก็คือการเอาไข่หมดแดงกับโตหมดแดงนี่แหละครับมาสอดเข้าคางในท้องไก่นะครับประกาศเอามาแหวะหรือว่ามาแซ่ไว้ในห้างหมดแดงให้หมดแดงลุ่มตอดลุ่มเหนียวไซนะครับความสมของเหนียวหมดแดงนี่ครับพี่น้องกับสีเฮ็ดให้เนื้อไก่นุ่มนิ่มมักไว้จะข้าวหนึ่งกับสีแดงรสชาติมันซึมเข้าไปกับเนื้อไก่นะครับเนาะกันตอนนะครับสำหรับการย่างนะครับเนาะสำหรับพ่อมักได้ที่แล้วเฮากะสิเอามาหนีบไม้ไผ่มัดให้แน่นแล้วก็ขึ้นเตาถ่านไฟอ่อนๆนะครับย่าใจฮ้อนเด็ดขาดครับพี่น้องสิได้ไก่ที่แซ่บนัวสำหรับไก่สุกหั่งไข่มดแดงนี่กะขั้นไฟแห้งไก่มันกะสิไหม้ก้อนสุกกลิ่นหมดแดงพอย่างมันถึกไฟนี่โอ้ยหอมหวนชวนหิวอีหลีล่ะครับพี่น้องอย่างไปเรื่อยๆครับจนว่าหนังกรอบสีเหลืองงามๆนะครับการเฮ็ดไก่สุกหั่งหมดแดงนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นเมนูพื้นบ้านอีสานที่โดดเด่นเรื่องของกลิ่นและก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จากรสของหมดแดงเลยครับที่สีเฮ็ดให้เนื้อไก่นุ่มและก็มีรสชาติสมฝาดจักน้อยหนึ่งนะครับขั้นตอนหลักประกอบกะสิมีการมักไก่นะครับการเตรียมหั่งหมดแดงการย่างวัตถุดิบและอุปกรณ์ไก่บ้าน1ตัวการทําความสะอาดถอนขนหรือว่าแบะตัวไก่นะครับเครื่องมักนะครับกะสิมีกระเทียมพริกไทยหากผักซี่ซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยเกลือไข่หมดแดงนะครับปริมาตรก็ตามที่เฮาหมักนะครับเนาะอุปกรณ์นะครับกะสิมีหั่งหมดแดงที่ยังมีหมดแดงและกะไข่อยู่นะครับทั้งไม้ไผ่สําหรับการหนีบไก่หีบไม้ในการเฮ็ดนะครับกะสิมีการหมักไก่บ้านและกะล้างไก่บ้านให้สะอาดผักให้เสร็จน้ําและกะจังใส่ซ่อมจิ้มให้ทั่วโตไก่นะครับเนาะเพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปกับเนื้อไก่ที่หมักว่าจะเป็นกระเทียมพริกไทยหากผักซี่ที่ตําละเอียดซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยนะครับและกะเกลือทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับพี่น้องหลังจากนั้นครับก็ให้เตรียมหั่งหมดแดงนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนเด็ดนะครับเนาะนําหั่งหมดแดงสดนี่นะครับมาจองฮู้หรือว่าเอาไข่หมดแดงที่หล่นลงมานะครับพร้อมกับหมดแดงตัวน้อยๆมาท่าให้ทั่วโตไก่หรือว่าสอดใส่เข้าไปในท้องไก่ที่เพิ่นเอิ้นว่าไก่สุกเนาะครับเนาะหรือว่าเป็นการวางในหั่งหมดแดงทิ้งไว้จักคราวนึงนะครับเพื่อให้หมดแดงเหนียวใส่เนื้อไก่นะครับความสมของหมดแดงนะครับให้เฮ็ดให้เนื้อไก่นุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ให้หนีบไก่ละกะอย่างน้ําไก่ที่สุกหมดแดงนะครับหนีบโดยไม้ไผ่หรือว่าเสียบไม้ยางกับไฟอ่อนๆหรือว่าถ่านไหม้นะครับจนว่าเนื้อไก่สุกเหลืองนะครับก็สิสามารถถ้าไข่หมดแดงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้กลิ่นหอมสําหรับพี่น้องนะครับก็สามารถนําไปกินได้กับข้าวเหนียวห่อนๆนะครับทั้งจิ้มแจ่วพริกป่นหรือว่าจิ้มแจ่วเคล็ดลับไก่บ้านนะครับซึ่งต้องใส่ไก่บ้านที่มีเนื้อแน่นแล้วก็เลือกช่วงหมดแดงที่กําลังว่างไข่หลายๆนะครับก็สิได้รสชาติที่สมนัวนะครับต้องใส่ไฟอ่อน ก่อนสิไปอย่างนะครับเนาะเปลือบ่อให้ข้างนอกไม่ก่อนข้างในสุกนะครับมาครับพี่น้องมาบัดนี้สุกแล้วนะครับกลับมาเบิ่งนะครับว่าไข่มดแดงขาวๆที่แทรกอยู่ในเนื้อไก่เห็นแล้วนะครับตามภาพนี่ก็โอ๊ยทั้งผักทั้งน้ำลายไหลน้ำลายแตกนะครับพี่น้องทั้งได้รสชาติจากความสมของเหนียวหมดนี่แหละครับประกาศความนัวจากเครื่องเทศรวมถึงความมันของไข่มดแดงนะครับเข้ากันปันกิ่งทองกับใบยกผลกาพี่น้องจำกับแจ่วพริกผงข้าวเหนียวห่อนๆนะครับเอาสร้างมาแหลกจึงได้กับบ่ยอมกับพี่น้องนี่แหละครับวิถีบ้านเฮาของกินตามฤดูกาลที่ธรรมชาติปันมาให้ไผบ่เคยลองต่างลองให้ได้นะครับสำหรับมื้อนี้ครับขอไปจำแจวกินกับไก่ย่างสุกห้างหมดแดงก่อนเด้อครับ
0: ขอบคุณบ่าวหน้าขารอสวทมหาสารคามเขาเนี่ยไปตำแจวกันว่าซั่นบ่กินกับไก่ย่างสุกห้างหมดแดงห้างหมดแดงมันก็อยู่ซื้อไก่ย่างมื้อน
2: มื้อก็ไปสุกเขาฮะ
0: นี่แหละอยู่นํากันแบบ
2: คนเกเรปานนั้น
0: อีกแล้วครับซั่นที่ไปหาสุกห้างหมดแดงเลยนี่ล่ะ
2: รสชาติมันสิเป็นจังได๋ห
0: ึแม่ไก่เคยกินอยู่
2: เป็นไงครับ
0: มันจะออกสมสมแบบ
2: สมสมจากหมดเนาะ
0: แม่สมจากหมดนะครับคือไก่ย่างสุกห้างหมดเนี่ยเป็นอาหารที่แบบว่าเคยไปการรังสรรค์เมนูที่แปลกใหม
2: ่
0: นอกจากสิไก่ย่างสุกห้างหมดแดงพี่น้องครับที่ได้มาจากหมดแดงเนี่ยต้มปลานิ่นใส่หมดแดงกับแซ่บนะครับเอาเปิดภาพขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยทีมงานไก่ย่างสุกห้างหมดแดงหาเห็ดง่ายเพราะใกล้เนี่ยต้องเป็นใกล้บ้าน
2: ครับ
0: เพราะว่าใกล้บ้านเนี่ยมันจะมีความเหนียวนะครับมีความที่แบบเหนียวแล้วก็รสชาติมันจะแบบว่ามีความเป็นบ้านๆน่ะ
2: มันหึนไหม
0: มันไม่รึนมากคือมันจะมีความเป็นไก่บ้าน
2: ครับ
0: คือไก่บ้านเนี่ยมันสิต่างจากไก่ตลาด
2: ยังไงครับ
0: ไก่ตลาดมันจะนุ่มเห็นไหมไก่บ้านมันก็จะมีความที่เป็นเหลืองอุยหุยเนี่ยการที่ต้องเฮ็ดเนี่ยมันต้องไม่หนีบหนีคือกันต้องไม่ไพ่พร้อมเด
2: ้อ
0: ที่ไปหาเอาพลาสติกมาเฮ็ดก็ไม่ได้หิวนะครับแล้วก็การไม่คัดหนีบมันก็ต้องเป็นตอกหรือเป็นติ้วไม่ไพ่มาพัน
2: บ่ฟังบ่ได้
0: ฟังบ่ได้ฟังมันก็เปียนี่ล่ะครับก็คือว่าเคล็ดลับความหอมก็คืออยากจะให้มันแซ่บอีกก็คือหมักใส่สมุนไพรก็สิเป็นกระเทียมพริกไทยหรือว่ารากหักผักชีและกะที่สำคัญหยอดน้ำปลาแดกจักหน่อย
2: หูยบ
0: ่หลาย
2: เด็กกินนั่นเด้อ
0: ผู้แล้วแซ่บยู่ฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้แล้ว
2: อืม
0: จะยู่ฟ้าไว้ผู้แล้วนะคร
2: ับ หมดงามแดกมันสุกได้บ่
0: อันพาไทพี่น้องตัวไปต้องกินบ่นหมดแดงเงินไฟตะนั้นสิกินได้บ
2: ่เนี่ยมันจะผสมคือกันสิ
0: มันผสมหมดทั้งแหมหมดกัดจิบๆแม่นบ่
2: อืม
0: สิไป
2: อันหมดงานนั่นแหละเอ้อันนี้ก็เอิ่มหมดหยังฮะ
0: หมดแดงบ้านตัวกินหมดน้อยติแต่ว่าสั่นหมดดําคือบ่หาเก็บกินใส่ปากเด้อโอ้ยลั่นทะเม่นใช่มือจะเป็นหากินน้องสั่นเน
2: า
0: ะ
2: บ่มีเด้อนี่ทางบ้านนี่บ่มีเด้อนี่บ่เคย
0: เฮ้ยอยู่ขอนแก่นเพิ่นก็เฮ็ดกินสารอันนี้สารคามเพิ่นเฮ็ด
2: สารคาม
0: แม่นพี่น้องเบิ่งนะครับเวลาที่เพิ่นน่ะเพิ่นจะให้มันกัดก่อนไม่ใช่การทรมานสัตว์เป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านเห็นบ่เพื่อก็ไปแข็งไฟจักหน่อยนึงแล้วก็ห้อยเกียจักหน่อยมันเข้ากันมันมีความสมที่แบบว่าสมไปปลายแบบโอ้ยหิวเข่า
2: จิ้มน้ำจิ้มแจ่วเนาะบัดนี
0: ้บาปเด้อเบาหน้าขารอเจ้าสัปดาห์ต่อไปจะต้องเอาไก่ย่างสุกข้างหมดแดงมาตอดมูข่อยในการย่างมันสิมีไหมแน่นี่ในย่างแบบพื้นบ้านของแท้
2: ครับ
0: ย่างแบบบ้านๆของแท้คือต้องมีไหมบ้างนะครับมันจะได้ความหอมและความอร่อยกินกับข้าวเหนียวพี่น้องครับคือสุดยอดแล้วนะครับน้ำมันกับสุดสมากาแต่ว่าหมดแดงเนี่ยไข่มดแดงนี่โปรตีนสูงนะ
2: ครับ
0: ใครที่เล่นเวทเล่นกล้ามแต่มีไขมันที่ต่ำเมื่อเทียบกับไข่ไก
2: ่
0: พอสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพมีธาตุเล็กแคลเซียมแล้วก็บำรุงเลือดแล้วก็กระดูกด้วยเมื่อไงเดี๋ยวเรากิน
2: นี่บ
3: ่โอ้แซ่บคักโอ้แต่ไก่ย่างสุกไข่มดแดงนี่ผมว่ามันแซ่บด้วยครับมัน
0: อันมือว่านี่พ่อกลับไปหาผู้แล้วหาปลาเข็มมาให้แบบได้ผู้แล้วมาหาแล้วบ่ดีโอ้ยหาบ่ได้ก็เลยไปพ่อไก่ขอเขามาในคลองพอดีตัวพ่อก็จับลุ่มมาแล้วโขนมาสุกข้างหมดแดงลาวว้ายแซ่บจนสุดยอดมากอุปนิสัยการข้องพออยู่บ่เห็นบ่ว่าได้ว่าหมดแดงมันต้องไปหามาได้ล่ะหมดแดงมันตรงอย่างน้อยนึงก็ต้องหมดแดงนาฝนตัว
2: ครับ
0: เห็นบ่ดิพ่อเฉียวขังซุบังเนี่ยเห็นบ่ฮะเนี่ยขังจักร้อยนึงเนี่ยพ่อไฟมันแหมมันก็ขังพ่อถ้ามันสีออกหลังๆก็พอดีกินมันก็แซ่บตัวฮะเฮ้ยแต่แค่นั้นก็กินกับข้าวเหนียวนี่จำเจ้าจักร้อยนี่ว่ะสุดยอดตัว
2: ขอดิคนผ่านนิทานกล่อมเก้าเลย
0: ป่านนี้ท่านกล่อม
2: เ
0: อล่ะครับผมขอบคุณเบาหน้าครับรอจากโซโต้สารคามอันต่อไปไปใส่ป่านนี้สิปล่อย
2: เอ้ากลับมาขอนแก่นต่อป่านนี
0: ้บ่มีความหนุ่มนวลของการใส่ภาษาอีกแล้ว
2: เอาเมื่อกี้นี่พี่กับวางได
0: ้เอ้าจะไปอย่าไปหาเอาคนนึงกําลังเสียวเขาขอปากกระตกมือปอกแหลกอีกแล้ว
2: อีกแล้วเจอ
0: เอ้าพี่น้อง
2: เอ้าพี่น้องครับกลับมาที่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้อง สิพาไปเบิ่งซูชินี่นะครับจากเนื้องัวสดๆนะครับเพิ่นบอกว่าเมื่อร้านอาหารปลาเก่าแก่นะครับ
4: อยู่ที่ตกลงว่างูดู
2: งู
4: ฮะ
2: งู
4: งูมั้ย
2: งู
4: อันเอาชื่อว่างูเลยมั้ยตัวสีทองมั้งเน
2: ี่ยอุ๊ยสแน็ค
4: โหยกินลิ้นครับ
2: อาข่าวนี้วันนี้ข้าวดิข่าวไปโอเคครับเมื่อร้านอาหารปลาเก่าแก่นะครับอยู่ที่อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเพิ่นปิ้งไอเดียเสิร์ฟซอยจุ
4: ปิ้งไอเดียบนปิ้งไอเดีย
2: เนี่ย
4: ปิ้งไอเดียคือปิ้งไก่เมื่อสักครู่นี้
2: ภาษาอีสานเด้
4: ก็ปิ้งปิ้งตั้งนั้นดิแต่เป็นว่าแบบอีสาน
2: ขาดเทียนยังสันเด
4: กันบ้านนี่ว่าอย่างเนาะก็ต้องมีกันแบบตีแน่นะ
2: ตีแน่เนาะ
4: แตง
2: แตงหอดใส่ดาวหิ้วมังหันนี
4: ่หอดปิ้งอะไร
2: หอดปิ้งไอเดียนะครับซอยจุบนแท่นไม้สไตล์ญี่ปุ่นกลายเป็นเมนูเด็ดของทั้งร้านนะครับจนลูกค้าแฮ่แฮ่อีกแล้วได้บี
4: แฮ่สุยางตัวคนอีสานมักแฮ
2: ่แฮ่อย่างแน่เอามีอย่างแน่ยิ่ง
4: เกิดกับแฮ
2: ่
4: เจ็บกับแ
2: ฮ่
4: ตายกับแฮ่แต่งงานกับแฮ่บวชกับแฮ่
2: ครับ
4: ทุกอย่างต้องแฮ่เหมือน
2: อันนี้ลูกค้าเพิ่นแฮ่รีวิวนะครับจากเมนูบ้านๆสู่เมนูที่เป็นไวรัล
4: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งไปรีวิวไปรีวิวสิที่แฮ่รีวิวกล่องเงาซึ่งตะพ่นตีไปน้ำกันนี่เนาะรีวิวยัง
2: รีวิวซูชิ
4: ตี
2: แอน
4: ตีงไหน
2: จากเมนูไอเฮซูเมนูสุดไวรัลอินเตอร์นี่นะครับรสชาติสิเป็นยังไงติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานนี่นะครับ
4: ครับ
5: ถ้าว่าฮอดเมนูซอยจูค่ะเมนูสุดคลาสสิกของชาวอีสานหลายคนคงนึกภาพเนื้อสดๆตับหวานๆมาในจานสังกะสีกินคู่กับแจ่วขมแม่นบ่ค่ะแต่ลืมภาพจำเดิมๆไปได้เลยค่ะเพราะมื้อนี้ค่ะสิพาไปที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นกับเมนูที่กำลังดังในโลกโซเชียลค่ะเมื่ออาหารปลามาพอกับอาหารญี่ปุ่นจนกลายเป็นซอยจูซูชิค่ะหน้าตาสิเป็นแบบใดรสชาติสินัวซ้ำใดไปเบิ่งพร้อมกันเลยจ้า

บ่แม่นร้านโอมากาเซกลางกรุงเทพฯเด้อจ้าแต่นี่คือร้านพรทิพย์อาหารปลาร้านเด็ดเก่าแก่เปิดมาโดนกว่า16ปีค่ะอยู่อำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นที่มีชื่อเสียงด้วยการนำเมนูซอยจุค่ะมาจะเสิร์ฟแบบใหม่บนแท่นใหม่สไตล์ซูชิยกระดับอาหารบ้านๆให้เบิ่งพี่เนียมจนเป็นเมนูเด็ดที่ไผมากก็ต้องสั่งค่ะเจ้าของร้านคุณสุปราณีหัตถกิจค่ะบอกว่าแนวคิดในการจัดเสิร์ฟซอยจุในแบบนี้เกิดจากอยากเฮ็ดให้เมนูบ้านๆมีความสวยงามและกระสุดตาหลายขึ้นก็เลยลองนำซอยจุค่ะมาจัดบนแท่นใหม่แบบซูชิซึ่งสร้างเฮ็ดแท่นใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อเสิร์ฟออกมาแล้วค่ะเห็ดไห่เมนูนี้โดดเด่นและก็เป็นตาแซ่บเห็ดไห่ลูกค้าส่วนใหญ่หันมาสั่งซอยจุในรูปแบบนี้หลายกว่าการเสิร์ฟแบบใส่จานคือเก่าและลูกค้าก็ได้ถ่ายรูปเห็ดคอนเทนต์ลงโซเชียลอีกนําค่ะสำหรับซอยจุของร้านนี้ค่ะสิใส่เนื้อสดส่วนสันในที่คัดคุณภาพอย่างดีโดยเลือกใส่เนื้อสดสะอาดแบบมือต่อมือเพื่อความสดใหม่ในเซตหนึ่งประกอบด้วยตับหวานเนื้อสันในจัดพริกกระเทียมพอด้วยใบชะพลูเสิร์ฟคู่กับเจ้าแซ่บๆนี่สองแบบค่ะก็คือแบบสมแล้วก็แบบขมซึ่งมีรสชาติจัดจ้านตามแบบอาหารอีสานแท้ๆโดยจำหน่ายในราคาเพียง120บาทต่อเซตเท่านั้นค่ะเจ้าของร้านค่ะยังบอกอีกว่าร้านพรทิพย์อาหารปลาเปิดมาโดนและมีเมนูซอยจุนี่เป็นหนึ่งในเมนูหลักตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดร้านก่อนสิพัฒนารูปแบบการเสิร์ฟในรูปแบบซูชิเมื่อประมาณ3ปีก่อนนี้จนกลายเป็นเมนูเอกลักษณ์ที่ดึงดูดลูกค้าและก็นักท่องเที่ยวให้มาลิ้มลองกันค่ะ

0: อกจากเมนูซอยจุซูชิแล้วร้านก็ยังมีอาหารอีสานและก็อาหารปลาอีกหลายเมนูบ่ว่าสิเป็นต้มปลาสมุนไพรต้มปลาเนื้ออ่อนสุปหน่อไม้แกงไก่แกงอ่อมและก็เมนูพิเศษก็คือเนื้อกวางผัดพริกไทยดำผัดเผ็ดจระเข้และผัดเผ็ดนกกระจอกเทศและนอกจากนี้ค่ะยังมีเมนูตกไทยผันกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานโดยเมนูของหวานนับร้อนที่สุดแสนจะชื่นใจก็คือน้ำแข็งใสค่ะมีขายในราคาแก้วละ20บาทเท่านั้นกินแล้วก็ชื่นใจเหมาะกับอากาศห้อนๆในช่วงนี้หลายค่ะใครสนใจสิมาชิมหรือผ่านมาเที่ยวอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นต้องการกินอาหารอีสานรสชาติต้นตำรับพร้อมเมนูสร้างสรรค์ผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับไอเดียใหม่ๆสามารถเดินทางไปยังร้านพรทิพย์อาหารปลาถ้ามาตามถนนมิตรภาพจากตัวเมืองขอนแก่นให้ผ่านสี่แยกไฟแดงที่3เอิ้นว่าสี่แยกต้นตาลให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ500เมตรก็สิพอร้านทันทีค่ะหรือว่าสามารถสั่งล่วงหน้าหรือสอบถามได้ทางเพจ Facebook ชื่อว่าร้านพรทิพย์อาหารปลาซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าจนฮอด3ทุ่มเลยค่ะ
1: มี
2: ขอบคุณขอบคุณสาวสวยว่าไปรับย่องเด้
1: มาเป็นย่อง
2: ก็ซื้อสวย สวยน้องสวย
1: นะครับสมทขอนแก่น
2: สมทขอนแก่นชุติประภาสีบุญสมผู้สื่อข่าวจากสมทขอนแก่นนะครับส่งมาโอ้ไปทางเมืองพ
1: ้
2: น
1: แมน
2: เอียงก่อแยกไฟแดงต้นตาลอยู่อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับมีลานนี่ละไปเลยนะครับบอกว่าเบิ่งมาจากรายการอีสานอันนี้ก็มองอีสานสเปเชียลนะครับว่าไอ้เบื้องมาจากโจอีสีเมืองคอยสีปอนลำทมิน
1: ร
2: ับไปเลย1ไลค์นะมียังพิเศษอะไร
1: พิเศษ
2: นี่ล่ะสร้อยจูนี่คือเป็นวัฒนธรรมการกินของอีสานบ้านเฮาคือจังหวัดคือจังโจอีบอกสู่ฟังว่าถ้าเฮาเอาความเป็นอีสานมายกระดับยกคลาดขึ้นมาเนี่ยมันได้หลายเมนูสีปล่อยว่าสิเป็นเรื่องของการกินคือสำคัญเลยอีสานบ้านเฮาเนี่ยเพิ่นรังสรรค์เมนูนี่ได้ยาหลายอย่างเนี่ยพี่น้องคร
1: ับ
2: จังป่าแซลมอนเห็นบ่เพิ่นเก่ามาเฮ็ดเป็นหยังยำแซลมอนน้ำปลาเข้ากันดีไปน้ำกันลองซองจังนี้คือกันเนี่ย
1: เงื่องัวเอาไม่ให้เป็นอย่างนี
2: ้ไม่ให้เป็นซูชิไม่ให้เป็นค่ำจากที่จะกินธรรมดาแล้วเราก็ต้องเอาอะไรนะข้าวต้องเอาอันนี้จุบใส่ปากซูชิได้ยำ
1: แ
2: มนบอมันกับเสียรสชาติไปเพิ่นก็เลยว่าเอาสีซะไปเอามาเป็นค่ำเดียวกันที่จะกินแหนมเนื้องเนี่ยเห็นบ
1: อบอ
2: ยัดมาเอ
1: ้ยัดเลยบ
2: ่แม่นล่ะก็ยัดค่ำตาเรียกไปกินกับผู้ว่าว่าอะไรด้วยนี
1: ่ไปไหนพ
2: ี่ยายด้วย
1: ยาย
2: ไปกินพาไปกินหน่อยไปสันว่าพา
1: ซูชิติซูชิเมืองพลติ
2: จีบกันใหม่ๆ
1: ได้ไงพ
2: ี่เดี๋ยวเขาจะพาเตงไปกินนี่ไปสันว่าจะไปฮอดแล้ววันนี้มันคำไงดี
1: คำไงจะ
2: เป
1: ็น
2: จีสิอาปากกวงๆบ่ได้ยายผู้ว่าเพิ่นได้อาปากจ้อมๆนะหน้าวันน
1: ี้
2: เฮีย
1: มันกินจ้อมๆบ่ได้ครับนี่มันต้องยัดใส่ตาเรียกตาคน
2: มันเนี่ยมันสิมีลูกโดดเคยลูกโดดทำไมถึงว่าเนี่ยมีอะไรนะกระเทียมมีพริกโดดเนี่ยพริกอันนี้ก็จะสั่งแต่สั่งดิ
1: ตั้
2: งแต่ตำบกฮุ้งพริกนี่ก็สั่งสั่ง
1: เป็นไงครับ
2: พูดลงข้นมาหอมพูดลงข้นมาขิว
1: ก็หนามาปนบ
2: ่ข่อยชิ้นนี้เข้ามาขิวอะไร
1: พริกกันสิ
2: พริกนี่เนี่ยมันสำหรับกินคือพริกของอีสานแท้เลยเนี่ย
1: อันนี้คือลูกโดดน้ำข้าวใส่
2: แก
1: งน้อไม
2: ้แกงกินข้าวแกงน้อไม้เนี่ยได้แต่ว่าจิมากินแต่เรนนี่ข่อยว่ามันขิว
1: เ
2: วลาเบิ้ง
1: นะ
2: ข้าวเขาได้ผลแล้วอ้าม อันนี้แหละคือ
1: พอดีคำซะนี่
2: อันนี้คือคนบาป2026เด้อ
1: นี่บ่เอิ้นอีแล้ว
2: เพราะว่ายังตีว่ากินอ่างเฮานี่แ
1: ม่อีเดีย
2: ก็หิวเขาอยู่เลยนี่น้ำจิ้มนี่มันสิมีหลายแบบน
1: ี
2: ่นี่ได้เห็นบ่มันสิมีพริกโดดมีเนื้อมีใบอย่างน่ะใบชะพู่บ
1: ่แม่นครับคือว่าบ้านเฮาอีเลิศ
2: อันนี้เลิศนะครับแล้วก็ตักน้ำจิ้มใส่จักน้อยนึงนะครับคือผู้ใดมักขมก็ใส่น้ำจิ้มขมผู้ใดมักสมกับใส่น้ำจิ้มสม
1: ครับ
2: ครับแต่ส่วนมากนี่อีสานกับบ่ขมบ่แซ่บ
1: เฮ็ดเป็นคำแบบนี้เลยนะครับ
2: นะครับ
1: จากซอยจุดที่เขากินปกตินี่เขาว่าได้เฮ็ดเป็นคำแบบนี้แม่บอกพี่เขากระจิ้มเลย
2: จิ้มแมนเป็นจิ้มมันก็แค่เป็นก็แค่คือเอาเนื้อไปจิ้มมือซื้อมัน
1: แ
2: ต่บ่เกิดรสชาติที่แปลกใหม
1: ่
2: นะครับไม่กับเพิ่มมูลค่าบ่ได
1: ้แมน
2: เจ้าสวัสดิ์เนื้อชิ้นเดียวเนี่ยสมมุติเฮาไปมันชิ้นละบาทบ่เฮาลองเอานั้นเอานี้มาใส่เลยเฮ็ดเป็นคำเป็นคำเป็นคำเอาไม่การบอกข้าวเสียบซื้อนี่เป็นคำคือจังไงเขากินอยู่โรงแรมน่ะ
1: นูระดับแล้ว
2: ไอ้ค่ำหรือ20บาท30บาท
1: นั่นแหละที่มาของคำว่าสเปเชียล
2: แมน
1: เมนูธรรมดากับเป็นสเปเชียลได
2: ้แมน
1: ผัดกะเพราไข่ดาวพิเศษเอ้ยผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาว
2: แมน
1: พิเศษบ่
2: พิเศษ
1: พิเศษคือสเปเชียล
2: สเปเชียล
1: นั่น
2: ลยคือยังไรกันเนี่ยล่ะม้องอีสานคันม้องธรรมดามันก็เป็นม้องธรรมดา
1: แ
2: ต่นี่ม้องแบบสเปเชียลอีกหลายมุมมองนะครับของความเป็นอีสานให้พี่น้องได้เบิ่งลึกๆเบิ่งแบบแจ็บๆของความเป็นอีสานบ้านเฮาม
1: ันก็แจ็บ
2: ๆเบิ่งแจ็บๆเบิ่งแบบจบเจืออ ้
1: าวอาทิตย์หน้านี่เฮาเอาผู้รวมรายการมาเฮ็ดสดๆตรงนี้เลยบ
2: ่ได้เด้อเนาะบ่สิบ่ได
1: ้เฮาเฮ็ดเองก็ได้เด
2: ้แม่นเตรียมโตโลด
1: อีหยังแน
2: ่เตรียมโตทั้งดับพุ่งดับเพิงมาแล้วมุ่นนี่เล่ล่ะเฮาเฮ็ดเองล่ะที่มาหยังแน่เนาะ
1: ครับ
2: นั่นล่ะบะนีนขึ้นมาหยังก็อาหารที่เฮ็ดอีสานเนี่ยคือต้องเกิดจากเตาฟืน
1: แม่
2: นเตาถ่านเตาดังที่คือสิแม่เตาแก๊สบ่แซ่บ
1: บ่แซ่บ
2: คือจังแม่ข่อยล่ะ
1: จังได๋ครับ
2: มีแก๊สบ่ใส่1เข่า
1: เอ้า
2: 1เข่าเหนียวนี่พี่น้องลองบ่แม่นว่าให้พี่น้องลองพี่น้องเคยเฮ็ดมาแล้วให้คนสมัยใหม่นี่เฮ็ดเบิ่งลอง1เข่าเอาฟืนจูกับปาดเกลือมะออยแล้วดังไฟแล้วฟืนจูเนี่ยกับ1เข่าแบบใส่แก๊สอันใดแซ่บกว่ากัน
1: ม
2: ันก็ต้องเป็นดังฟื้นแม่นเพราะมันสิได้กินห้างไฟได้กินควันไฟได้กินอย่างอุ้มความแบบคนอีสานมันสิลึกแต่คันเป็นแก๊สมันสิพุ่นเข้ามาโอ๊ย
0: ดังแก๊สบ่1แก๊สบ่แซ่บดอก
1: แม่นบ่แซ่บดอก
0: เอาแข็ง
1: มันไงข่อยว่าจังซี่ตัวพี
0: ่ว่าจังได๋ล่ะ
1: 1แก๊สมันบ่สุก
0: เออ1แก๊สมันบ่สุกแม่นตัวแก๊สมันเบิดเนาะ
2: จะสร้างนะ
1: จะสร้าง
2: อ้าวเดี๋ยวครับพลาดไปนะครับในช่วงของอีสานอย่างก่ออีสานอินไซต์นะครับ2สวทนะครับสวทมหาสารคามสวทขอนแก่น
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีหลายๆสวทนะพี่น้องเนาะแล้วไปที่ช่วงต่อไปพี่น้องครับช่วงเราะรัวทั่วถิ่นอีสานเราะรัวทั่วถิ่นอีสานพี่น้องครับพาพี่น้องไปที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับบ้านแฮดอยู่ไสบ้านแฮดบ้านแฮดอยู่ไสไม่ไกลอยู่ใกล้เมืองขอนแก่นบ้านแฮดแค่แลดไปทางบ้านไผ่ออกไปจักน้อยก็เป็นอำเภอพล
1: นั่น
2: แต่งไม่เมื่อกี
1: ้
2: ลองอีกก็ได้พาพี่น้องไปเบิ่งนะครับเนาะนี่ล่ะครับเรื่องของศึกส้มตำลีลา
1: เ
2: ดือดสนั่นพี่น้องครับ
1: เอาก็เดือด
2: เดือดแล้วนะมันต้มน้ําไว้แล้วลืมปิดแก๊สเนาะ
1: นั่น
2: เดือดสนั่นครับนาเทศบาลตำบลบ้านแฮดพี่น้องครับกับการแข่งขันส้มตําลีลาภาพขึ้นหน้าพี่น้องเอาไปฟังเบิ่งว่ามวลประซําใดพวนล่ะ
1: ล่ะ
2: นี่เสียงล่ะเสียงนี่พวนล่ะ
1: พวนล่ะ
2: รอบแรกนี่ก็คือว่าเพิ่นให้โชว์ลีลาก่อนคือกรรมการเนี่ยสิมีคะแนนคือลีลาท่าทาง
1: คร
2: ับนะครับ10คะแนนรสชาติ30คะแนน
1: ครับ
2: แล้วก็การจัดจานยัง20คะแนนนั่นสินะแล้วก็ความคิดสังสรรค์อีกสินะก็คือรวมแล้วคะแนนเต็มล่ะ
1: ครับ
2: แล้วรอบแรกเนี่ยกรรมการเพิ่นก็คือให้คะแนนของลีลานี่เต็มทุกทีม
1: โอ้
2: เพราะว่าหยังติเขาเต็มร่วมกันนะครับแต่ละทีมก็ตั้งงัดไม่เด็ดท้องเจ้าของออกมากครับว่าจะเป็นลีลาต่างๆแต่ที่สำคัญครับการประกวดส่งตำลีลาบ่ได้มีแต่แค่ลีลาได้ครับ
1: อันไหนครับ
2: ต้องมีเรื่องของรสชาติที่อร่อยด้วยนะครับนี่แหละครับลีลาก็มาเต็มแล้วครับพี่น้องครับแบบชุดสวิงลิงโกอีโกบ้างกันแท้แน่นอน
1: คร
2: ับเบิ้งพุ่นล่ะเพิ่นก็โยกย้ายไส้แต่กันเดากันเต็มที
1: ครับ
2: มาเปิดภาพใหญ่ขึ้นมาในทีมงานนี่แหละครับที่นาเทศบาลตำบลบ้านแฮดเพื่อไปให้จังหวัดขอนแก่นครับเมื่อวันที่28นะครับเมษายน2569ที่ผ่านมานะครับงานบวงสรวงปู่ตาคุณพระยาแฮดและประเพณีบุญบังไฟของเทศบาลตำบลบ้านแฮดจัดขึ้นนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็มีทางนะครับท่านคณะกรรมการนะครับทั้งหมด5ท่านนะครับว่าจะเป็นเชฟคำนางนะครับบอลโนดหมอกรวินนะครับคุณเบนซ์มือถือแล้วก็ทางไอ้แท่นนะครับตำรวจล่อบ้านแฮดไปเป็นคณะกรรมการมื้อนั้นนะครับโดยมีนายพนมศิวท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮดนะครับแล้วก็นายประสิทธิ์อิทธิญาณนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสว่างสองเทศบาลนะครับเพิ่นมาร่วมสังเกตการณ์มาเบิ่งนะครับท่ามกลางพี่น้องประชาชนชาวบ้านแฮดแล้วก็บ้านไก่เลี้ยงเที่ยงนะครับที่มาเบิ่งความแปลกใหม่เคยมีการแข่งขันส้มตำลีลามาแล้วหลายเที่ยแต่พี่น้องอำเภอบ้านแฮดบอกว่างานนี้เป็นครั้งแรกเป็นงานแรกและครั้งแรกที่สนุกสนานที่สุดเพราะดนตรีที่ใช้ในการแข่งขันเราไม่ได้เปิดจาก YouTube
1: ยังไงครับ
2: เราเล่นสด
1: โอ้
2: นะครับเราเล่นสดที่บอกอิเล็กทรอนสดๆเลยทีเดียว
1: ครับผม
2: นะครับในช่วงแรกก็มีการตำทั้งหมด2ครกครกแรกก็คือเป็นครกตำบักฮุ่งที พี่น้องเอาปลาแดกมาเอง
1: ครับ
2: เครื่องครัวที่2เป็นปลาแดกของผู้สนับสนุน
1: อย่าง
2: นะคร
1: ับ
2: อย่างเช่นนี่แหละครับน้ำปลาร้าปรุงสุกตาผู้ใดเป็น
3: คนที่2ขวบ
2: แต่ว่ารสชาติก็จะต่างไหมแต่พิธีกรวันนั้นนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ครับต้องเป็นสุดหล่อของ MBT ภาคอีสานนะครับเพราะว่าเขาหุ่นดีแล้วเขาพูดได้แล้วเขามั่นใจเขามากเลยนะ
1: เออ
2: โจอี้สีเมืองขอนเต็มวง
1: รู้จักคนครับ
2: คนเดียวกรรมการครับไปสิ้นที่บอสโนด
1: ครับ
2: เจ้าของร้านบอสโนดต่ำแสบขอนแก่นเจ้าของวงอีสานนครศรีก็ไปไปซิมเบิงก็เป็นยังไง
1: ครับ
2: ครับเนาะแต่ว่าแต่ละนี่ไอ้ตำรวจไอ้แท้นี่ว่านี่นี่บอสโนดแล้วก็บอสกอลวิน
1: ยังซื้อเพิ่นดูแท้
2: แท้นแล้วรอเฮ้ยหมอกอลวินนะครับ
1: ครับ
2: กับบอสโนดกลับไปนะครับแล้วก็คุณเบนตัวแท่นจากนางปลาแม่บุญลำนี่ไก่ย่างไอ้คือเคียงเคียงนี่นี
1: ่
2: นะครับ
1: ไก่ย่างบันแหดเลย
2: ไก่ย่างบันแหดนะครับนี่ยูมือเพิ่นกระถือยังบอกหอยเชอรี่ต้มเต้าเมื่อนั้นมวนอันนี้เชฟคำนางนี่เชฟคำนางคุณนัทกรคมจิตนะครับศูนย์วัฒนธรรมอาหารอีสานเฮือนคำนางขอนแก่น
1: ครับ
2: ไปเป็นกรรมการตัดสินนะครับเชฟคำนางนี่คือเอามาออกรายการโซคาวแล้วนะครับเป็นผู้ที่รังสรรค์เมนูพาข้าวพาขวัญของนันเดลกับย่านะครับแล้วก็ไปเป็นกรรมการพร้อมเชฟคำนางคือเราเชี่ยวชาญด้านอาหารอีสานเป็นหัวเพราะว่าปลาแดกเป็นแบบไหนปลาแดกถึงว่าถึงใส่ผงสุดหลายผงสุดรสหน่อยเพิ่นหัวเบิด
1: ครับ
2: แต่ว่าส้มตำอีสานนี่ที่สำคัญต้องอร่อยขาดว่าอะไรคือบักกอก
1: หูสมบักกอกพร้อมบ
2: ่บักกอกนี่แล้วขันถามดูแล้วก็สิถึงบักกอกที่พ่อพ่นบักกอกนี่ต้องถึง
1: ต้องถึง
2: แล้วก็ต้องมีบักเอิร์ก
1: บักเอิร์ก
2: เฮ้ยคุณบ
1: ่เฮ้ยสีเหลือง
2: ๆแนนบักเอิร์กนี่ขาดบ่ได
1: ้ครับ
2: ถ้าเมนูส้มตำไหนหรือร้านไหนมีบักเอิร์กในขอนแก่นแจ้งเจ้าอี้สีเมืองขอนด้วย
1: แล้วที่ขาดบ่ได้คือบักคู
2: บักคู
1: นะครับมีกันครับขาดบ่ได้คืออีกอย่างบักนาว
2: นาวขาดบ่ได้อย่างคราวนี้นายกแล้วก็คุณนาย
1: ครับ
2: ไปร่วมซีมเบิ้งนะครับบ้านเปียงใดนะครับเมื่อนั้นก็โอ้รสชาติหลายทีมก็คืออร่อยนะครับแต่ว่ามานี่ครับก็ถือว่านะครับผ่านไปแล้วครับการแข่งขันสมตำลีลาปีหน้ายังว่ากันไหมครับ13ถึง19พฤษภาคม2570นะครับหน้าเทศบาลตำบลบ้านแห่เหมือนเดิมปีหน้า
1: อยากไปแท้
2: นี่ปีนี้เบิ้งภาพไว้พี่น้องครับสมบัติการให้สิเก็บมาฝากกันในช่วงปีหน้า
1: แ
2: น่นี
1: ่นี
2: ่นายกแล้วก็ว่าแซ่บได้เหมือนกันได้เน
1: า
2: ะ
1: ว่าแซ่บ
2: พิธีกรไปทหารพิธีกรน่ารัก
1: มั้งหย่ำอยู่เขากับไม้ไปจ่อปากเพิ่น
2: เสร็จเขาจะว่ากันแบบสัมผัสแบบเชิงลึก
1: เชิงลึกเนาะ
2: แม
1: ่
2: นไม่ถึงแปลว่าเสียเอาไม้หยัดไว้หูคอนะครับพี่น้องครับผลปรากฏว่านะครับทีมชนะระดับหนึ่งที่แม่จำครับ
1: นั่น
2: แม่จำเนี่ยแล้วเปิดร้านอยู่ที่บันเทนมูสองเด้อเพื่อไปบันเทนขอนแก่นกับไปทำฮาลันแม่จำ
1: ครับ
2: และแม่จำสุนะครับที่สองนี่นะครับเด็กแกทีมเจ๊บัวบานนะครับจากตำบลบ้านคออำเภอเมืองขอนแก่น
1: คร
2: ับทีมที่สามก็จากหมู่สี่บ้านหนองไฮอำเภอบันเทนขอนแก่นนะครับก็ได้รับรางวัลไปส่วนมากพิเศษเสื้อผ้าคือรางวัลที่1ชนะเลิศเนี่ยได้
1: โล่อะไรครับ
2: โล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านกระจอกเกียรติรักพันนิมณีก็ได้มอบโล่ให้สำหรับทีมที่ชนะเลิศนะครับแล้วก็จากผู้สนับสนุนบอสนวลและหมอกระวินเพิ่มอีก 2,000 บาททุกรางวัลได้มารางวัลที่1กับเงินรางวัล 3,000 ครับเพิ่มอีก 2,000 บาทก็เป็น 5,000 บาท
1: คือทุกทีมได้เงิน
2: ทุกทีมได้เพิ่ม 2,000 ทีมที่ไม่ได้เข้าแข่งขันทีมที่ไม่ได้เข้าชนะเลิศได้ชมเชยก็ได้ 2,000 บาทไปเลยจากที่สิบ่ได้หยังกลับบ้านก็ได้ทีมทุกทีม 2,000 บาทแต่ปีหน้านี่เพิ่นจองสปอนเซอร์มาแล้วหลายเจ้าแล้ว
1: ครับ
2: 3 4เจ้าปีหน้าผมจะขอรับแค่10ทีมเท่านั้น
1: โอ
2: ้ลงก่อน
1: ได้ก่อน
2: ไม่กันลงอะไรก็เบิดหลายจะนอน
1: เน
2: ี่ยไอ้จํานั้นแล้วเนาะบ่นั่นก็สิว่าเอ้ยไปแข่งพ่อเอาเงิน 2,000 ปีต่อไปครับ
1: บ่เป็นคนบันแฮดไปแข่งได้บ่ครับ
2: ได้แต่ปีต่อไปเพิ่นสิไปแข่งสิขัดก่อนต้องตําบักฮู้ก็กินเดือนนึง
1: ป๋า
2: ต่อทีมใหญ่ไม่ยุ่งยากข่อยพร้อมตำบักฮู้กินแล้วก็สิคัด
1: อันนี้ต้องพันคุณโจอี้เนาะครับ
2: แมนว่าเป็นผู้จัดแข่งขันเด้นะครับบ่หลับความเห็นต่างพร้อมบ่บ่แซ่บคือบ่แซ่บอย่าสิมาเถียงว่าโอ้ยเจ้าปากก็บ่ยาบ่ย้อนว่าข่อยเห็นต่างคนผู้นี
1: ้ถ้ายังข่อยไปสิไปได้บ่
2: ไปเฮ็ดหยัง
1: ไปแข่งขันเนี่ยอยากได้
2: 2,000โอไปนี่แข่งขันบ่ได้ดอกโตต้องไปเลี้ยงหัว
1: เอ้า
2: หน้าโตมันไปทางนั้นไปแต่หยอกมาหน่อยเก่งคือหยังนี่บุรีเซรีว่าอะไรกัน
1: บุรีเซรีครับนอกจากรายการโซคาแล้วก็มีรายการนี
4: ้มารายการใหม่นี่ก็บ่คนที่เก่า
2: บ่ป่นบ่ป่นบ่มีไอ้นิงซื้ออ
1: ี
2: หยังอ่ะ
1: ไปใส่รอบบัดนี
2: ้บ่ไปใส่แล้วก็อยู่นี่เหรอ
1: บ่ไปกาลาซินเด้
2: ใส่
1: อีพาเบิ่งกุ้งกามกามมั้ยถามครูว่าราชการจังหวัดกาลาซินนะครับเพิ่นสวมบทบาทพ่อค้าขายกุ้งกามกามกาลาซิน GI เพียง1ชั่วโมง
2: ว้าว
4: ตื่นเต้นป่ะ
2: ตื่นเต้นครับ
4: ขายเบิดเกลี้ยง150กิโลกรัม
1: ขายเบิดการันตีความแซ่บ
4: ความสดใหม่พร้อมเชิญชวนผู้สนใจ
2: ขายเบิดไปยังได้ผู้บ่าวเขาไป50โลเลยเนาะ ร่องผู้ใหญ่ผู้ละสิบลูกหรือเบิร์ดจังเลย
1: นี่ละครับ
2: เอ
1: ๋ตามภาพเลย
2: เอ๋คุณพี่จะเข้า
1: เลยสวัสดิ์เข็มธนเพชรดีเด้เพิ่นนี่ละกุ้งกับละสิบนี่นี่พี
2: ่ตัวใหญ่มาก
1: เพิ่นบอกว่าลงจากห้องเฮ็ดงานมาขายกุ้งกล้ามกรามอยู่หน้าสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์นี่นะครับซึ่งกุ้งกล้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่นำมาขายในเทียนี่นะครับเป็นกุ้งกล้ามกรามจากบ่อของเกษตรกรโดยตรงนะครับโดยจำนวนกว่า100
2: ตันโดยอ้อมเป็นยังได้ด้วยนี
1: ่หือ
2: แต่เกษตรกรโดยตรงโดยอ้อมบ่มีเหร
1: ออ้างถามข่าวเพิ่นเด
2: ้ขอบคุณครับเอาเพิ่นให้ติคือขอบคุณเนาะเหร
1: อ
2: ซื้อแล้วก็ได้ราคาถือเพิ่นบ่กุ้งตั้งนี่ก็สิ230 280ประมาณนั้นบ่เกินนี้เฮ้ยมุดไตหอยยุปากของตัวนั้น
1: มันคือกุ้งไฟปะ
2: แสบกลัวอยู่
1: ถ้าออกมาถอดใส่ไข่เลยบอล
2: ได้เบิร์ดนะตัวยาสีบันนอกไหลกุ้งไม่เคยกินมันนี่ไหม
1: นี่หนีได้หนี
2: แม่ยุดดอกนาตาตัวเห็นเห็ดเถิงซึ่งตัวกระตื้นเต้นเลยเห็นก๋วยเตี๋ยวอันเจ๊กก๋วยเตี๋ยวยังตัวกระตื้นเต้นมันเลย
1: บ่เคยพอไหม
2: อีนี้กับบอสได้แปลกดอกบอสได้แปลกใจตัวเห็นกุ้งตัวกระจีฟ้อนฟ้อนไส้บ่ได้คิดว่านี
1: ่ดูบ้านอยู่น้ำโขกน้ำปลาที่สิแม่กินกินนู้นกินกุ้ง
2: เออไอ้กับบอสได้แปลกดอกไอ้กับคิดว่าตัวกระจังสั้นๆหลายตัวเห็นกุ้งใหญ่ๆสิตัวกระจีตื่นเต้นแน่ธรรมดา
1: ตื่นแน่บ่เคยกิน
2: แม่นมันกับจังน้อยกระจีลึงดอก
1: อือ
2: เห็นแล้วโอ้กามฮักมันนี
1: ่
2: รู้พอดีเนาะ
1: นี
2: ่
1: เพิ่นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ครับการันตีความแซ่บของกุ้งกล้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ GI
2: แซ่บอีหลี
1: เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษก็คือ
2: เป็นไ
1: ดเลือกบางเนื้อแน่นเหนียวนุ่มชุ่มลิ้น
2: ชุ่มลิ้นตัวมันบ่สุกก็ไปบ้างเพราะจะกินใส่ปากมันก็สิ
1: เพิ่นขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริโภคกุ้งกล้ามกรามและของกาฬสินธุ์นี่แหละครับโดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬหรือว่าสอบถามโทร043-811-656ครับ
2: ต้องกินอยู่กาฬสินธุ์ทอนะเพราะกาฬสินธุ์นี่เป็นมองกุ้งเพิ่นน่ะกุ้ง GI พุ่นละไปนะครับเลี้ยงได้แต่อยู่แถวนี้ล่ะเพราะอยู่ใกล้เขื่อนลำปาวนะครับสูบน้ำมาน้ำได้เปิดปีเขามาเลี้ยงกุ้งได้
1: ครับ
2: เกษตรกรเพิ่นก็ได้เลี้ยงกุ้งหลายโดยเฉพาะตำบลทั้งตำบลตลาดตำบลเอียงก็นั่นเห็นบ่ลืมเลยแถวนี้แถวย่างตลาดนี่ล่ะ
1: ได้อยู่โดน
2: แถวอยู่ย่างตลาดนี่ล่ะเพิ่นก็เลี้ยงหลายแล้วก็ส่งออกแล้วก็กุ้งน้ำบ้านเฮากินปับแป๊บอยู่นี่ก็นี่ล่ะมาจากย่างตลาดเกือบเคิงจะเบิร์ดพูละเพราะว่าขอนแก่นก็บ่มีเลี้ยงเลี้ยงบ่หลายแต่หม่องสิได้หลายนี่คือย่างตลาด
1: ครับก็คือกาฬสินธ
2: ุ์บ้านนายอันเจ้าพุ่นล่ะแต่ย่างตลาดลงป้าอย่างพุ่นนั้น
1: ขอคำคมนายอันนะครับ
2: กุ้งที่ดีต้องกาฬสินธุ์ถ้าอยากจะกินก็ต้องกาฬสินธุ์นะบ่เอาความของจอง
4: อยากกินช้าเย็น
1: เด
2: ้อยากกินอยากชาเย็นต้องชาเย็นอยากกินความแซ่บต้องความหวานถึงจะนะกาฬสินธุ์ไปแล้วพี่น้องครับไปเบิ่งทีนี่ล่ะครับไปเบิ่งเฮ็ดฟางโอ้บ่อันเอียงก่อ
1: แม่น
2: พระสม
1: ครับ
2: นะครับเวลาบ่หลายแล้วสิไปจวดจาดฝาดเบิ่มโรงเรียนครับบ้านหาดสังไส้ทองจังหวัดหนองคายครับสื่อ3ความรู้การเฮ็ดปลาสมที่เป็นผู้มีญาติท้องถิ่นบ่ให้สูญหายพี่น้องครับเป็นจังได๋ไปเบิ่งภาพกันนี่ล่ะพี่น้องครับไปที่จังหวัดหนองคายนะครับโรงเรียนบ้านหาดสังไส้บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
1: ครับ
2: นะครับซื้อบ้านก็ได้เนาะเป็นเคยว่าเป็นผู้มีญาติท้องถิ่นเฮ็ดปลาสมนะครับที่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่กำลังจะเลื่อนหายไปจากชุมชนนะครับผู้มีการลงเรียกก็เลยได้น้อมนำแนวหลักปรัชญานะครับแนวพระราชดำริด้านการสืบสานรักษาต่อยอดและสร้างอาชีพในชุมชนมาปรับใส่นะครับจากเดิมมีเพียงปลาสม2หาดนะครับที่เป็นปลาสมธรรมดาเก็บรักษาได้บ่กี่มื้อ
1: ครับ
2: ก็มาเฮ็ดแบบน้ำพริกปลาสม2หาดแบบแห้งแล้วก็น้ำพริกปลาส้มผัดโดยมีการคิดค้นสูตรให้สามารถเก็บรักษาได้โดนถึง90มื้อเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนให้ตอบโจทย์หลายขึ้นพี่น้องครับวัตถุดิบหลักของปลาส้มคืออย่างตีพี่น้องปลาส้มสิแซ่บสิน้อยสิแซ่บสิหวานสิกินละแซ่บก็ต้องเป็นปลาตะเพียนนะครับเรียกได้ว่าปลาตะเพียนเนี่ยนะครับนอกมันก็จะเป็นสุดยอดของปลาส้มละแม่เอ๋ยนะครับใบมะกรูดทอดหอมเจียวไปน้ำกันลองซองลองซองใครอยากกินอยากจะลองอย่าลืมนะจ๊ะนะจ๊ะมีการจำหน่ายอยู่นะครับปลาส้ม2หาดใน120บาทต่อกิโลส่วนน้ำพริกปลาส้มทั้ง2ชนิดกระปุกละ35บาท3กระปุก100บาทสนใจสั่งซื้อที่ Facebook โรงเรียนบ้านหาดสังหาดทรายทองหรือที่หมายเลข0949536897777
1: อุ้ย
2: หิวเข่า
1: หิวเข่ากู
2: ปลาส้ม
1: ปลาส้ม
2: บ้านหาดสังหาดทรายทอง
1: ครับ
2: นี่
1: โอ้ยก็เป็นแซ่บ
2: แต่แซ่บ
1: บ่ได้กินตัวน่ะได้ปลาสม
2: โอ้ตัวสิเคยกินหยังดูนี
1: ่เนี่ยว่าอีละเนาะเ
2: ออแต่ซาปลาสมซื้อก็บ่เคยกิน
1: บ่เคยกิน
2: แต่ปีโป้บ้านตัวมีขายซ้ําไปอีว่าแท้ถ้าสลักกิโลบ้านยังเอาไม่หิ้วถาเฮ็ดอยู่ ผมซื้อโรบัสต้านี่มีขาย
1: ไม่ได้บ้านนอกบ้านนอกคือ
2: จ้างเราได้มาเพราะเคยกินผสมเนาะได้มาผสมเพื่อกิน
1: ไม่หรอกเพราะเคยกินผสมน้องคาย
2: เอ้ยผมซื้อโรยังไม่มีขายเสากิโลยาวไม่ยิ้วถางอยู่แต่กระเทยทั่วถึงทุกบ้านแล้วนะคะ
1: ไปสายบ้านนี่กลับมากาฬสินธุ์คือเก่า
2: เออครับ
1: เบิ่งการเฮ็ดเฮ็ดฟางกองเตี้ยนี่นะครับ
2: อ
1: ีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญของการเฮ็ดอาหารอีสานนี่นะครับก็คือเฮ็ดฟาง
2: นี่ติ
1: แมน
2: โอ้ขอเพิ่งนี้ไม่ได้หยังแมน
1: กองเตี้ยไหม
2: ตอนแรกว่ามันไปซุ้มขี่ฝอยเพิ่นว่าเอ๊ะเพิ่นมาเห็นเผาพีเอ็มสองจุดห้าหน้าสนอก
1: บ่แมนนี่แหละครับสิพาไปเบิ่งความสำเร็จของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธ
2: ุ์
1: กับการสร้างรายได้เสริมจากเฮ็ดเสียงนี่แหละครับซึ่งเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับได้เดินนาสารต่อ
2: นโยบายแล้วหมู่กูจูอยู่กับเบิ่งได้ไปยังภาพอะไรโอ้ว่าอย่างบ่เบิ่งภาพบ่มีอาชีพใ
1: ครเพิ่นเดินนาสารต่อนโยบายของรัฐบาล
2: สารต่อนโยบายบางสันเนี่ยเว้ยเดินนาเป็นหมู่กูจูอยู่เก็บเห็ดอยู่แล้วมาเดินนา
1: เพิ่นบอกว่าวัตถุดิบหลักที่ขาดบ่ได้นี่นะครับก็คือเห็ดเสียง
2: วัตถุดิบหลักคือหยังเสาหัวบ
1: ่แม่ได้กลายเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะการเฮ็ดเสียงนี่แหละครับกองเตี้ยที่อาศัยการจัดการแบบเป็นระบบนะครับจนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครัวเรือนครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
7: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmartเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: ประมงจังหวัดพะเยาประกาศฤดูน้ำแดง2569กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้
12: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้กำหนดมาตรการฤดูน้ำแดงประจำปี2569ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั้งห้วยหนองคลองบึงทั่วจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569โดยห้ามจัดสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันปลาและสัตว์น้ำจืดในช่วงที่กำลังมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาระบบนิเวศในระยะยาวจะมีความผิดตามกฎหมายประมงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
13: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ขึ้นอันดับ1ของจังหวัดบึงกาฬ

0: ตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะครับก็วันดีนะครับกลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับ
2: ค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้อำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬควบคุมด้านเทคนิคโดยคุณสุเมธประทุมมาศคุณเอกชัยนรักมากคุณพงศธรนามเสาและดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวจีรพันธ์แสงกล้าค่ะ
1: ครับกระผมจตุรพรฐานะครับครับก็กลับมาเจอกันฮะเช่นเคยครับวันนี้นะครับกับรายการของเรานะครับเจอกันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่ดีมากๆใช่ไหมครับ
2: เซลอีกแล้วค่ะก็วันนี้รายการของเราค่ะช่วงแรกเราจะมาติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าและบริการกับท่านพลังงานขออภัยค่ะท่านพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬคุณบุญเชิดเอ็นดูค่ะส่วนในช่วงที่2จะเป็นช่วงที่เราจะมาติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานแล้วก็ด้านสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนวันนี้เป็นคิวของสวทมหาสารคามนะคะแล้วก็เป็นคิวของสวทเลยค่ะ
1: ครับผมเราจะได้ร่วมพูดคุยกับคุณสุรเดชหนึ่งชนะนะครับแล้วก็คุณอุบลรัตน์ชัยบูรมนะครับในช่วงที่2ของรายการของเรานะครับซึ่ง
2: ค่ะวันนี้เราก็มีหลากหลายคำถามที่จะมาพูดคุยสอบถามกับท่านพาณิชย์ของเรานะคะ
1: ครับผมก็มีหลากหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีหลากหลายโครงการออกมาเนาะในการที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านคุณเชิดเอ็นดูนะครับพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬจะร่วมพูดคุยจะโฟนอินในรายการของเรานะครับรวมถึงในช่วงนี้ครับคุณจิรพันธ์ครับเป็นช่วงที่เรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ฤดูกาลของข้าวนาปี
2: ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะวันนี้เราจะมาถามกันว่าเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรที่จะมารองรับพี่น้องเกษตรกรค่ะ
1: ครับถูกต้องนะครับซึ่งจะช่วยในการยกระดับรายได้นะครับแล้วก็พัฒนาข้าวได้ดีทีเดียวนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันที่13พฤษภาคมก็จะเป็นวันพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับจะเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาครับที่จะดูเลิกยามตรงวันพืชมงคลนี่แหละ
2: ตรงนี้แหละสำคัญที่สุด
1: ต้องนะครับแล้วก็ดูพยากรณ์ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับกับพ่อโคว่าพ่อโคจะกินอะไรนะครับในปีนี้นะครับซึ่งในแต่ละปีเองเนี่ยก็จะมีคำทำนายนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยมากทีเดียวนะครับ
2: ก็วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะถ้าช่วงนี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยใช่เพราะว่ามันจะเป็นการรวม2โครงการไว้ได้กันเลยนะคะก็คือคนละครึ่ง plus แล้วก็อีกอันนึงก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ถูกต้องครับก็เรียกกันว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็คือมาทีเดียว2โครงการเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับสำหรับคนละครึ่ง plus ครับคุณจิรพันธ์ครับ
2: สำหรับโครงการคนละครึ่ง plus ปีนี้มีพิเศษเลยก็คือรัฐจะช่วยถึง
1: 60% น่าสนใจมากๆนะครับคือเราจ่าย40
2: ใช่แล้ว
1: ที่ว่าคนละครึ่งเนี่ยตอนนี้คือรัฐจ่ายเพิ่มให้เรา
2: ใช่แต่ก่อนเราเคยใช้ก็คือ50 50ใช่ไหม
1: 50 50
2: ตอนนี้เป็น60 40อุ้ยเราได้เราได้
1: ก็ถือว่าได้เพิ่มขึ้นนะครับได้เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของระยะเวลาการลงทะเบียนนะครับเขาบอกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็จำกัดสิทธิ์ที่อยู่ที่30
2: ล้านสิทธิ์ค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็คาดว่าวันที่25
1: พฤษภาคม
2: นี้เร็วๆนี้นะ
1: เดือน
2: ไล่แล้ว
1: นะครับก็เตรียมที่จะสมัครได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับ
3: ก็เตรียมโหลดไว้หรือยังคะ
1: โหลดไปแล้ว ผมโหลดแล้วก็ยืนยันตัวเองไว้ทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
3: พร้อมสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
1: ต้องบอกว่าในครั้งนี้คือรับเพิ่มขึ้น10ล้านสิทธิ์คือครั้งที่แล้ว20
3: ล้าน
1: ครั้งนี้ได้เพิ่ม
3: ครั้งนี้ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วก็พร้อมใช้สิทธิ์เนาะแล้วก็คิดว่าสิทธิ์จะกระจายได้อย่างทั่วถึงแน่นอน
1: ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็เดี๋ยวรอนะครับในส่วนของการลงท

0: จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะ
1: เราจะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม300รวมเป็น 1,000 บาทนาน4เดือน
0: โอ้แสดงว่าเพิ่มมาอีก700บาท
1: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับทีนี้ต้องบอกว่าคือกลุ่มนี้จะมีปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13.2 ล้านราย
0: ใช่
1: นะ
0: ครับลดลง
1: แปลว่าคนรวยขึ้น
0: จริงจริง
1: คือเรารวยขึ้นก็เป็นสัญญาณที่ดี
0: เป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าอะไรนะเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
1: ครับแล้วก็ขนาดเดียวอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่เสียชีวิต
0: ใช่แล้ว
1: ครับแต่ว่าเราก็มองในแง่ดีอาจจะมีคนรวยขึ้นถูกต้องจากการดูแลของภาครัฐนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันประชาชนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ก็เตรียมลงทะเบียนอีกเหมือนกันเขาบอกว่าก็จะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่เหมือนกันนะครับในส่วนของผู้ถือบัตรเดิมด้วยนะ
0: จะเหมือนเป็นการรีเช็คอีกทีนึงเพราะว่าบางคนอย่างเหมือนที่คุณจตุรพรบอกคือรวยขึ้นแล้
1: ว
0: อัปเกรดแล้ว
1: อาจจะประสบความสำเร็จจากอาชีพหรือว่า
0: ใช
1: ่ไปบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์ว่าไม่ได้เพราะว่าจังหวัดเราเป็นจังหวัดแบบสายหมู
1: แต่ผู้ว่าก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีที่บึงการแต่มี8ดี
0: เอ๊ขออนุญาตนิดนึงค่ะ
1: ครับผม
0: คุณทราบหรือเปล่าว่าเลขที่ออกไปล่าสุดเลขท่านผู้ว่านะคะ77เลยใช่แล้วอ๋อ
1: เลขวันที่1นะครับ
0: ก็เป็นเป็นเรื่องราวดีๆที่ท่านเองก็อุ๊ยจริงๆท่านไม่ได้มาใบ้หวยนะเวลาท่านมาหาพวกเราแต่ละครั้งอะค่ะแต่ว่าก็ด้วยคำบังเอิญเนาะด้วยอะไรหลายๆอย่างโชคชะตาแหละเวลาเราทำอะไรก็มักจะมีสิ่งดีๆทุกท่านค่ะก็จะมีเลข77แล้วก็เลข11ทางด้านนี้แต่ว่าทอบึงการเป็นอะไรที่ใบ้หวยบ่อยมาก
1: เพราะว่า77ก็ออกบ่อยเนาะ2ครั้งแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครั้งแรก2ตัวเนาะอันนี้อยู่ในรางวัลที่1นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแหละนะโดยเฉพาะชาวบึงการเองนะครับกับตัวเลขนำโชคกับ77นะครับนี่ก็จะเป็นโครงการที่เดี๋ยวให้เราเตรียมความพร้อมนะครับทีนี้ไทม์ไลน์เป็นแบบนี้ครับ19พฤษภาคมนะครับจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณานะครับวันที่25พฤษภาคมนะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนพร้อมการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็1มิถุนาครับเริ่มใช้จ่ายจริงครับก็ทั้ง2โครงการเลย
0: 1มิถุนาอาจจะไม่เจอกันช่วงหลังเลิกงาน
1: เพราะว่าไปใช้
0: จ่าย
1: ไปใช้สิทธิ์นะครับหรืออาจจะไปยืนยันตัวตนอยู่ก็ได้อาจจะแอปพลิเคชัน
0: หน้าไม่เหมือนเดิมค่ะถ้ามันมีนะหลายๆคนนะประสบปัญหา
1: คือหน้าตาดีขึ้น
0: ก็เป็นไปได้
1: หน้าตาด
0: ี
1: ขึ้นคือมีพัฒนาการเรื่องของหน้าตาสวยหล่อมากขึ้น
0: ใช่แล้ว
1: ก็จำไม่ได้นะ
0: แอบจำไม่ได้ทีนี้เป็นเรื่องเลยต้องไปธนาคาร
1: มีคลิปออกมาที่เขาแบบแชร์กันก็คือพระภิกษุ
0: ทำไม
1: ที่ท่านได้สิทธิ์คือท่านพยายามที่จะทำยืนยันตัวตนแอปพลิเคชันแต่ว่าท่านบวชแป๊บเดียวหมายถึงว่าบวชแป๊บเดียวอาจจะเป็นบวชทำบุญหรืออะไรแค่แป๊บเดียวแต่ทีนี้ตอนที่ท่านมีสิทธิ์เนี่ยคือท่านมีคิ้วแต่ทีนี้พอท่าน
0: พอต้องยืนยัน
1: บวชแล้วไม่มีคิ้วเลยต้องไปยืนยันต
0: ้
1: อง
0: เป็นเรื่อง
1: วาดคิ้วให้ท่าน
0: เป็นเรื่องราวดีๆนะก่อนเราจะได้อะไรสักหนึ่งอย่างก็ต้องพยายามไงแล้วก็ต้องแต่งให้เหมือนทาแป้งให้ขาวให้สวยเหมือนที่ตอนเราไปถ่ายบัตรเนาะจะได้ยินได้แบบ
1: ต้องแต่ว่าคืออยากให้ทำไว้ซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าช่วงลงทะเบียนจริงๆเนี่ยเราจะได้
0: ใช่เราจะได้พร้อมกดปุ๊บเลยถ้าเรามัวแต่มาสแกนหน้าอีกเนาะมันจะแบบหลายอย่าง
1: ใช่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหากับแอปพลิเคชันนะครับไปที่กรุงไทยได้เลย
0: รีบไปก่อนเลยโอเคค่ะตอนนี้ท่านบุญเชิดเอ็นดูท่านพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬได้อยู่กับเราในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและประชาชนทุกท่านครับ
1: ครับครับตอนนี้นะครับท่านบุญเชิดเอ็นดูนะครับพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬนะครับจะร่วมพูดคุยกับเราครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ราคาต่างๆแล้วก็โครงการความคืบหน้าต่างๆนะครับท่านครับในส่วนของการตรวจสอบเรื่องของสินค้าและบริการพื้นที่บึงกาฬเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้
2: ช่วงนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬเองเราก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับผมเพื่อให้พี่น้องมั่นใจได้ว่าไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นและประมาณสินค้ายังมีเพียงพอต่อการบริโภคในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬครับ
1: ครับผมก็ยังไม่มีผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาในช่วงนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับ
1: ครับสถานการณ์เรื่องของราคาปุ๋ยเป็นยังไงบ้างครับท่าน
2: ช่วงนี้ราคาปุ๋ยค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นตามที่การขนส่ง

0: ซึ่งเราก็พยายามกำชับให้ผู้การว่าเริ่มมีการขึ้นราคาโดยไม่มีผลสมควรแต่ว่าในส่วนของปริมาณช่วงก็ยังมีปริมาณเพียงพอครับแต่ว่าเราก็มีการติดตามสถานการณ์ก็คิดเป็นประจำทุกสัปดาห์เหมือนกันครับผม
1: ครับผมในส่วนของ
2: เราจะมาต่อกันที่เป็นเรื่องที่ใครๆอยากรู้อยากติดตามผลดำเนินการของมาตรการไทยช่วยไทยคะท่านที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นอย่างไรดีมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ครับสำหรับมาตรการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีวิตและลดภาระประชาชนที่ผ่านมาเราก็มีการร่วมกับโครงการคลองเลยท่านปลัดจังหวัดก็ได้มีการนำสินค้าพวกของแม่ค้าส่งค้าปลีกหรือโมเดิร์นเทรดลงไปในพื้นที่ทุกอำเภอโดยเฉพาะทุกวันศุกร์นอกจากมีสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วเราก็ยังมีสินค้าพวกโอทงโอท็อปที่ผักผลไม้ของชาวบ้านของเกษตรกรเพื่อมาเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายอะไรประมาณนี้ครับผม
2: เรียกได้ว่าขายดีขายดีใช่ไหมคะเพราะว่าดูจากในรูป
0: ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีค่อนข้างที่จะทั้งยอดถล่มทลายเลยนะผม
2: ว่าอันนี้อาจจะเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะไม่ได้ใช้นะบางคนหลังจากโครงการนี้เพราะว่าอะไรขายดี
1: ขายดีมากๆทีในส่วนของโครงการรถพุ่มพวงครับเป็นอีกหนึ่งโครงการเหมือนกันที่ประชาชนรอนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
0: ครับก็คือตอนนี้ในส่วนของรถพุ่มพวงนโยบายของรัฐบาลโดยทางรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับโครงการกองในเรื่องของการนำรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าอุปโภคที่จำเป็นต่อการของชีพไปตามพื้นที่ต่างๆไปซึ่งในของส่วนตัวมีการเองแล้วก็ได้มีเป้าหมายของรถพุ่มพวงประมาณสัก20 คันครับซึ่งณขณะนี้ก็มีการสมัครเข้ามาแล้วประมาณข้อมูลคร่าวๆ28 คันซึ่งในวันที่11พฤษภาคมนี้ทางคณะกรรมการที่มีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานเราก็จะมีการคัดเลือกเพื่อให้รถที่เข้าร่วมการมาดูว่าคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขเรารถที่สมัครเข้ามาเนี่ยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ทางเรากำหนดหรือไม่อย่างไรครับแล้วก็หลังจากเรามีการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนรถเหล่านี้ไปรับสินค้าที่ใส่สมุนแล้วก็ไปจำหน่ายตามเส้นทางที่เรากำหนดครับซึ่งผมคาดว่าโครงการนี้จะดำเนินการได้ภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ครับผม
1: ครับผมท่านพาณิชย์ครับในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการวิ่งรถฟุ้มพวงนี้จะมีอะไรบ้างครับ
0: ของสิทธิประโยชน์ก็คือทางรัฐบาลโดยกรมการค้าภายในร่วมกับไปซื้อไทยเราก็จะมีการสับสนในส่วนของค่าน้ำมันครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเลทนะก็ประมาณสักสตาร์ละ750 บาทสำหรับรถบรรทุกแต่ว่าประมาณก็จะมีในเรื่องของรถจักรยานยนต์ด้วยรถสามเรื่องรถสามเลนด้วยอันนี้ก็ลดหลั่นตามกันมาครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสนับสนุนคือสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อให้ผู้การรถผู้ทัวร์นำไปจำที่ประหยัดกินได้นะคร
1: ับผม
0: ซึ่งตรงนี้ทางรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมการเขาจะมีส่วนต่างของราคาสินค้าด้วยซึ่งเขาจะมีกำไรประมาณสักวันหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณสัก400 บาทต่อวันนะถ้าเกิดเราเขาจำหน่ายสินค้าหมดนะต่อรอบนะประมาณนี้ครับผม
1: ครับท่านพาณิชย์ครับในส่วนของผู้ประกอบการที่มีการวิ่งรถพุ่มพวงหรือว่ารถซาเล้งไปตามชุมชนพื้นที่ต่างๆที่เรากำหนดเขาสามารถที่จะนำสินค้าอื่นที่ไม่ใช่เราจัดสรรไปขายได้ไหมครับ
0: ได้ครับเขาก็จะคือปกติแล้วเขาก็จะเอาสินค้าที่เขาขายอยู่แล้วไปจำหน่ายได้ด้วยเพียงแต่ว่าเราก็จะมีในเรื่องของในเมื่อคุณเอาจำหน่ายสินค้าที่คุณมีแล้วไปจำหน่ายเราก็ขอความแล้วก็ท่านเอาสินค้าที่เป็นสินค้าทดลองขายเช่นข้าวสารมันพื้นหรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าอะไรประมาณนี้เข้าไปร่วมด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งในสินค้าตัวเนี้ยมันก็จะมีในราคาที่ต่างๆเท่าตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียกว่าได้ใช้สินค้าในราคาที่ประหยัดตามตัวที่ถูกจำตัวที่ห่างไกลอะไรประมาณนี้ครับผม
2: เรียกได้ว่าทั้ง1คันนั้นมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคจัดแน่นเต็ม
1: ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนผู้ประกอบการในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมนี้ใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ๆครับประมาณเดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงประมาณสักตอนกรกฎาคมครับจนถึงกรกฎาคมเลยประมาณนี้
1: ก็เรียกว่าดำเนินการยาวๆแล้วก็ข้อดีก็คือผู้ประกอบการเนี่ยได้ค่าน้ำมัน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับ
2: ส่วนประชาชนก็ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดขึ้น
0: ประหยัดขึ้น
1: ดีมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณวันที่15พฤษภาใช่ไหมครับที
0: ่คือตามไทม์ไลน์จะประมาณวันที่15พฤษภาเลยครับรอบแรกก็จะออกไปวิ่งนะประมาณนั้น
1: นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมเลยนะครับพี่น้องประชาชน
2: แน่นอน15พฤษภาเจอกัน
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
2: เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เกี่ยวกับฤดูการปลูกข้าวนาปีใช่ไหม
1: คร
2: ับ
1: ผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงของฤดูข้าวนาปีครับครับ
0: ก็ขออนุญาตนำเรียนนี้ครับว่าคือนอกจากโครงการที่กล่าวเข้ามาขั้นต้นแล้วเราก็จะมีในเรื่องของโครงการในเรื่องของธงเขียวพลาสนะซึ่งธงเขียวพลาสเนี่ยมันก็จะมีการจำหน่ายปุ๋ยในปุ๋ยในราคาที่เรียกอะไรนะที่เรียกว่าต่ำกว่าท้องตลาดแต่ว่าคือจะคือเกษตรกรที่มาเข้าโครงการก็จะได้ส่วนลดในปุ๋ยกระสอบละประมาณ300บาทแต่ว่าคนละไม่เกิน5กระสอบซึ่งเราคาดว่าถ้าเกิดงบประมาณได้รับการจัดสรรมาเราคาดว่าเราจะดำเนินการได้ภายในสักประมาณช่วงกรกฎาคมประมาณนี้ครับ
1: นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปุ๋ยธงเขียวนะครับที่จะราคาถูกกว่าท้องตลาด
0: ใช่ใช่แต่ว่าเกษตรกรที่จะได้รับหนึ่งต้องมีขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีบัตรดินดีมีบัตรแม่นบัตรนี้ของกระทรวงเกษตรซึ่งสามารถเอามาเป็นส่วนลดในกองคันซื้อปุ๋ยด้วยในประมาณนี้ครับผม
1: นี่ก็เป็นในส่วนของปุ๋ยนะครับที่กระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแลเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ท่านพาณิชย์บอกคือช่วงนี้ปุ๋ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันสำหรับราคานะครับตามการขนส่งนะครับตามการขนส่งทีนี้ในช่วงนี้ครับที่เข้าสู่ฤดูข้าวนาปีแล้วนะครับเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
0: คือณขณะนี้ทางกรมการค้าภายในกระทรวงเขาก็ได้มีการให้จังหวัดเรียกว่าคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในเรื่องของการทำข้าวประณีตก็เรียกค่าประณีตคือเราจะเอาเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมการผ่านเกณฑ์ของกรมค้าภายในมาพัฒนาต่อยอดให้เขาสามารถที่จะทำข้าวตรงนี้ให้มีคุณภาพสูงอย่างเช่นพวกข้าวอินทรีย
2: ์
0: หรือเป็นข้าวที่เป็นข้าวพื้นถิ่นข้าวไทยยกตัวอย่างถ้าอย่างเช่นถ้าเป็นข้อนแก่นอย่างเช่นข้าวพัชชินจุเพหรืออย่างของเบงกาลีก็จะมีข้าวที่เรียกข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวดำอะไรสักอย่างประมาณนี้เขาเรียกว่าข้าวที่มีความแข็งไม่สูงซึ่งเขาจะจัดเป็นเทียนหนึ่งเทียนสองเทียนสามนะประมาณนี้ซึ่งเทียนหนึ่งก็จะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อยอดให้ส่วนเทียนสองก็มีความพร้อมนิดนึงเราก็จะมีพัฒนาในส่วนที่เขายังขาดอยู่แล้วก็ส่วนเทียนสามเขามีความพร้อมที่จะส่งออกอาจจะมีเกตติ้งมีคุณภาพได้แล้วอะไรแบบนี้สามารถที่จะทำการส่งออกไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าข้าวคุณภาพสูงอะไรประมาณนี้หรือเรียกง่ายๆว่าข้าวประณีตประมาณนั้นครับผม
1: ครับก็คือเข้าร่วมเป็นกลุ่มเกษตรกรใช่ไหมครับ
0: ใช่เป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วเขาก็สนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้สอบสวนในเรื่องของการแปลรูปอะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับทีนี้สมมติเกษตรกรสนใจอยากจะเข้าร่วมก็คือสามารถที่จะไปที่พาณิชย์จังหวัดได้เลยไหมครับ
0: ได้ครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬได้ครับเพื่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่เกินเดือนนี้นะผม
1: ครับก็ยังคงสามารถที่จะเดินทางไปสมัครได้นะครับในส่วนของโครงการนี
0: ้ใช่ใช่ซึ่งในส่วนของจังหวัดบึงกาฬเองเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเกษตรจังหวัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือสหกรณ์จังหวัดให้เขาประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความสนใจของกระทรวงเกษตรอีกทางหนึ่งเลยครับท่าน
1: ครับอย่างของกลุ่มในพื้นที่บึงกาฬนะครับที่เคยได้เข้าร่วมโครงการนี้ผลตอบรับที่ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนครับ
0: คือกลุ่มที่เราเข้าไปส่งเสริมโดยเฉพาะที่อำเภอพอเจริญครับเขาก็ได้ผลตอบรับมาค่อนข้างที่จะดีมากนะเพราะว่าข้าวเขาเหล่านี้ได้รับรางวัลก็เรียกว่าได้รับรางวัลในระดับเทศประเภทชุมชนด้วยซึ่งนี่เขาเข้าไปประกวดของข้าวนี้ของกรมการค้าภายในนะ
1: ก็คือมีการนำกลุ่มที่เป็นข้าวประณีต่างๆที่แต่ละจังหวัดได้มีการคัดเลือกมาไปประกวดกันต่อด้วยนะครับ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมต่างๆก็จะมีการพัฒนาให้ข้าวมีคุณภาพสูง
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: คุณภาพสูงก็เป็นที่ต้องการของตลาดครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงการนะครับพูดสั้นๆก็คือข้าวประณีต
2: ประณีตถ้าใครสนใจก็สมัครได้ที่สำนักงาน
0: ทางนี้จังหวัดบึงกาฬ
1: ครับผมหรือว่าอยากจะไปขอรับคำแนะนำคำปรึกษาก็ได้เลยใช่ไหมครับท่าน
0: ได้เลยในวันและเวลาราชการคร
1: ับ ครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: ครับผมทีนี้ในส่วนของการติดต่อร้องเรียนการติดต่อกับทางสำนักงานพาณิชย์ต่างๆอยากให้ท่านพาณิชย์ได้เน้นย้ำข้อมูลตรงนี้อีกสักหน่อยครับเรื่องของการติดต่อกับทางพาณิชย์ครับ
0: ข้อหลักๆก็คือว่าสมมติว่าถ้าเกิดประชาชนมีผู้คนใดที่ไม่ได้รับการเป็นธรรมเรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆก็สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน199ของกรมการค้าภายในได้นะซึ่งเราก็จะมีการส่งเจ้าที่ลงไปพื้นที่ตรวจสอบเพื่อสร้างความกันให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดบริการอยู่แล้วครับผม
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับจากท่านพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬนะครับท่านบุญเชิดเอ็นดูนะครับท่านพาณิชย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนไปนะแล้วเช่นลมพายุก็พยายามรักษาสุขภาพแล้วก็ให้อยู่ในที่ตั้งของบ้านนะห้ามออกไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของพายุฝนเช่นใต้ต้นไม้อะไรประมาณนี้ครับผม
1: ครับขอบพระคุณท่านพาณิชย์มากนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่ก็เป็นโครงการดีๆจากทางพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬที่ได้มาให้ข้อมูลกับเรานะมีหลายโครงการเลยนะแต่ที่ฮิตอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเนี่ยเนาะไทยช่วยไทยแล้วก็ลดพุ่มพวงก็ไทยช่วยไทยนะคะจะมีทุกๆวันศุกร์อยู่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอเลยก
1: ็
2: ไปช้อปปิ้งกันได้เพิ่มเติมนิดนึงวันนั้นท่านผู้ว่ามาในรายการผู้ว่าคุยกับประชาชนก็คือถ้าเป็นของอำเภอเมืองอะค่ะจะประจำอยู่ที่สารกลางคือวันพุธ
1: ครับก็คือที่สารกลางด้วย
2: ใช่ไปช้อปกันได้เลย
1: นะครับ
2: เพราะตอนเย็นวันพุธเขาจะมีออกกำลังกายใช่ก
1: ็
2: จะไปขายกันอยู่ในนั้นเลยครบจบที่เดียวมีสุขภาพดีและมีกับข้าวกับบ้าน
1: ถูกต้องนะครับก็คือกินคือหลังจากออกกำลังกายเหนื่อยไง
2: ใช่แล้ว
1: เขามาซื้ออะไรกิน
2: แล้วต้องการพลังงานนะ
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็เนี่ยก็สุขภาพแข็งแรงนะครับอาหารการกินก็มีหลากหลายนะครับอาหารคุณภาพสูงทั้งนั้นก็เน้นย้ำนะครับสำหรับข้าวประณีตนะครับสมัคร1ถึง15พฤษภาคมนี้นะคร
2: ับ วันนี้วันที่9ยังมีเวลาอยู่ถ้าเกิดเกษตรกรสนใจนะคะก็สามารถไปเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะก็จะจริงๆจะมีคุณสมบัตินิดนึง
1: ครับผม
2: ก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะกลุ่มสหกรณ์ต่างๆก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬค่ะ
1: ครับหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้นะครับ025076183นะครับ025076183นะครับเป็นเบอร์ของกรมการค้าภายในนะครับเดี๋ยวเขาต่อสายไปให้กับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬนะครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าจะกลับมาติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานแล้วก็ด้านสินค้าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดเลยค่ะ

0: กฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยจอดลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้ค่ะรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนวันนี้จะมาติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะคะก็คือสวทมหาสารคามแล้วก็สวทเลยสวทมหาสารคามก็คือกับคุณสุรเดช1ชนะค่ะซึ่งจะมาพูดคุยข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยหลายรายเลยจากโควต้าที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันกับคุณสุรเดชค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานทุกท่านครับในช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของทางจังหวัดมหาสารคามครับก็มีการสรุปข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับซึ่งก็มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน125รายจากโควต้าที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด65รายครับหลังจากที่ได้มีการเปิดรับสมัครร้านค้าและก็ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมาตั้งแต่วันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับก็ได้มีการปิดรับสมัครในช่วงเวลา 23:59 นของคืนวันที่7พฤษภาคมโดยเป็นการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.mobilemarket.bola.dopa.go.th นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งของจังหวัดมหาสารคามซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการครับก็จะได้รับสินค้าไปทดลองขายไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวสารผงซักฟอกน้ำยาล้างจานและยังได้ค่าน้ำมันผ่านบัตรน้ำมันโดยเฉพาะรถยนต์ก็จะได้รับบัตรน้ำมัน 3,000 บาทต่อคันส่วนรถ3ล้อพ่วงข้างแล้วก็รถจักรยานยนต์ครับก็ได้รับ 1,500 บาทต่อคันนะครับก็จะได้มีการประกาศผลในวันที่12พฤษภาคมตัวจังหวัดมหาสารคามครับก็มีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน125รายครับจากโควต้าที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด65รายครับโดยอำเภอที่มีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอพยัคฆภูมิวิสัยครับจำนวน27รายครับรองลงมาครับก็คืออำเภอยางศรีสุราษฎร์ครับจำนวน15รายผ่านการตรวจสอบมากถึง12รายครับและอำเภอเมืองมหาสารคามจำนวน14รายผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจำนวน10รายซึ่งข้อมูลนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับจากผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทั้ง13อำเภอมีผู้ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้วจำนวน49รายแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน4รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน72รายครับซึ่งก็จะมีประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่12พฤษภาคมนี้ในช่วงนี้ครับมีคลิปน่ารักน่ารักครับของนางสาวสุภาพแสนมีครับในอำเภอนาเชือกที่แต่งตัวเป็นแม่ค้าพุ่มพวงเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าเข้าร่วมโครงการไปรับชมกันเลยครับ
3: นี่จะเศร้าเหมือนกันบ้างครับพี่เนี่ยนี่จะเศร้าเหมือนกันบ้างครับ
4: เศร้า
3: เศร้าเหม
4: ือ
3: นกันบ้างพี่เนี่ย
4: ม
3: ี
4: สอง
3: เ
4: ช้าด้วยครับ
5: มีสอง
4: เช้าด้วยครับ
5: เดี๋ยวขอให้ข้าลงก่อนนะคะทัวร์น้ำตาชาวบ้าน
6: ตัวต้ม
5: แม่ค้า
6: แ
5: ม่ค้า
6: แ
5: ม่ค้าแม่ค้า
6: แม่ค้า
5: แม
6: ่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้า
1: เป็นภาพบรรยากาศนะจากจังหวัดมหาสารคามน่ารักมากเพราะว่ามีท่านนายอำเภอใช่ไหมคะ
7: แต่งเป็นแม่ค้านะครับโคเวอร์เป็นแม่ค้าเสมือนเลย
1: เหมือน
7: แต่ว่าไม่รู้ได้กำไรหรือเปล่านะ
1: น่าจะแจกฟรีดูแล้วนะแล้วก็มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเยอะมากเดิมทีโควต้ามีเพียง65จริงๆก็ว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าปรากฏว่ายอดพุ่งสูงถึง125รายค่ะ
7: ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีการตอบรับจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับก็ช่วยกันในการกระจายสินค้านะครับให้กับพี่น้องประชาชนของเราได้ใช้จ่ายสินค้าในราคาที่ประหยัดแต่ว่ามีคุณภาพนะครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดเลยว
7: ัน
1: นี้เรามีบรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในพื้นที่จังหวัดเลยซึ่งก็เป็นครั้งที่สองของเดือนค่ะเป็นไปอย่างคึกคักเลยรวมไปถึงการออกหน่วยโครงการธงฟ้าราคาประหยัดด้วยซึ่งจังหวัดเลยเนี่ยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ล่าสุดเมื่อวีก่อนนู้นเราได้คุยกันก็คือมีงานด้วย
7: สีสันเมืองเลย
1: ใช่คิดว่าน่าจะแบบคึกคักเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยตอนนี้พี่อุบลรัตน์ใช่ไหมคะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโด่งค่ะผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วสวัสดีคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะทางสปท.เลยในพื้นที่ทุกท่านค่ะ
7: ครับสวัสดีครับครับในส่วนของสถานการณ์สินค้าและบริการต่างๆในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นยังไงบ้างครับ
8: ค่ะบรรยากาศของการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะซึ่งเดือนนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วค่ะคุณโด่งคะ
7: คร
8: ับ
7: ผม
8: บรรยากาศการจับจ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในพื้นที่จังหวัดเลยก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยได้รับความร่วมมือนะคะระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็ห้างค้าส่งและค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเช่นพวกโลตัสบิ๊กซีท็อปอย่างเงี้ยคะรวมถึงห้างท้องถิ่นในพื้นที่ได้นำสินค้าที่จำเป็นต่อค่าครองชีพกว่า 3,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะเพื่อสร้างสมดุลให้กับผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไปด้วยกันอย่างดีอะค่ะขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาย่อมเยาได้นะคะซึ่งกิจกรรมโครงการไทยช่วยไทยของจังหวัดเลยนี่จัดขึ้นทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ค่ะคุณโด่งคะ
7: คร
8: ับ
7: ผม
8: โดยครั้งแรกนะคะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้มาดูโครงการด้วยตัวท่านเองนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนะคะแล้วก็พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดลดค่าของชีพนะคะโดยมีสินค้าหลากหลายนะคะให้พี่น้องประชาชนได้มาเลือกซื้อกันนะคะทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าโอท็อปจากผู้ผลิตรายย่อยซึ่งจะสามารถเป็นการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะประชาชนก็ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ที่เข้ามาร่วมในโครงการด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะวันที่8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นครั้งที่2ค่ะคุณโด่งคะของเดือนพฤษภาคมก็มีประชาชนในแต่ละอำเภอเนี่ยออกมาซื้อสินค้าราคาถูกนะคะเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยที่จุดแรกไปที่อำเภอวังสะพุงค่ะน้องโด่งคะ
7: ครับผม
8: สภาพบรรยากาศก็มีการซื้อขายมีทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนทั่วไปซึ่งเมื่อวานเป็นวันทำงานนะคะก็ได้มาซื้อของกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรที่จำเป็นนี่มาจำหน่ายพิเศษสุดๆเลยคือบางสินค้าบางรายการลดถึง 58% นะคะแล้วก็โดยมีสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือพวกไข่ไก
7: ่
8: น้ำตาลทรายน้ำมันปลาล์มข้าวนะคะอันนี้ขายดีมากโดยท่านนายอำเภอวังสะพุงนะคะท่านยศวัฒน์นี้ท่านก็ได้มากำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่มาร่วมในรายการเพื่อความเป็นธรรมด้านราคาแล้วก็ปริมาณสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนค่ะ
7: ก็เลยได้ว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เช่นเดียวกับหลายๆอำเภอในจังหวัดเลยซึ่งได้จัดพร้อมกันนะคะบรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะ โดยในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านประยุนอรันรุตนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าที่ตลาดประชารัฐนะคะณตลาดประชารัฐบ้านกำเนิดเพชรนะคะอยู่ใกล้ๆกับสวทเลยของเรานี่เองนะคะเป็นโครงการตลาดประชารัฐตุ้มโฮมพักแพงฮันแนลค่ะนะคะอยู่ด้านหลังสวทเลยเองค่ะน้องหนงคะ
9: ครับผมน่าไปมาก
10: ชื่อน่ารักมากเลยค
8: ่
10: ะ
8: ใช่โดยเปิดให้พ่อค้าแม่ค้านะคะตั้งแผงจำหน่ายสินค้าทุกเย็นวันพุธนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจในพื้นที่ลดภาระค่าของชีพของประชาชนค่ะชื่อโครงการนี้ฮันแนลน่ารักไหมคะน้องโด่งคะ
9: น่ารักมากครับ แปลว่าอะไรครับ
8: ฮันแนลนี่หมายถึงว่าจริงๆค่ะเป็นภาษาพื้นถิ่นของของจังหวัดเลยเป็นภาษาเฉพาะค่ะฮันแนลคือจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ต้องเป็นโทนเสียงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
8: ใช่ก็บอกทักแพงฮันแนล
10: รักมากจริงจริงไหมคะ
8: ถ้าสมมติว่าผู้หญิงบอกผู้ชายบอกรักผู้หญิงรักน้องจริงๆฮันแนลฮันแนลจริงๆนะแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
9: น่ารักมากเลย
10: น่ารักค
8: ่
10: ะ
8: ใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางจังหวัดเลยได้จัดโครงการหน่วยแพทย์ปอสวแล้วก็โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะก็จะเข้าร่วมกิจกรรมโดยการนำสินค้าถุงฟ้าราคาประหยัดนะคะลดค่าของชีพไปเข้าร่วมในโครงการด้วยนะคะซึ่งทุกครั้งที่จังหวัดจัดโครงการนี้ทางพาณิชย์ก็จะนำโครงการถุงฟ้าราคาประหยัดนี้ไปร่วมด้วยนะคะตลอดทั้งปีงบประมาณนี้เลยค่ะโดยเมื่อวานนะคะได้ออกที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะน้องโด่งคะนำสินค้าที่จำเป็นในครัวเรือนไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากพี่น้องไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจำนวนมากเลยนะคะโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะขายถูกกว่าท้องตลาดมากนะคะโดยปกติเนี่ยกล่องนึงที่ตลาดเนี่ยจะขาย210 บาทแต่ว่าที่โครงการทงฟ้าราคาประหยัดขายแค่กล่องละ150 บาทค่ะ
10: ถูกลงเยอะมากค
8: ่ะใช่ส่วนข้าวหอมมะลินะคะ5 กิโลกรัมเนี่ยถ้าตลาดร้านค้าทั่วไปจะขายถุงละ200 บาทแต่ว่าราคาทงฟ้าประหยัดที่ออกตามหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะขายถุงละ140 บาทค่ะส่วนน้ำมันปาล์มนะคะขนาด1 ลิตรราคาทั่วไปตามร้านทั่วไปก็จะขาย54 บาทแต่ว่าทงฟ้าราคาประหยัดขาย40 บาทเช่นเดียวกับน้ำตาลทรายนะคะกิโลกรัมละ30 บาทแต่ว่าธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์ไม่ขาย30 บาทค่ะขายแค่20 บาทผงซักฟอกนะคะขนาด 1,700 กรัมราคาทั่วไปถุงละ112บาทแต่ว่าพาณิชย์เอาไปขายแค่ถุงละ65บาทซึ่งถูกมากค่ะถูกฮันแนลจริงๆค่ะและก็ปลากระป๋องนะคะ1 แพ็คเนี่ยราคาปกติขายทั่วไปตามร้านเนี่ยจะขายแพ็คละ200 บาทแต่ว่าทงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยขายแค่150 บาทค่ะถูกไปตั้ง50 บาทนะคะ
10: ปลากระป๋องแมคเคอเรลไหมคะหรือว่าปลานิล
8: แซล
10: เล่น
8: แซลนะคะปลาส่วนไข่ไก่เบอร์3นะคะขนาด30 ฟองต่อ1 แผงราคาทั่วไปตามตลาดนี่จะขาย118 บาทแต่ว่าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำไปขายแค่แผงละ90 บาทอันนี้โอ้ขายยอดขายนี่ถล่มทลายมากเลยค่ะขายดิบขายดีมากค่ะ
9: ครับ
10: ในแม้ว่าขายดีก็เนี่ยแหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนจะน้อยลงแล้วจริงๆแล้วรอบนี้เพราะว่าอะไรขายดีกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะ
9: บรรยากาศก็คึกคักมากเลยนะครับมี
8: ค่ะคึกคักทุกอำเภอนะคะเพราะว่าเลยเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่น่ามาเที่ยวแล้วก็น่ามาชมนะคะคือมีอะไรหลายๆอย่างที่น่ามาน้องโด่งก็อย่าลืมมานะคะกับทีมงานอย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดเลยนะคะ
9: ครับ
8: ได
9: ้เลยคุณสวยก็พูดอยู่ว่าสีสันเมืองเลย
10: พี่วนรัตอัปเดตหน่อยค่ะ
8: สีสันเมืองเลยนะคะโอ้นี่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีที่อื่นนะคะมันตื่นตาตื่นใจแล้วก็มันเป็นการรวมอวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเลยทั้งหมดเนี่ยนะคะมารวมไว้ที่งานสีสันเมืองเลยนะคะทั้งประเพณีผีตาโขนประเพณีผีขนน้ำประเพณีผีปุ้งเต้าแล้วก็ประเพณีการแห่ต้นดอกไม้ซึ่ง มีที่จังหวัดเลยที่เดียวนะคะในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดนะคะต้องมาเที่ยวกันก็มาชมกัน
9: ตอนนี้ยังสามารถไปได้อยู่ไหมครับ
8: ไปได้แต่ว่าประเพณีนี้อาจจะไม่ได้ดูแล้วเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแต่ว่าผีตะขุนนี่ยังรอยังจะมีถึงประมาณในเดือนพฤษภาในเดือนมิถุนาเนี่ยนะคะเดือนหน้าเนี่ยต้องมาชมงานเที่ยวงานผีตะขุนค่ะน้องโด่งคะ
9: มาไปมากมากเลยครับฝน
8: ต้องมาฮันแนลต้องมาฮันแนลนะคะ
10: น่ารักอ่ะเป็นชื่อตลาดที่ได้ยินแล้วสดใสอะค่ะอยากเดินเลย
9: เราต้องพูดแบบนี้เลยนะฮันแนล
8: ใช่ฮันแนลเป็นเส้นแนวนี
9: ้ฝนตกเยอะไหมครับที่เลย
8: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝนตกนะคะซึ่งเป็นฝนตกหนักครั้งแรกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งตกหนักมากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านั้นก็ตกเล็กๆน้อยๆกระปิดกระปอยหรือว่าไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อค่ะน้องโหน่งคะที่สปทนี่น้ำท่วมเลยชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเลยละค่ะ
10: โอ้ก
9: ็ครับผม
8: ค่ะ
9: ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่อุบลรัตน์มากเลยนะครับขอบพระคุณฮันแนลมาก
8: ขอบคุณฮันแนลเช่นกันค่ะ
9: ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะได้ไปที่เลยนะครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องโด่งค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: ชอบชื่อตลาดค่ะโด่ง
7: จำอะไรไม่ได้จำได้แต่ฮันแนล
10: น่ารักก็เป็นเรียกว่าไทยช่วยไทยเนาะช่วยจริงๆนะเพราะว่ามีทุกอำเภอทุกพื้นที
7: ่
10: ก็คือทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้ทุกท่านอ่ะบูรณาการร่วมมือกันแล้วก็ไปให้ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นตลาดฮันแนล
7: ถูกต้องนะครับก็มีสินค้าดีๆเยอะแยะมากมายนะครับทั่วประเทศเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับทางรัฐบาลก็พยายามดูเรื่องของราคานะครับไม่ให้มีการจำหน่ายในราคาที่สูงนะครับ
10: ใช่แล้ว
7: แล้วก็มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะอย่างเมื่อกี้คุณสวยก็แซวไปเกี่ยวกับปลาก
10: ระป๋องเป็นเรื่องยอดฮิตมากเลยเพราะว่าคุณสุภมาศที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอะค่ะก็ลงพื้นที่เองเลยตรวจสอบเองแล้วก็ตอนนี้สั่งสคบทุกจังหวัดเลยตรวจสอบทั้งหมดก็คือโรงงานทั่วประเทศอะตอนนี้ต้องตื่นตัวแต่ส่วนประชาชนก็ตื่นรู้เหมือนกัน
7: แล้วก็ลุ้นเหมือนกันเวลาจะแกะ
10: เ
7: ปิด
10: อะไร
7: จะเป
10: ็
7: นปลาอะไร
10: โอเคค่ะ
7: แต่ว่าโอเคตอนนี้สบายใจได้นะครับเพราะว่าคุณสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสคบต่างๆเนี่ยเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังและในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพี่น้องประชาชนไปเจอสินค้าที่ไม่ตรงตามฉลากเนี่ย ก็แจ้งได้เลย
10: แจ้งได้มีสายด่วนสคบท่องได้แล้ว1166คุณฟังก็ถ้าเปิดไปแล้วโอ้โหมันเหมือนจะไม่ใช่มันเอ๊ะอะไรเราสามารถแจ้งได้นะคะก
7: ็
10: เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ลงไปตรวจสอบส่วนว่าถ้านั่นคือปลาไม่เคยจริงเป็นปลากระป๋องจริงอะไรเงี้ย ก็ว่ากันไปไม่เป็นไรนะไม่ผิดเราสามารถแจ้งได
7: ้ถูกต้องคือปัญหาของเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนะครับเนื่องจากว่าขึ้นฉลากเนี่ยว่าเป็นปลาแมคเคอเรล
10: ใช่
7: ว่ากลายเป็นว่าเป็นปลาอย่างอื่น
10: ใช่แล้ว
7: มันก็เลยเป็นไม่ได้สิ่งที่บอกตามนั้นนะครับก็เลยเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคเนาะเพราะงั้นอันเนี้ยทางภาครัฐไม่ปล่อยไว้นะครับไปจัดการทั้งหมดเลยนะครับโรงงานต่างๆนานานะครับถ้าจะขายปลากระป๋องที่เป็นปลานิลหรือปลาอะไร
10: คุณต้องติดไว้ให้เรียบร้อย
7: ถูกต้องว่าเป็นปลากระป๋องปลานิล
10: ปลานิลในซอสมะเขือเทศก็ว่ากันไปต้องแต่ว่าต้องบอกให้ตรงนะการที่เราแปะฉลากไม่ตรงมีโทษปรับมีโทษจับนะคะ
7: ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพบเจอนะครับบ่อแสต่างๆที่เข้าข่ายว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็แจ้งนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่จะจากการวันนี้นะครับพามาดูในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับกับโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกันสักหน่อยนะครับว่ามีความคึกคักมากน้อยขนาดไหนครับ
10: สำหรับโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยค่ะปิดรับสมัครแล้วคือคักเลยก็คือมีผู้ประกอบการรวมมากกว่า 10,000 รายค่ะก็คือมี 1,397 รายทั่วประเทศรัฐบาลก็เตรียมเดินหน้าเป็นเครือข่ายขายเคลื่อนที่นะคะในการกระจายสินค้าราคาประหยัดให้ถึงมือพี่น้องประชาชนค่ะโดยจะช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับผู้ค้ารายย่อยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วยค่ะ
7: ครับผมเขาบอกว่ามีผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับ 1,397 รายก็จะแบ่งเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างนะครับ 4,535 รายมีรถยนต์นะครับ 3,539 รายมีรถจักรยานยนต์นะครับ 2,322 รายนะครับก็ถือว่าได้รับการผลตอบรับที่ดีนะครับได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างมากทีเดียวนะครับในส่วนของโครงการนะครับภาครัฐจะมีการสนับสนุนครับทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับชุดสินค้าเริ่มต้นแล้วก็ระบบช่วยกระจายสินค้านะครับโดยในส่วนของรถยนต์นะครับจะได้รับค่าน้ำมันอยู่ที่
1: 750บาทค่ะหรือว่าสัปดาห์ละ 3,000 บาท
7: ครับผม
1: ขออภัยค่ะสัปดาห์ละ750บาทค่ะหรือว่าเดือนละ 3,000 บาทต่อเดือนนะแล้วก็รถ3ล้อพ่วงข้างจะได้รับ375บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,500 บาทต่อเดือนค่ะส่วนรถจักรยานยนต์จะได้รับ250บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือ นซึ่งก็มีเขาเรียกว่าได้ทั้งสินค้าราคาถูกด้วยแล้วก็ได้สนับสนุนค่าน้ำมันไปด้วย
7: ถูกต้องแล้วก็เอาสินค้าของตัวเองเนี่ยไปจำหน่ายได้ด้วย
1: ใช่แล้ว
7: นะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางท่านพาณิชย์เนี่ยให้ข้อมูลว่าในส่วนของสินค้าที่ได้รับมาจากทางพาณิชย์เนี่ยนะครับต้องเอาไปขายหมายถึงว่าต้องไปขายให้พี่น้องประชาชน
1: ใช่ต้องขายเท่านั้นคุณจะมากักตุนไม่ได้
7: จะเอามากักตุนเพื่อเอาไปขายแพงขึ้นเนี่ยไม่ได้
1: ราคาไม่ได้
7: ไม่ได้นะครับ
1: ก็คือทางพาณิชย์จะมีการตรวจสอบด้วยนะจะมีการลงพื้นที่อยู่สม่ำเสมอนะเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดีกว่า
7: ครับผมแล้วเขาบอกว่าจะมีคาดการณ์นะครับในส่วนของกำไรนะครับกำไรเฉลี่ยเนี่ยนะครับรถยนต์นะครับจะมีกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ราว400นะครับรถ3ล้อพ่วงข้างอยู่ที่224บาทแล้วก็รถจักรยานยนต์113บาทนะครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นโครงการที่เหมาะมากในตอนนี้นะคะสินค้าไทยช่วยไทยก็อีกครั้งรถพุ่มพวงเหล่านี้ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่บางทีแล้วอยู่อาจจะอยู่ห่างไกลหมู่บ้านตำบลที่อยู่ไกลๆที่ว่าการอำเภอเนาะตรงนี้แหละก็จะไปหาทุกท่านเข้าไปในพื้นที่ของทุกท่านเลยค่ะ
7: ครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็ก่อนจากการเน้นย้ำกันสักหน่อยนะครับวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับเตรียมโทรศัพท์มือถือให้พร้อมนะครับแอปพลิเคชัน
1: เป๋าตัง
7: เป๋าตังนะครับ
1: เราต้องทำอะไรกันก่อนเลยคะที่เมื่อกี้พี่ดงได้แนะนำมาไว
7: ้เราจะต้องทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสแกนหน้าสแกนตาของเราให้เรียบร้อย
1: พี่ดงว่าถ้าหนูไม่แต่งหน้าจะสแกนผ่านไหม อาจจะมีส่วน
7: อาจจะผ่านอาจจะผ่านอาจจะผ่านอยู่เพราะว่าเขามีการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วเราแบบสวยเหมือนเดิมไง
1: ค่ะก็เหมือนที่พี่ดงเล่าให้ฟังแหละขนาดพระถ้าไม่มีคิ้วยังต้องไปเติมคิ้วเลยดังนั้นก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ให้รับทันให้ทันกับสถานการณ์ที่กำลังจะเปิดลงทะเบียนวันนั้นดังนั้นเราอ่ะไปเตรียมให้พร้อมเลย25ปุ๊บเราจะได้กดเลยทันท
7: ีกดเลยสมัครได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำกันไว้นะครับตอนนี้ใครที่สมัครแอปไม่ได้นะครับไปที่กรุงไทยเลยนะครับสำหรับแอปเป๋าตังนะครับ
1: ไปก่อนได้เลยใช่ไหมคะชาวบ้านถามมา
7: ถูกต้องไปก่อนได้เลย
1: ไปก่อนได้เลย
7: ไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้บางส่วนเขาก็เริ่มไปกันแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทัน30ล้านสิทธิ์เนี่ยแป๊บเดียวนะครับจริงๆบอกว่าแป๊บเดียวเลยเพราะว่าในครั้งที่ผ่านมา20ล้านสิทธิ์ก็แป๊บเดียว
1: แล้วมันจะมีปัญหานี้นะที่คนใช้กันเยอะพร้อมกันแล้วอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาน
7: ะครับเพราะงั้นแล้วก็ไปเตรียมตัวซะแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับฟังนะครับรายการวันนี้นะครับอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬครับ
1: ควบคุมด้านเทคนิคโดยคุณสุเมธประทุมมาศค่ะคุณเอกชัยนรักมาคุณพงษ์สถน้ำเสาค่ะ
7: ครับผมแล้วก็เราสองคนนะครับดำเนินรายการคุณจิรพันธ์แสงกล้าครับคุณสวยนะครับแล้วก็ผมจตุรพรพานาคโด่งนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อวิกฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้า7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครอง
8: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตด้านพลังงานที่ยังส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัดซื้อหนัง สือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
9: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้จากการตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
10: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
13: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตร

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: นายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงินอย่างรอบคอบเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้มาครั้งนี้ส่งตรงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบสินค้าไม่ตรงฉลากทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนผลการตรวจสอบปลากระป๋องว่าเป็นปลาชนิดใดต้องรอความคืบหน้าจากกรมประมง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลากระป๋องที่เนื้อในไม่ตรงกับฉลากว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงฉลากในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันโดยการดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าปลากระป๋องที่พบผลิตจากปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนางสาวสุภมาศระบุว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลาตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการศิระวันช่วยเท้ารายงาน
6: อธิบดีกรมการปกครองสั่งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหนึ่งในนั้นมีบัตรประชาชนไทย
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเปราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหู มีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตร

0: ให้เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คลิกก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
3: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: รถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
5: ฮะไหนดูสิ
6: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
4: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
6: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
7: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือwalk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
8: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่า

0: 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
1: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
0: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
1: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
0: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
2: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ลานโออุปกรณ์การเกษตรอยู่ติดกับธนาคารธ.ก.ส.บางทุ่มขายเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นปุ๋ยเลื่อยย่นปั๊มน้ำและอะไรรถไถนายางตามมีบริการรับซ่อมน้ำถ้าซื้อเครื่องจากทางลานมีประกันคุณภาพทุกตัวอะไรมีหลากหลายบริการหลังการขายดีเยี่ยมซื้อเครื่องมือการเกษตรคิดถึงลานโออุปกรณ์การเกษตรบ้านทุ่มมาง่ายๆติดกับธนาคารธ.ก.ส.บ้านทุ่มหมายเลขโทรศัพท์094-987-4414หรือ043-002-214ราคาเป็นกันเองเด้อพี่น้อง
1: แมวผอมแมวอ้วกเขาไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: แมวผอมแมวอ้วกเขาไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี
4: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยรีแบคผลิตด้วยซิลิคอนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อลดรอยแผลเป็นและเบคูแซนสร้างแผ่นฟิล์มปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณคำเตือนใช้ภายนอกกับแผลที่ปิดสนิทแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย
5: ์ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมาส์กันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย
7: ์สวัสดีครับสวัสดีนะครับผม
8: รายการทีมทอล์คเสาร์อาทิตย์ของเราครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับ AM 621นะครับนะครับช่องทางติดต่อสวท.ของเรานะครับขอนแก่นของเราเบอร์โทรศัพท์043-236-726นะครับแล้วก็ Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับเว็บไซต์ www.radio.khonkan นะครับ prd.go.gh นะครับในช่วงนี้ครับเราไปรับฟังเพลงกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลข่าวสารดีๆมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันอย่างแน่นอนแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะครับที่มาจากแดนไกลนะครับมาเล่าประสบการณ์กันให้ฟังครับในวันนี้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในรายการทีนทอล์กกันอีกครั้งนะครับที่พวกเราจะเห็นกันนะครับในรายการทีนทอล์กของเราครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะๆอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเยอะเนาะน้องเฟนเนาะวันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนครับกับผมดีเจประกายฝั่งนู้นเอ่ย
2: แล้วก็ฝั่งนี้ครับดีเจเฟรนครับผม
0: ครับ
2: วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษครับพี่ประกาย
1: ได้เลย
0: วันนี้แขกรับเชิญพิเศษครับแรงกระไอดีเจ
1: ธานีครับ
0: ดีเจธานีของเรานะครับวันนี้นะฮะในวันนี้ข้อมูลข่าวสารของเราเยอะแยะมากมายครับคุณธานีครับ
1: ครับ
0: รายการของเราไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลข่าวสารวันนี้เราจะพากันไปออนทัวร์ด้วยและก็ให้ความรู้สาระดีๆอย่างแน่นอนครับ
1: ใช่
0: แต่ก่อนที่จะเข้าข้อมูลข่าวสารครับวันนี้ประทับใจกันมากเรามากัน3คนนะวันนี้
1: แน่นจอยนะ
0: ครับมากัน3คนทุกท่านนะฮะที่จะพากันไปเล่าถึงเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นสตอรี่เทลลิ่งไปเลยนะครับให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับน้องเฟียร์ครับก่อนอื่นมาเล่ากันก่อนว่าช่วงนี้ใกล้จะถึงพิธีพระนางจรดพระนางคันแลกนาขวัญหรื
2: ออะไรนะครับพี่ประกายแบบภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรนะ
0: วันขึ้นมงคล
1: ใช
0: ่นะฮะ
1: นะเป็นความหวังของชาวนาเนาะ
0: ใช่นะฮะถ้าจะพูดถึงวันพืชมงคลหรือพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญเนี่ยในปีนี้จะจัดวันไหนครับคุณธานีครับ
1: วันที่เดี๋ยวนะครับ
0: เห็นทราบว่าน่าจะวันที่13พฤษภา
1: ใช่
0: นะฮะวันพุธที่13พฤษภานะครับเป็นวันพืชมงคลนะครับจัดที่ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในปีนี้สําหรับปี2569ของเรานะครับโดยนะครับถ้าจะเล่าถึงความเป็นมาเนาะคุณธานีนะความเป็นมานี่ความเป็นมาโบราณตั้งแต่พระราชพิธีเนี้ยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสืบเนื่องมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงในเรื่องของชาวเกษตรกร
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: เป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับ
0: เป็นความกำลังใจที่สำคัญถ้าจะพูดถึงกิมมิคเนาะกิมมิคของงานนี้ก็คือว่าในเรื่องของการอะไรนะน้องเฟน
2: เขาเรียกว่าเป็นการแบบ
0: ไถนา
2: เวลาเราไถใช่ไหมคร
0: ับ ไถนาและหว่านข้าวหว่านเมล็ดข้าวนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากกรมเขาเรียกกรมอะไรนะ
2: กรมชื่ออะไรจากกระทรวงเกษตรใช่ไหมครับ
0: กระทรวงเกษตร
1: และสหกรณ์ครับ
0: ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะจัดผู้ที่มาทำการเสีย
1: งทาย
0: รวมไปถึงพิธีจรดพระนางคันแรกเลิกขวัญนี่แหละหรือวันพืชมงคลของเรานอกจากนี้ครับยังมีการเสี่ยงทายอะไรบ้างคุณธานี
1: ก็จะมีการเสี่ยงทายเลือกผ้านุ่งครับ3ขนาดก็คือมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับเพื่อทำนายปริมาณน้ำฝนครับแล้วก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับพระโคปีนี้ว่าพระโคจะกินอะไรนะครับก็จะมีเป็นน้ำข้าวเหล้าหญ้าถั่วงานะครับเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของเศรษฐกิจนะครับ
0: ใช่นะครับนอกจากนี้นะครับพิธีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับกับชาวเกษตรกรนะครับโดยซึ่งทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี้ยก็ได้มีการแจกเมล็ดพันธุ์ข้าว
1: ใช่ครับที่ผ่านการพระราชพิธีมา
0: ใช่นะครับ
1: เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชนที่รับไปและเป็นขวัญกำลังใจที่หลายๆท่านนะครับคือเป็นอาจจะเป็นฤกษ์ดีในการหว่านข้าวในไร่ของตัวเองเลยคร
0: ับ ใช่แต่ถ้าพูดถึงกิมมิกมากกว่านี้นะคุณธานี
1: ครับ
0: แล้วก็น้องเฟนครับถ้าจะพูดถึงว่าพิธีนี้นอกจากที่จะมีการแจกของไอ้เมล็ดพันธุ์ข้าวมาเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยให้กับประชาชนแล้วคนละ1ถุง
1: ใช่ครับ
0: คนละ1ถุงเพื่อไปเพาะปลูกนะครับยังมีกิมมิกมากกว่านี้หลังจากเสร็จพิธีหว่านข้าวในนาของ
1: แปลงนา
0: ของแปลงนา
1: สนามหลวง
0: ท้องสนามหลวงเนี่ย
1: ครับ
0: กิมมิกครับก็คือพิธีเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จกลับ
1: ครับ
0: กิมมิกตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือประชาชนจะแห่เข้าไปเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
1: ใช่มัน
0: เป็นเดี๋ยวเห็นไหมครับหลายๆท่านจะเห็นเดี๋ยวนะมันจะมีหาบตะกร้านะครับเพื่อที่จะโยนโยนเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับและรอบพันธุ์ข้าวเนี่ยเตรียมตัวเลยครับปีที่แล้วผมไปน้องเฟรนเป็นยังไงบ้างปีที่แล้ว
2: ปีที่แล้วเรียกได้ว่าแทบจะเป็นแบบตลาดแตกนะครับคือใครมือสาวได้คือเนี่ยทั้งข้าวมาทั้งดินนะครับเอากลับบ้านไปด้วยเลยเต็มกระเป๋าเลยฮะ
0: ถือว่าแบบเหนื่อยเนาะน้องเฟียนนะแต่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วก็ทำให้เกษตรกรชาวนาของเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำเกษตรกรในแต่ละปี
1: เพราะว่าก็ถือเป็นข้าวมงคลนะครับที่ผ่านพระราชพิธีมา
0: และรวมถึงปีนี้มีงานในราชสำนักอยู่แล้วที่เป็นงานสำคัญนะครับท่านก็ยังให้เลือกของประชาชนนะครับที่จะจัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนทุกคนจริงๆครับชาวเกษตรกรทุกคนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคุณธานีโอ้ข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะฮะน้องเฟียนครับต่อไปเรื่องไอ้ตัวของไวรัสฮันตาอะไรเนี่ย

0: ็ยังไม่คุ้นชื่อเหมือนกันน้องเฟนถ้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้เรารับฟังเพลงกันสักครู่ไหมใช่แต่สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารกับเราได้นะครับในเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราแจ้งไว้ให้นะครับถ้าท่านอยากติดต่อข้อมูลข่าวสารของเรานะฮะโทรมาได้นะครับเราจะเปิดเพลงให้ทุกท่านได้รับฟังแต่ข้อมูลข่าวสารที่เราพูดไปนะครับเราก็จะมอบข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆให้กับทุกท่านเหมือนเดิมนะน้องเฟียนเนาะนะคุณธานีนะนะฮะถ้าจะพูดถึงเนาะกิมมิกนะก่อนที่จะเข้าสู่เพลงเนี่ยมันหลายอย่างเดี๋ยวช่วงหน้าอาจจะมีทั้งไวรัสแล้วก็อุบอีกไว้หนึ่งในเรื่องของประเพณีอีกประเพณีนึงเดือน6บุญเดือน6หลายคนจะบอกเอ้ยบุญเดือน6คืออะไรเนาะ
1: ชาวอีสานจะรู้ดีกัน
0: ชาวอีสานรู้ดีนะครับหลายๆประเพณีนะครับก็มีความสนุกปลอดภัยนะครับในช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับไปรับฟังเพลงกันสักครู่เดียว

0: ครับผมวิวกายกลับกันมา
1: แล้วกลับกันเข้ามาครับในช่วงของสาระน่ารู้นะครับสาระน่ารู้ของเราครับน้องเฟนครับมาพูดถึงในเรื่องของไวรัสกันหน่อยน้องเฟนเป็นยังไงกันบ้างไวรัส
2: ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับพี่กายทราบว่าเป็นไวรัสใหม่ครับมีชื่อว่าไวรัสฮันตาครับก็คือมันเป็นภัยที่ค่อนข้างจะเงียบมากๆเลยครับซึ่งเกิดจากสัตว์พันธุ์แท้ที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเลยครับซึ่งมันเนี่ยจะสามารถติดเชื้อได้รุนแรงในส่วนของคนแล้วก็จากสัตว์นะครับโดยเฉพาะจะเป็นสัตว์พวกประเภทหนูหรือว่าสัตว์ฟันแทะนะครับเวลาเป็นเรื่องของพาหะมันจะเป็นหลักเลยจากสัตว์พวกนี้ซึ่งมันจะมีอาการที่แพร่เข้าสู่คนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางระบบทางเดินหายใจระบบเลือดแล้วก็เรื่องของระบบการทำงานของไตซึ่งมีความอันตรายถึงชีวิตครับซึ่งทราบว่าในขณะนี้ครับพี่ประกายก็มีการกำลังตรวจจับนะครับจากทางกรมการอนามัยโลกนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้มองว่าไวรัสนี้เนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อบนเรือสำราญระหว่างการเดินทางไปอาร์เจนตินาและแอนตาร์กติกาครับโดยก็ได้มีพบผู้โดยสารเสียชีวิตแล้วจำนวน3รายโดยสิ่งที่น่ากลัวของไวรัสสายพันธุ์ในนี้ก็คือเรื่องของสายพันธุ์ที่พบได้น้อยแต่มีรายงานว่าสามารถแพร่เข้าสู่คนได้ซึ่งความน่ากลัวเลยคือมันติดได้ทั้งทางการสูดดมการรับประทานอาหารการสัมผัสหรือว่าการสัมผัสในส่วนของหนูหรือว่าสัตว์ฟันแทะเช่นกันซึ่งอาการนะครับมันง่ายๆเลยคือเมื่อเชื้อเข้าไปในปอดแล้วใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของระบบการหายใจเรื่องของสารคัดหลั่งจากจมูกเราแล้วมันจะมีผลต่อในเรื่องของไตนะครับซึ่งมันจะมีการฟักตัวของเชื้อเนี่ยประมาณ1ถึง8สัปดาห์ครับแล้วก็จะมีการแสดงอาการอยู่2รูปแบบก็คือทั้งการแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าแสดงอาการแบบไข้เลือดออกร่วมกับอาการทางไตนั่นเอง
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าเกิดเราจะวินิจฉัยนะครับผมก็ต้องไปตรวจเลือดนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ถ้าเราจะป้องกันเนี่ยมันก็ป้องกันง่ายๆเลยก็คืออย่ายุ่งกับพวกสัตว์พาหะแล้วก็ถ้าเกิดพบอะไรที่มันสกปรกก็ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับผมพยายามนอนในที่ที่สะอาดแล้วก็ไม่อยู่บริเวณการนอนที่พื้นแล้วกันครับพยายามรักษาสุขอนามัยแล้วกันระวังพวกสัตว์พวกฟันแทะประมาณนี้ครับผม
1: ครับดีดีดีดีดีนะฮะ
3: ครับ
1: นะฮะพูดถึงเนาะน้องเซนเนาะมาในสู่ช่วงของไวรัสช่วงนี้มันเยอะแยะมากมายพี่แหละแบบมันกุ้มใจเนาะโรคไข้ไข้เจ็บมันเยอะนะฮะโรคไข้ไข้เจ็บมันเยอะแล้วก็จะว่ายังไงดี
3: มันน่ากลัวเราต้องระวังตัวกันใช่
1: นะครับแม้แต่จะน่ากลัวก็ช่างครับไม่เป็นไรครับบุญบั้งไฟผมก็ยังอยู่
2: สรุปก็คือช่วงบุญบั้งไฟอาจจะงดการกินนูนาไปก่อนหรือเปล่า
1: อาจจะใช
3: ่อาจจะได้
2: ยังไงครับพี่กายบุญบั้งไฟของเราปีนี้อัปเดตหน่อยครับผม
1: บุญบั้งไฟปีนี้ของเราครับเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันครับข้อมูลข่าวสารนะครับหลายที่หลายพื้นที่ครับก็มีประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่ขอฝนสำคัญของชาวอีสานและชาวลาวนะฮะจัดขึ้นนะในช่วงเดือน6นะครับช่วงเดือน6คือพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะฮะก่อนฤดูทำนานะครับเพื่อบูชาพญาแถนเทพแห่งฝนนะครับตามตำนานพญาคันคากเชื่อกันว่าช่วยให้ฝนต้องตกตามฤดูกาลนะครับพืชมงคลอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นการสร้างความสามัคคีโดยเป็นขบวนแห่สวยงามนะฮะพร้อมกับบุญบั้งไฟพร้อมกับต้นบั้งไฟพร้อมกับการแห่บั้งไฟ
3: แห่บั้งไฟ
1: ถ้าจะเล่าถึงประวัติตำนานเนี่ยก็คือสรุปสั้นคือพญาคันคากนี่หรือคางคกนะฮะยกทัพสู้กับพญาแถนนะฮะที่บันดาลฝนให้แล้งจนชนะท้าวคือเอาง่ายก็คือไปสู้รบเพื่อที่จะขอฝน
3: ใช่
1: นะฮะโดยพญาคันคากนี่ไปสู้กับพญาแถนจนชนะและทำสัญญาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับก็จะส่งจุดบั้งไฟขึ้นไปนะครับโดยนำตัวนาคนาคก็คืออยู่ในน้ำ
3: อยู่ในน้ำ
1: นะฮะส่งขึ้นไปเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยควรฝนตกได้แล้วนะ
3: ฉันต้องการน้ำแล้วนะฉันต้องปลูกข้าวแล้วใช่ฉันต้องการน้ำแล้วฉันต้องปลูกข้าว
1: เป็นความเชื่อนะครับของชาวอีสานนะครับคำว่าแถนนะครับคือผู้ดูแลความอุดมสมบูรณ์หากจัดงานบูชาขอฝนตกดีใน22ข้อ4เป็นประเพณีเดือน6ที่ทำสืบต่อกันมาของวิถีชาว อีสานนะครับการเตรียมนะครับการจัดกิจกรรมเตรียมบุญบั้งไฟนะครับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนี่ประดิษฐ์บั้งไฟขึ้นมาจากไม้ไผ่และประดิษฐ์และดินประสิวนะครับการแห่บั้งไฟอย่างสวยงามนะครับมีการเสริงการฟ้อนรำนะครับการจำลองวิถีนี่ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับนะฮะการจุดบั้งไฟนะครับจุดถูกนะครับให้ขึ้นบนไปบนฟ้
3: า
1: เอ๊ะเขาบอกว่าถ้าจุดไม่ขึ้นบนฟ้าล่งขีตุม
3: เนี่ย
1: นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ทางอีสานใต้นะฮะจะนำเอาประเพณีนี้นะครับมาใช้กันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ที่ขึ้นชื่อเลยนั่นก็คือบุญบั้งไฟยโสธร
3: นะ
1: ฮะแต่จังหวัดอื่นมีไหม
3: มี
1: ในการจัดงานนะฮะยิ่งใหญ่อลังการนะครับถ้าพูดถึงนะครับก็สนุกนะครับม่วนจอยนะครับไม่แพ้ประเพณีแห่เทียนไม่แพ้ประเพณีชักผ้าของทางใต้ไม่แพ้ประเพณีอื่นๆอีกมากมายพูดถึงประเทศไทยนี่ประเพณีนี่เยอะแยะมากมายคร
3: ับ
1: เยอะแยะมากมายนะฮะอยากให้ทุกท่านได้ไปชมนะครับกันนะฮะที่งานประเพณีแห่บุญบั้งไฟนะครับของ
3: แต่ละพื้นที
1: ่แต่ละพื้นที่นะครับเห็นว่าของจังหวัดต่างๆก็ยังจัดอยู่ในของอบต.นะครับตำบลน้ำเพื่อต่างๆก็ยังจัดอยู่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับบุญบั้งไฟของเรามีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนไปถึงเดือนมิถุนายนเลยครับ
3: ใช่ครับ
1: จะเลิศนะฮะในช่วงนี้ครับน้องเฟนก็ข้อมูลข่าวสารเราประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ไปเที่ยวกันเนาะบุญบั้งไฟเดี๋ยวเรามีช่วงทีนออนทัวร์นะครับเราจะมาเล่ากันว่ามีที่ไหนกันบ้างนะฮะแต่ในช่วงนี้ได้ฟังเพลง
2: ก็สู้เนี่ยครับพี่ประกายแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวได้สปอยมาว่าน้องๆมัธยมใกล้จะเปิดเทอมอีกแล้วเรากดมาที่สถานีเนี่ยเห็นน้องๆแบบเรื่องประถมนิเทศแล้วน้องๆม.4
1: เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรากลับมา

0: ครับกับคันเข้ามาแล้วนะครับในช่วงของ
1: ทีนอทัวร์ทีนอทัวร
0: ์ทีนอทัวร์ของเราครับมาถึงทัวร์ในการเปิดเทอมและสินะ
1: โอ้ใจหายเดียวน้องๆพี่ๆมหาลัยเนี่ยก็มิถุนากรกฎาค
2: ม
1: นั่นแหละ
2: ยังยาวอยู
1: ่น้องๆมัธยมปฐมพฤษภาคมครับพี่ประกาย
0: นะฮะ
1: ก็ใจหายแทนน้องๆนะครับทราบว่าจะเปิดเทอมกันแล้วที่จริงเนี่ยทุกๆปีก็มีโครงการอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีครับกับโครงการที่มีชื่อว่า Back to School ซึ่งเป็นการต้อนรับการเปิดเทอม
0: กลับบ้านนะ Back to School นะฮะ Back to School คือต้อนรับกลับโรงเรียน
1: ครับผมหมดเวลาแล้วนะครับผมโลบักนะครับ
2: หมดเวลาสนุกแล้วสิ
1: ปีไฟนะครับโอ้เก็บก่อนน้องแบบร้องไห้เลยก็ในโครงการนี้ครับผมเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเนี่ยก็ได้เริ่มกันตั้งแต่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมครับซึ่งจะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยเดือนพฤษภาคมของเรานะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการผนึกในส่วนของกำลังผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น49รายครับพิเศษสุดเลยคือลดราคาสินค้าทางด้านการตลาดในเรื่องของการศึกษางานเครื่องเขียนชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาพวก IT ซึ่งลดมากกว่า 86% กว่า 1,000 รายการครับ
0: ใช่แล้วนะ
1: ที่สำคัญเลยก็คือลดในส่วนของภาระค่าครองชีพผู้ปกครองนั่นเอง
2: นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะ
1: มันแพงเนาะพี่ประกายอะไรเดี๋ยวนี้แค่ปักชุดนักเรียนยังแพงเลย
0: ใช่นะฮะค่าใช้จ่ายเยอะแต่ค่าครองชีพน้อยนะฮะฝากไปด้วยนะ
1: ก็ถือได้ว่าอยากให้อะไรล่ะไปติดตามโปรโมชั่นของ IT หน่อยแล้วกันว่ามีรถอะไรบ้างนะครับรถราคาเนี่ยมันเยอะมากเลยพวก Apple อย่างเงี้ยครับบางคนจะไปซื้อออก iPad ใหม่ออกมือถือใหม่มาใช้ในการเรียน
2: ในการศึกษา
1: ก็มีส่วนลดนักศึกษาส่วนลดนักเรียนเหมือนกันอันนี้ต้องให้พี่ธานีสปอยหน่อยแล้วกันว่า Apple เขามีส่วนลดอะไรบ้างครับ
2: ก็จะมีส่วนลดในด้านการซื้ออุปกรณ์ iPad นะครับอย่างนี้ก็นี่ก็เพิ่งไปถอยมาใหม่เหมือนกันนะก็มีลดนะครับก็จะมีส่วนลดสำหรับนักศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษาครับนะก็เป็นการลดภาระค่าของชีพเนาะเป็นสิ่งสำคัญเนาะสมัยนี้ก็เรียนเนาะก็ใช้เนี่ยมันจดง่ายจดปุ๊บแคปส่งปั๊บง่ายดีนะครับนะ
1: แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจเหมือนกันนอกจาก IT แล้วอันนี้เรายกอย่างแค่ Apple แบรนด์อื่นๆอย่าง Samsung ก็อาจจะมีเหมือนกันก็ลองไปดูกันได้นะครับ
0: มีเยอะแยะครับ
1: ใช่เยอะแยะ
0: หลายแบรนด์อี
1: กตัวนึงเป็นว่าอันนี้พี่ประกายเซียนพี่ประกายอันนี้ไฮไลท์เลยในส่วนของห้างสรรพสินค้าที่มีการลดราคาพวก ที่เราแบบเห็นเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับพี่กายแบรนด์สีเขียวๆนะครับพี่แบรนด์สีเขียวๆ
0: พูดถึงโรบินสันนะฮะโรบินสัน
1: บิ๊กซีเซเว่น
0: บิ๊กซีเซเว่นโลตัสก็ยังมีนะครับมีหนำซ้ำนะครับร้านค้าต่างๆที่เป็นห้างร้านประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนี่ก็มีส่วนลดเช่นเดียวกันนะฮะในช่วงนี้การทำตลาดในร่วงของเด็กเปิดใกล้เปิดเทอมนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกันนะครับในช่วงนี้ครับลดราคากันนำนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรองเท้านักเรียนนะฮะรองเท้ากีฬาเสื้อกีฬานะครับฝากไว้ด้วยนะครับเห็นว่าในหลายคนนะครับจะไปซื้อเขามีโปรโมชั่นบางที่นะครับบางที่ซื้อแล้วแถมปักให้ด้วย
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ดีอันน
2: ี้ดีอันนี้ดีมาก
0: ดีมาก
1: ใช่พี่ประกายน่าจะได้แบบมีใช้บริการไหมครับคนในครอบครัว
0: มีครับมีแน่นอนครับลูกร้านเลี้ยงลนนะครับร้านนะครับ
2: นี่นี่เปิดเทอมใหม่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วน่าจะซื้อใหม่เหมือนกันนะ
1: ครับระวังเรื่องบางคนแบบเสื้อมันหดหรือว่าคนขยาย
2: อันนี้มันก็เรื่องแล้ว
0: มันมีนะเราไปเรียนมาผ้ามันหดได้จริง
1: จริงการร้อนผ้าหด
0: ใช่
2: ในเมื่อวานผมก็หด
1: ระวังนะครับบางครั้งมันอาจจะแบบว่าค่อยๆหายไปทีละส่วนต้องเช็คเสื้อผ้าเราดู
2: ให้ต้องเรียบร้อยเรียบร้อย
0: นะฮะแต่ช่างกระทั่งช่างน้ำหนักด้วยนะครับ
1: ก็ประมาณนี้แล้วพี่ประกายแต่ว่าอย่าเพิ่งเศร้าเถิดเดี๋ยวมันก็เปิดเทอมแต่ว่าช่วงนี้เราไปเที่ยวกันให้สนุกดีกว่
0: าไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน่ะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเดือนหรือเปล่าบุญเดือนบั้งไฟบั้งไฟอันบั้งไฟลานหมอลำพร้อม
2: แม่น
0: ขบวนเห็นว่าอันทั้งขอนแก่นบ่ขอนยะโสธรบ่อันอีหยังก็
2: ทั้งสารคามก็มีเด
0: ้สารคาม
2: ครับ
0: อุบลราชธานีอันเอียงเกาะสุรินทร
2: ์
0: ศรีสะเกษอำนาจเจริญอุ้ยเต็มอยู่อัตราอำเภอผมขี่ผ่านมานั่น
2: โอ้สะอ่อนคักเนาะ
0: เป็นตาสะอ่อนนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับให้ทุกท่านเห็นนะครับบุญบั้งไฟล้านนะครับห้อยใจบั้งไฟแสนนะครับเป็นจังใดนะครับเบิ่งนี่นะมีเห่เบิ่งกับเกินเซียนเชิญส้มนะฮะว่าเป็นจังไดนะฮะว่าอัน อุ๊ยพูดถึงกลิ่นอายของความปูนบั้งไฟหลายที่ล่าสุดก็จะจัดเนี่ยยโสธรไอ้เร็วๆนี้นี่สัปดาห์หน้านี่ใช่มั้ยของสารคามใช่ม
2: ั้ยใช่คร
0: ับ สารคามก็จะจัดไปเที่ยวหน่อยต่างจังหวัดนะนะฮะเดินทางไปเที่ยวหน่อยนะฮะกิมมิคของมันคือต้องเป่านกหวีดนะครับในการเต้นการเต้น
2: ลำเนาะ
0: นะฮะแต่ว่าก็รบกวนท่านที่จะไปเที่ยวบุญบั้งไฟนะครับเตรียมชุดไปเผื่อนะครับเผื่อเขาจะเอาท่านลงต้มอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับฝากไว้ด้วยครับน้องเฟนมีที่ไหนไหม
1: ก็ช่วงนี้ครับพี่ประกายเรามีประชาสัมพันธ์กันหน่อยละกันเรื่องของกิจกรรมฮิลตี้ดีๆครับพี่ช่วงนี้เขาเน้นออกกำลังกายกันเรา
0: ต่างไอ้ที่ว่าจังหวัดไอ้ขอนแก่นไหม
1: เห็นว่าขอนแก่นไอ้นี่อันนี้ได้ข่าวจากเพื่อนบ้านนะขอนแก่นเราพรุ่งไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันที่10มั้งวันที่10
0: พรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้
0: หรือวันนี้หรือวันนี้
1: วันนี้วันนี้วันที่10แล้วกัน
0: วันที่10
1: วันที่10ว่าจะมีคนดังมานะครับคุณดาด้ามิสแกนกาลสินเขาจะมานำเต้นแอโรบิกที่ขอนแก่นว่าเพลงอาจจะไม่เหมือนกับที่สวนสาธารณะที่เราเต้นนะครับอันนั้นเล็บแอนซ้ายอ้าวก้าวชิดก้าวชิดอย่างนี้นะ
0: อาจจะเป็นแบบ
1: ก็เลยว่าถ้าใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงขอนแก่นก็แวะมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ใกล้ก็ไปสวนสาธารณะแถวบ้านท่านก็ได้ครับอาจจะมีคุณแม่ๆพาเราเต้นแล้วก็ใส่เสื้อสีตามวันอย่างเงี้ย
0: ใช่
2: ใช่ครับ
0: ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสุขภาพนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับน่าเสียดายพี่ประกายเวลารายการของเราหมดลงแล้วเสียดายมากๆ
0: นะครับรายการของเราหมดลงแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านได้ติดตามรายการของเรานะครับรายการทีนทอล์กมาเป็นครอบครัวทีนทอล์กของเราได้ทุกๆจังหวัดนะครับท่านสามารถติดต่อนะครับของเราได้นะครับแฟนเพจ Facebook ทีนทอล์กของเรานะครับมีนะครับท่านอยากจะนำข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับมาเผยแพร่และเป็นเยาวชนเครือข่ายดีเจเยาวชนสวท.นะครับในรายการทีนทอล์กของเรามาได้กันนะครับสามารถร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันในทุกๆจังหวัดได้ครับทั่วทุกประเทศนะครับ76จังหวัดกับ1กรุงเทพมหานครมีอย่างแน่นอนครับทุกท่านครับ
1: ครับผมและสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนครับในส่วนของกับผมครับดีเจเฟรนยานุสวัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
2: ครับส่วนกับผมครับดีเจธานีครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
0: ครับกับผมดีเจประกายนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนได้แต่เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านแฮปปี้นะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณและ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับพบกับผมนะครับยุทธพรบานเย็นคุณผู้ฟังครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 จะมาพบคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.หลังเคารพธงชาติแล้วก็ก่อนข่าวภาคค่ำ 19:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของเรามาเชิญชวนลดจำนวนขยะในบ้านกันดีกว่านะครับวันนี้มีการหลายวิธีนะครับที่จะมานำเสนอในเรื่องของการลดจำนวนขยะลงนะครับมี10วิธีด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประชากรบนโลกของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้นใช่ไหมครับอัตราในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ย่อมมากขึ้นเพิ่มตามไปด้วยแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของปริมาณขยะนะครับมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยในแต่ละวันเนี่ยก็พบว่าปริมาณขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับปัญหาใหญ่นะครับหลายภาคส่วนก็ต้องควรตระหนักด้วยในเรื่องของขยะนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเดินทางไปไหนนะครับขยะนะครับเราก็อย่าลืมที่จะกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะครับทิ้งลงถังที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้มี10วิธีมาพูดคุยกันนะครับวิธีแรกก็คือการลดจำนวนขยะในบ้านโดยการเลือกซื้อของที่รีไซเคิลได้นะครับคุณผู้ฟังเราเลือกซื้อโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษหรือว่ากระป๋องก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ส่วนถุงพลาสติกนะครับก็อาจจะนำไปใช้เป็นถุงขยะต่อไปได้นะครับแล้วก็ควรลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับเดินซื้อของนะครับเดินจ่ายตลาดนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนนะครับเราลดได้นะครับเราก็บอกพ่อค้าแม่ค้าว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะครับก็เราใส่ถุงผ้าของเราที่เตรียมมาแทนนะครับวิธีต่อไปคือการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะครับเศษอาหารเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้บำรุงต้นไม้ได้นะครับคุณผู้ฟังหากว่าเราใส่หัวเชื้อ EM ลงไปเนี่ยก็ยังนำไปใช้ดับกลิ่นท่อแล้วก็ย่อยสลายสิ่งอุดตันในชักโครกได้อีกด้วยเรื่องต่อมาก็คือการแยกประเภทของขยะครับควรแยกประเภทขยะภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะทิ้งขยะทุกครั้งด้วยนะครับดัดแปลงนำมาใช้อีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังยังมีขยะที่สามารถนำมา reuse นะครับหรือที่เรียกว่านำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่เราจะทิ้งนะครับแล้วก็ควรเลือกใช้ถังขยะใบเล็กนะครับคุณผู้ฟังครับรู้ไหมว่าถังขยะใบเล็กเนี่ยจะช่วยบังคับเรานะครับให้เราเนี่ยต้องนำขยะออกไปทิ้งบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเราให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงแล้วก็เป็นการลดโอกาสเกิดกลิ่นเหม็นในบ้านของเราอีกด้วยนะครับวิธีที่6นะครับนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันนะครับเป็นการป้องกันหนูแล้วก็แมลงมารบกวนบ้านของเรานะครับการแยกขยะเปียกขยะแห้งยังช่วยรักษาความสะอาดในบ้านมีสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยที่ดีได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งครับคุณผู้ฟังเพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่งอย่างเช่นแก้วกาแฟหลอดพลาสติกเป็นต้นนะครับวิธีที่8นะครับลดปริมาณการซื้อของใช้นะครับเพราะว่าของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นประจำใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็มีความจำเป็นต้องใช้ในงานสำคัญแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะใช้วิธีไปหยิบยืมนะครับหายืมเสื้อผ้ามาใส่ได้นะครับแล้วก็วิธีที่9นะครับเราต้องรักษาแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้านของเรานะครับรวมไปถึงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเป็นต้นนะครับควรใช้งานอย่างถูกประเภทแล้วก็รักษาของใช้ให้อยู่ได้นานๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าหากชำรุดเสียหายอาจลองซ่อมแซมดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับและวิธีสุดท้ายซื้อของมือสองนะครับคุณผู้ฟังเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะให้โลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับกลับมาใช้อีกครั้งแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสียก่อนอีกครั้งนะครับฆ่าเชื้อนำไปต้มตากแดดให้แห้งเป็นต้นนะครับเพื่อจะเป็นการลดในเรื่องของโรคที่อาจจะเกิดมากับของใช้มือสองอย่างเช่นกลากเกลื่อนเป็นต้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเลือกดูเสื้อผ้ามือสองดีๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าการหันมาใส่ใจในเรื่องของการลดปริมาณขยะนะครับโดยเริ่มได้ง่ายๆนะครับจากขยะในบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้ตัวของเราก่อนนะครับก็จะช่วยลดปริมาณขยะของโลกนะครับให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันเนี่ยให้ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ก็ยังเป็นการช่วยลดนะครับปริมาณการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับผู้ฟังแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงเรื่องวิธีการกำจัดขยะในบ้านของเราแล้วนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของฟางข้าวกันนะครับคุณผู้ฟังฟางข้าวนี่เป็นส่วนของลำต้นแล้วก็ใบข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่ามักจะถูกเผาทิ้งนะครับเพื่อเตรียมแปลงนาสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดฝุ่นควันนะครับแล้วก็เสียโอกาสในการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหากไม่เผาแล้วฟางข้าวจะมีประโยชน์อะไรบ้างครับหากถามว่าทำไมต้องเผาฟางข้าวนะครับเกษตรกรหลายคนก็อาจจะตอบว่าไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับหรือว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับจะจัดการจะรวบรวมยากนะครับรวมถึงใช้แรงงานเยอะนะครับก็ไม่คุ้มด้วยนะครับหากว่าจะเอาไปขายก็ได้ราคาต่ำเกินไปนะครับการเผาจึงเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยรวดเร็วนะครับเร่งให้รอบการผลิตเร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเก็บเกี่ยวรวบรวมแล้วก็การขนส่งผลผลิตเนี่ยได้มากนะครับรวมถึงการช่วยควบคุมศัตรูพืชวัชพืชแมลงแล้วก็โรคพืชนะครับแต่แม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในแปลงเพาะปลูกนะครับทดแทนการเผาก็ตามแต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการใช้ประโยชน์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะครับในพื้นที่ต่างๆของประเทศของเราซึ่งก็เป็นโอกาสในการพัฒนานะครับเป็นธุรกิจนะครับเพื่อลดการเผาโดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นวัสดุทดแทนที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้งเรื่องในการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวนะครับในวิธีใหม่ที่ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็ย่อมช่วยสร้างแล้วก็ผลักดันให้เกิดความต้องการรวบรวมฟางข้าวมาใช้ประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจในรูปแบบต่างๆตามมาเรามีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฟางอัดก้อนนะครับก็เป็นธุรกิจยอดนิยมของเกษตรกรที่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องอัดฟางก้อนแล้วก็มีการปลูกข้าวจำนวนมากในพื้นที่นะครับก็จึงได้มีการเริ่มรับอัดฟางก้อนแล้วก็ขนย้ายก้อนฟางออกจากแปลงพร้อมให้ค่าตอบแทนเจ้าของแปลงในนาในราคาต่อก้อนหรือว่าเหมาต่อไร่นะครับเพื่อนำขายให้ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งฟางอัดก้อนนี้นะครับมักขาดแคลนในช่วงฤดูฝนหรือว่าเกิดอุทกภัยนะครับราคาก็พุ่งสูงหลายเท่าเลยนะครับธุรกิจกระดาษจากเยื่อฟางข้าวนะครับเป็นงานฝีมือที่เริ่มขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก็มองเห็นการใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องการลดการเผาฟางข้าวก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าโดยเอาเศษฟางข้าวเนี่ยมาผ่านกระบวนการสับย่อยฟางต้มฟางแล้วก็ขึ้นรูปเป็นการเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับเป็นดอกไม้เป็นโคมไฟแล้วก็งานประติมากรรมเพื่อสร้างรายได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมว่ายามว่างแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะครับหากได้รับการส่งเสริมนี่ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดการเผาได้มากเลยมาดูตัวต่อไปนะครับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับก็พบนะได้ในบางชุมชนที่มีการปลอดการเผาซึ่งภาคส่วนต่างๆสนับสนุนเครื่องจักรสำหรับอัดเม็ดและก็แหล่งเงินทุนในการแปรรูปฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับโดยกระบวนการบดผสมรีดแล้วก็ทำให้แห้งก่อนนำเข้าเครื่องอัดเม็ดในรูปแบบแท่งพิมพ์ขึ้นรูปนะครับแท่งอัดเม็ดนะครับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานหรือว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเกษตรกรที่มีฟางก็จะมีรายได้ส่วนผู้ประกอบการอัดก้อนฟางก็จะจำหน่ายฟางในราคาที่น่าพอใจนะครับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอีกทางเลือกที่ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งต้องการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วก็ช่วยตอบโจทย์สถานการณ์ของโลกของเราในปัจจุบันด้วยนะครับไม่ให้ซ้ำเติมเรื่องต่างๆนะครับโดยเศษวัสดุทางการเกษตรหรือว่าฟางข้าวก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาทิอย่างเช่นกล่องนะครับถ้วยจานชามแก้วหรือว่าถาดนะครับก็ที่สามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุตกแต่งนะครับคุณผู้ฟังก็ผลิตจากฟางข้าวนะครับตอบโจทย์เทรนด์เลยนะครับของการตกแต่งบ้านแบบการฟื้นฟูนะครับก็ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดเนี่ยมีลวดลายสีสันก็เป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังนะครับก็มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาตินะครับโดยผู้ผลิตนะผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อฟางข้าวนะครับจากเกษตรกรนะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เรียกว่า SME นะครับเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเติบโตธุรกิจให้ยั่งยืนนะครับเราก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์นะครับปรับเปลี่ยนนำมาผ่านกระบวนการนะครับเพื่อจะได้เป็นการลดขยะเป็นการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละนะครับให้มีประโยชน์นะครับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในช่วงนี้ก็มีฤดูการผลิตอ้อยนะครับเรื่องของการรณรงค์นะครับในเรื่องของการงดเผาอ้อยนะครับก็ยังเน้นย้ำให้ชาวไร่นะครับโรงงานน้ำตาลนะครับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐลดการเผาอ้อยนะครับเก็บเกี่ยวแบบสดนะครับก็จะได้ราคาที่ดีนะครับเป็นการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่าฝุ่นละอองในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีคุณภาพอากาศที่ดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับดังนั้นนะครับหลายคนนะครับเดินทางออกไปนอกบ้านนะครับอย่าลืมที่จะดูสภาพอากาศก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่อาจจะมีสภาพอากาศนิ่งนะครับลมสงบอาจมีการสะสมของฝุ่นเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนออกจากบ้านเข้าไปดูตรวจสอบคุณภาพนะครับติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้นะครับทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและแบบค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ airforthai.com แล้วก็ bangkokairquality.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่ airforthai แล้วก็แอปพลิเคชัน airbkk นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุดPM2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
3: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
4: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
5: ์งั้นเช็คเลย
4: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันส

0: ุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายการป้องกันควรสำรวจความปลอดภัยในบ้านอยู่เสมอหากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือมีการชำรุดทรุดโทรมควรรีบทำการซ่อมแซมโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลและครอบครัวอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงสื่อที่มีการนำเสนอถึงข่าวของผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพช่อโกงหลอกลวงให้สูญทรัพย์กันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะคือกลโกงของมิจฉาชีพในการใช้ SMS ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ต่างๆพร้อมกับข้อความที่มีการชักจูงหรือแนบลิงก์เว็บไซต์เพื่อให้คลิกเข้าไปดูหรือว่าดาวน์โหลดหรือใช้ข้อความแสดงความยินดีระบุว่าเราได้รับเงินจำนวน 100,000 ถึง 200,000 บาทแอบอ้างส่งมาจากธนาคารต่างๆหรือบางรายได้รับข้อความแจ้งว่าเงินในบัญชีของท่านถูกถอนออกไปจำนวน 50,000 บาทถ้าท่านไม่ได้ทำธุรกรรมขอให้กดลิงก์เพื่อยืนยันส่วนบางรายได้รับข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีเป็นต้นค่ะซึ่งข้อความพร้อมลิงก์ต่างๆเหล่านี้มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงนี้เรียกว่าการฟิชชิงหลอกให้กดลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวประโยคข้อความต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเป็นกลอุบายการตลาดของกลุ่มมิจฉาชีพโดยอาศัยว่าปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและมีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะการเงินการธนาคารนะคะจึงมีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้วิธีการหลอกด้วยการส่งลิงก์ประกอบกับข้อความในลักษณะต่างๆที่สร้างความสนใจตกใจจนต้องกดลิงก์ที่แนบมาและกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปซึ่งก็จะทำให้มิจฉาชีพนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลโกงอุบายเหล่านี้ของมิจฉาชีพด้วยวิธีการป้องกันเมื่อได้รับลิงก์ดังกล่าวข้างต้นขอให้ตั้งสติอย่าตกใจนะคะขอให้สังเกตลิงก์หรือเว็บลิงก์ที่ได้รับจะเป็นชื่อแปลกๆไม่ตรงกับสิ่งที่แอบอ้างเช่นอ้างว่าเป็นธนาคารหรือหน่วยงานราชการแต่จะสะกดเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลกๆและหากได้รับลิงก์เหล่านี้อย่าไปสนใจอย่าไปกดลิงก์หรือถ้าเป็นไปได้ให้โทรศัพท์สอบถามคอลเซ็นเตอร์ของหน่วยงานนั้นๆเช่นธนาคารอย่าหลงกรอก username หรือ password หรือ OTP ผ่านลิงก์ที่ได้รับเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นควรตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากและตั้งค่าการเข้ารหัส2ชั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่คิดจะกระทำการดังกล่าวจะมีความผิดเป็นไปตามพฤติการที่มิจฉาชีพหลอกลวงทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ช่อโกงประชาชนซึ่งแต่ละฐานความผิดก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกันไปนะคะ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ย็นนี้ที่ 92.5
1: ในช่วงนี้ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เราควรดูแลตัวเองในเบื้องต้นด้วยการอยู่ในอาคารเพื่อลดการรับฝุ่นปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงมันทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นงดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดลดการใช้รถยนต์ดูแลสุขภาพและช่วยกันลดงดสร้างฝุ่น
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: แม่ก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพและก็โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันในช่วงนี้นะครับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนะครับสาเหตุหลักๆของโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่อาจเลี่ยงได้ก็คือเรื่องของอายุนั่นเองนะครับเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนกำลังลดลงไปทุกทีนะครับส่วนเรื่องของเพศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชายเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังอาการข้อเข่าเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราเองเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิธีที่ไม่ทำให้ข้อเข่าของเราเสื่อมเร็วกว่าวัยกันนะครับสามารถทำได้โดยวิธีแรกนะครับอย่ากินมากเกินนะครับจนน้ำหนักเกินครับคุณผู้ฟังน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับก็ทำให้หัวเข่าต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรดังนั้นนะครับควรควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับก็คือกินผักและก็ผลไม้ไม่หวานนะครับ2ส่วนโปรตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรต1ส่วนนะครับแล้วก็การทานอาหารแต่พอดีไม่เพียงช่วยในเรื่องของน้ำหนักเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับต่อมานะครับใช้ข้อเข่าแต่พอดีครับคุณผู้ฟังการนั่งยองๆ อย่างการนั่งส้วมซึมนั่งเก้าอี้เตี้ยๆซักผ้านะครับหรือแม้แต่การนั่งบนพื้นนะครับอย่างเช่นนั่งขัดสมานะครับนั่งพับเพียบนะครับนั่งคุกเข่าล้วนแต่ทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยต้องรับแรงกดทับสูงกว่าปกติทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอวัยวะใดๆที่ถูกใช้งานหนักติดต่อกันต่อเนื่องแบบนี้ก็ย่อมเสื่อมสมรรถภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นในโควิดเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่ต้องงอหัวเข่ามากๆนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่ว่าหากเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถสลับมานั่งเก้าอี้ที่ห้อยขาหรือว่าสลับมานั่งเหยียดยาวนะครับเพื่อลดแรงกดทับในข้อเข่าลงด้วยนะครับวิธีต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายด้วยการเดินการวิ่งอย่างพอเหมาะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับช่วยแบ่งเบาภาระในการรับน้ำหนักของข้อเข่านะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมนะครับการหักโหมออกกำลังกายมากจนเกินไปไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วแต่ก็ยังอาจทำให้อวัยวะต่างๆบาดเจ็บได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะครับกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลรักบี้นะครับรวมไปถึงมวยไทยเนี่ยกีฬาเหล่านี้เนี่ยเพิ่มโอกาสที่หัวเข่าจะถูกกระแทกจนเกิดการฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นภายในได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ข้อเข่าอ่อนแอลงผู้ที่เริ่มมีอาการหรือว่าต้องการลดความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมควรหันมาเล่นกีฬาที่ไม่ค่อยมีการปะทะนะครับอย่างเช่นการขี่จักรยานหรือว่าการว่ายน้ำแทนนะครับและก็สุดท้ายก็คือการอย่าละเลยนะครับโรคที่เคยเป็นอย่างผู้ที่เป็นโรคเกาต์นะครับป่วยเป็น ข้ออักเสบรูมาตอยหรือว่าการติดเชื้อในข้อเนี่ยอาการเหล่านี้จะส่งผลให้กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าถูกทำลายแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับก็เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดแล้วก็ข้อติดแข็งจึงควรควบคุมแล้วก็รักษาโรคดังกล่าวให้หายดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแต่ปล่อยทิ้งไว้หรือว่าได้รับการรักษาไม่ถูกต้องหรือว่าหลังการรักษาไม่ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสเกิดหัวข้อเข่าเสื่อมได้นะครับมากกว่าคนทั่วไปเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นๆนะครับปัจจัยที่จะทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสุขภาพดวงตากันบ้างดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็มีการใช้คอนแทคเลนส์นะครับแทนแว่นตานะครับหลายคนใช้คอนแทคเลนส์ไปในลักษณะที่เป็นคอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามนะครับเจ้าคอนแทคเลนส์นี้นะครับหรือว่าเลนส์สัมผัสเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกใสครับคุณผู้ฟังที่ได้รับการขัดเกลาหรือว่าหล่อมานะฮะให้เป็นแผ่นบางๆรูปกระทะนะครับมีความโค้งในใกล้เคียงกับความโค้งของตาดำของเรานะครับมีการปรับความโค้งทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับให้มีกำลังหักเหของแสงขนาดต่างๆนะครับตามกำลังของความผิดปกติของสายตานะครับมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1มมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย7ถึง15มมครับแล้วก็อาศัยน้ำตาที่ฉาบบางๆอยู่บนผิวตาทำหน้าที่ยึดเลนส์ให้ติดกับตาดำนะครับปัจจุบันก็มีทั้งแบบที่มีสีแล้วก็แบบที่ไม่มีสีนะครับเรามาดูวิธีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังการใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสั่งใช้นะครับแล้วก็ตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์นะครับแล้วก็ควรไปพบจักษุแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์อีกครั้งหากสายตาเราเปลี่ยนนะครับเพื่อพิจารณาเพิ่มขนาดกำลังเลนส์ครับแล้วก็ใช้เลนส์ให้ถูกต้องนะครับให้ถูกประเภทด้วยนะครับเลนส์2สัปดาห์นะครับก็ควรทิ้งหลังเปิดใช้2สัปดาห์นะครับแม้ว่าจะใช้เพียงครั้งเดียวก็ตามนะครับแล้วก็ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์หากมีอาการเจ็บปวดเคืองนะครับตาแดงมองไม่ชัดหรือว่ามีขี้ตานะครับคอนแทคเลนส์ถือเป็นสมบัติส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นแปรงสีฟันเช่นเดียวกันนะครับการใส่คอนแทคเลนส์ร่วมกันเนี่ยอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคแม้แต่เชื้อไวรัสเอดก็อาจจะแฝงอยู่ในน้ำตาที่ติดอยู่ในคอนแทคเลนส์ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นานเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ห้ามใส่นอนโดยเด็ดขาดนะครับมาดูภาวะผิดปกตินะครับหรือว่าโรคที่อาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์กันบ้างดีกว่านะครับตัวอย่างอย่างเช่นอาการตาแห้งนะครับซึ่งเกิดจากการแพ้นะครับพบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยนาน 2-3 ปีนะครับนอกจากนี้ในการใส่คอนแทคเลนส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของน้ำตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่กระจกตาลดลงครับการอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาจะพบนะครับมีเยื่อบุตาแดงนะครับเคืองตาขี้ตาเหนียวนะครับมีการเลื่อนตำแหน่งของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอย่างมากซึ่งทำให้เกิดภาพมัวนะครับการเกิดตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านในนะครับก็พบมากในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนะครับเกิดจากการระคายเคืองนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือมีภาวะหนังตาตกตาแดงนะครับระคายเคืองมีการสร้างสารจำพวกโปรตีนที่ละลายได้นะครับมองภาพไม่ชัดนะครับมีน้ำตาตาไม่สู้แสงนะครับการอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตานะครับลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะครับซึ่งแผลจุดเล็กๆเนี่ยอาจมารวมกันเข้าเป็นบริเวณใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยหยุดการใช้คอนแทคเลนส์นะครับจนกว่าแผลจะหายเสียก่อนนะครับแล้วก็การติดเชื้อที่กระจกตานี่ก็เป็นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายมากเลยนะครับมากที่สุดด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจส่งผลให้ตาบอดถาวรได้นะครับสาเหตุนี้เป็นได้นะครับทั้งจากตัวผู้ใช้เองจากน้ำยาที่ใช้กับเลนส์นะครับหรือว่าภาชนะบรรจุเลนส์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายมีการศึกษานะครับจากต่างประเทศนะครับพบว่า การเกิดภาวะผิดปกติหรือว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักเกิดในผู้ที่ใช้หรือว่าที่ซื้อคอนแทคเลนส์จากแหล่งที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับดังนั้นการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์นี่ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าแว่นสายตาของเราเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นยาวเอียงที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าแว่นตาก็มีขามีกรอบใช่ไหมครับหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก้านเนี่ยเกะกะใบหน้านะครับก็มีการคิดค้นเจ้าคอนแทคเลนส์ขึ้นมาใช้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับทุกคนก็ควรรู้เอาไว้นะครับเพื่อว่าความปลอดภัยของดวงตาของเรานะครับจะได้ไม่เป็นการทำร้ายดวงตาของเราโดยการใส่คอนแทคเลนส์แบบผิดๆนะครับหรือว่าใช้แบบผิดๆนั่นเองครับคุณฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของบุหรี่กันนะครับคุณผู้ฟังก็ปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นนะครับเข้าใจผิดอย่างมากนะครับเรื่องของบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายนะครับโดยคิดว่าควันละอองไอละอองต่างๆจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ละอองน้ำนะครับไอ้น้ำเนี่ยมีเพียงสารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมอ้างว่าสูบชนิดที่ไม่มีนิโคตินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังควันไอละอองต่างๆเหล่านี้จากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีฝุ่นขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 1นะครับแล้ว PM 2.5 นะครับและที่สำคัญยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับอย่างเช่นฟอร์มันดีไฮไดอะซิทินแล้วก็อะโครลินรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นพิษด้วยนะครับอย่างเช่นนิกเกิลดีบุกแล้วก็ตะกั่วด้วยนะครับซึ่งที่มาของโลหะหนักเหล่านี้ก็อาจจะมาจากน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้านี่เองนะครับหรือว่าอุปกรณ์สูบที่โลหะหนักหลุดลอยจากขดลวดที่ชุบน้ำยานะครับขณะที่สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีนับพันชนิดเนี่ยที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอระเหยมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทำให้ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะมีโรคอื่นๆเกิดขึ้นที่สำคัญก็คือบุคคลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงนะครับที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับอาจส่งผลทำให้เกิดโรคแล้วก็ภัยสุขภาพได้นะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้นะครับหนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับจากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยนะครับก็พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมีความหลากหลายในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในบางยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้นะครับพร้อมทั้งมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงรวมถึงเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับจนอาจจะทำให้เกิดความหลงเชื่อเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟฟ้าหากมีอาการไข้หนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงมีอาการในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทุกประเทศให้จัดระบบเฝ้าระวังแล้วก็การรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับให้กรมควบคุมโรคทราบด้วยนะครับพร้อมทั้งขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพนะครับอย่าลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้พัฒนาไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาอีกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองคิดถึงเรื่องของคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทำนอกจากทำร้ายสุขภาพของเราแล้วยังทำร้ายคนรอบข้างของเราเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ทรัพย์สินอีกด้วยนะครับก็ฝากกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอันตรายแล้วก็เสี่ยงป่วยปอดอักเสบรุนแรงได้ด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

โรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการมีอาการอักเสบบวมแดงของเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารเป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุและพบทั้งในผู้หญิงและผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันในเวลาอันรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆภายใน 1-2 สัปดาห์หรือมีอาการบ่อยครั้งเป็นเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดแผลและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทางกระเพาะอาหารได้อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบปวดท้องตำแหน่งกระเพาะอาหารใต้ลิ้นปี่เป็นหายๆท้องอืดท้องเฟ้อเร็วบ่อยแน่นอึดอัดท้องทั้งที่ไม่ได้กินอะไรหรือกินเพียงเล็กน้อยคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเป็นมากอาจอาเจียนเป็นเลือดได้เบื่ออาหารและอาจผอมลงเมื่อเป็นมากและมีเลือดออกจากเลือดบุกระเพาะอาหารจะมีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเหมือนยางมะตอยสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้แก่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มกรดหรือด่างซึ่งทั้งกรดและด่างจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟโคลาเครื่องดื่มชูกำลังมักทำให้อาการรุนแรงขึ้นจากการก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกกระเพาะอาหารและกระตุ้นให้เซลล์เยื่อเมือกสร้างกรดเพิ่มขึ้นโรคจากที่น้ำดีจากตับซึ่งปกติจะอยู่เฉพาะในลำไส้เล็กล้นเข้าสู่กระเพาะอาหารน้ำดีจึงก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารความเครียดก็จะกระตุ้นให้เซลล์กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นซึ่งกรดจะก่อการระคายเคืองและการอักเสบต่อเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดสูงซึ่งส่งผลให้กระเพาะอาหารสร้างกรดสูงขึ้นมากเช่นอุบัติเหตุต่อสมองหรือหลังการผ่าตัดใหญ่เช่นการผ่าตัดสมองหรือช่องท้องจึงเกิดกระเพาะอักเสบรุนแรงหรือแผลในกระเพาะอาหารกินยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซดโดยเฉพาะการกินยาอย่างต่อเนื่องเช่นแอสไพรินหรือยาในกลุ่มสเตียรอยซึ่งยาในกลุ่มดังกล่าวจะก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารก่อการอักเสบและก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการพบแพทย์ได้แก่กินยาตามแพทย์แนะนำให้ถูกต้องสม่ำเสมอสังเกตความสัมพันธ์ของอาการกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆจำกัดหรืองดอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดอาการหรือเพิ่มความรุนแรงของอาการงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนรักษาสุขอนามัยพื้นฐานสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆซ้ำหลังจากการรักษาโรคหายแล้วไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาเซียรอยกินเองหรือไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรก่อนรักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงรักษาสุขภาพจิตไม่ก่อให้เกิดความเครียดจนเกินเหตุพบแพทย์ตามนัดเสมอและรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการต่างๆเลวลงหรือมีอาการผิดปกติไปจากเดิมหรือเมื่อกังวลในอาการพบแพทย์ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่ออาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระมีสีดำเหมือนยางมะตอยกินอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคการป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบที่สำคัญคือรักษาสุขอนามัยพื้นฐานหรือสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันกระเพาะอาหารติดเชื้อต่างๆรักษาสุขภาพจิตเพื่อลดภาวะการสร้างกรดสูงของกระเพาะอาหารไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาสเตียรอยกินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนและรักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกระเพาะอาหารอักเสบข้อควรปฏิบัติถ้าเป็นการอักเสบอย่างธรรมดาควรปฏิบัติดังนี้คนเริ่มรับประทานอาหารเหลวเช่นซุปใสก่อนต่อไปเพิ่มขนมปังมันต้มบดข้าวต้มแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารธรรมดางดอาหารรสจัดเครื่องดื่มที่เป็นกรดหรือด่างรับประทานยาจำพวกลดกรดในกระเพาะซึ่งอาจหาซื้อได้ตามร้านขายยาและรับประทานตามคำอธิบายที่มีมาพร้อมยานั้นกระทบความร้อนที่หน้าท้องเหนือบริเวณกระเพาะทุกๆ3ชั่วโมง
ทำเช่นนี้ติดต่อกันไปแต่ไม่เกิน2วันพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหากอาการยังไม่ทุเลาควรให้แพทย์ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นอาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นการอักเสบเนื่องจากการกินยาพิษหรือสารพิษต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี อาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้รอผลการตรวจสอบ DNA จากกรมประมงโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะมีความถูกต้องและเป็นทางการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขอให้ประชาชนอย่า กังวลในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องและแจ้งเบาะแสปลากระป๋องที่เข้าขายน่าสงสัย
5: ก็ได้มีคำสั่งไปยังสคบทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลงไปปูพรมตรวจโรงงานปลากระป๋องนะคะว่าได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้รับรายงานมาจากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันนะคะบางทีก็เจอความผิดของไปรง.4ต้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะจะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
4: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าของชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmartโดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีเอียมว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกุมชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
8: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอแบบคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
7: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหู มีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
10: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน

0: นายจุมพจน์วรรณชัยศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพุทธวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 19:21 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ

0: อิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็กคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งขอบคุณคุณสายชนนิสังแล้วก็คุณบุญกอบปกกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคำพีระนะครับอยู่กับคุณฟังนะครับร่วมแรงแข่งขันวันนี้9พฤษภาคม2569นะครับอยู่กันนะครับกับวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองไม่ได้อยู่ช่องส่งนะนะครับสดจากนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมกับด้านของงานของลีเจนครับด้านของอินฟูออสนะฮะสร้างบริษัทนะครับอินฟูออสนะครับจับมือกับสตีฟแม็กมานามาเนี่ยจำได้เลยครับคนนี้เนี่ยปีกระดับโลกชาวอังกฤษนะครับทีมชาติอังกฤษลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับทำกิจกรรม Loving Legend Football Festival 2026นะครับนำ5นักฟุตบอลระดับตำนานนะครับมาบ้านเราครับชื่อนี้อ๋อก็เลยคลิกคลาสกันเลยครับก็คือสตีเวนเจอราร์ดนะครับนี่นะตำนานหมายเลข4ของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็หมายเลข8ลิเวอร์พูลนะผู้จุดประกายตำนานอิสตันบูลนะเสมอ 3-3 ตามหลังAC มิลาน 0-3 แล้วเสมอ 3-3 แล้วก็มายิงจุดโทษชนะเนี่ยนะครับแล้วก็ตำนานที่ตีไล่ตีเสมอเวสต์แฮม 3-3 ใน FA Cup แล้วก็มาแซงจุดโทษคว้าแชมป์เนี่ยสตีเวนเจอราร์ดนะครับแล้วก็กองกลางตัวรับที่ดีที่สุดของโลกครับคลอสมาเกเรเล่ครับนี่ดังนะจากฝรั่งเศสดังอยู่ในเชลซีนะคลอสมาเกเรเล่มิเชลซากาโดทีมชาติสเปนครับมาด้วยมิเชลซากาโดนะครับแบ็คขวาเรอัลมาดริดครับมาด้วยรวมถึงนักเตะแอฟริกาใต้ครับคนนี้เคยอยู่กับแมนยูรุ่งอยู่กับแมนยูสมัยทันเซอร์เล็กสุดสั้นครับควินตันฟอร์จูนครับแล้วก็พลาดไปได้นะหนึ่งในทีมผู้จัดที่เอาลิเจนด์มาไทยตั้งแต่ก่อนหน้าแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลแล้วสตีฟแมทมานามานะครับร่วมกับทางด้านของอินฟอร์สนะครับก็คือทางด้านของคุณธรณินทร์เกียรติชัยนะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟอร์สจำกัดนะครับผู้จัดงาน Loving Legend ในประเทศไทยนะครับร่วมกับสตีฟแมทมานามานะวันนี้มีการแถลงข่าวคันนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมมิดแอนด์กรีนเนี่ยผมไปด้วยครับคือสาวกผมแดงไม่พลาดนะเพราะมากัน2คนนะสตีเฟนเจอราร์ดคนนึงนะครับแล้วก็ซีฟแม็กมานามานคนนึงเนี่ยคนละยุคคนละสมัยกันแต่ว่าตามหลังเกือบทันอ่ะนะตอนที่แม็กมานามานเล่นอยู่เจอราร์ดเขายังอยู่นะปี2ปีนะครับแล้วก็พอแม็กมานามานไปเรอัลมาดริดเจอราร์ดก็เฉิดแสงนี่เจอราร์ดแตกขึ้นมาในยุคของลิเวอร์พูลครับวันนี้เนี่ยด้านของงาน Living Legend Football Festival 2026เนี่ยจัดยิ่งใหญ่2วันเลยนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่ UOB Live ชั้น6 Hemisphere นะครับนะก็จัดให้นักข่าวนะครับแล้วก็ทางด้านของแฟนคลับใกล้ชิดได้ลายเซ็นด้วยนะกับการให้สัมภาษณ์นะกับทางด้านของ5 Legend อย่างเฟเจอราร์ดโคลัสมาเกเรเล่มิเชลซากาโดควินตันฟอร์จูนแล้วก็สตีฟแมคมานามานนะครับในช่วงเช้าก่อนถึงเที่ยงพอช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมไฟเอไซฟุตบอลแมตช์นะฮะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษซึ่งให้แฟนคลับได้ไปดูไปเชียร์กันก็เป็น5คนนี้นะครับเจอกับทางด้านของเซเลบของไทยไม่ว่าจะเป็นป้องนวัฒน์นะดาราหนุ่มหล่อช่องวันคนนี้นะครับแล้วก็ก้องห้วยไร่นักร้องนะครับบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยก็รู้จักกันดีนะแล้วก็แท็กพรัญญูกิ๊กดนัยนะเป็นรูปแบบเรื่องของนักกีฬานะเรื่องของการแข่งฟุตบอลกันนะครับแล้วก็ให้แฟนคลับได้เข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์นะครับกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงวันพรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นการดินเนอร์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับนะฮะทางด้านของเอาจริงวิชลีเจนที่โรงแรมคิมตันนะครับขอแฟนโรงแรมคิมตันมาลายกรุงเทพนะครับให้แฟนฟุตบอลได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำในบรรยากาศดินเนอร์กับเหล่าลีเจน5คนอยากเป็นกันเองนะครับก็รายการนี้นะมีผู้สนับสนุนหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรโซนาเมนนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอสปอร์ตเอฟซีโมบายทิปดอทคอมลีโอโซดานะฮะคิมสัน มาลัยแบงคอกนะครับแล้วก็เอกชนดีๆหลายๆหน่วยงานนะรวมถึงเมสแตนโมโนแม็กด้วยนะ UOB นะร่วมกันนะครับมี2วันนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของนักฟุตบอลเหล่านี้ก็อิ่มเอมนะครับอิ่มเอมนะผมก็อิ่มเอมด้วยเลยเพราะไปเจอเจอรานะครั้งที่แล้วมาคนเดียวนะนะไปรับไม่ทันนะกลับไปก่อนมาวันเดียวฮะเจอราคราวนี้มาในระบบในกับ55มากัน5คนนะฮะรีเจนนะครับมากัน5คนนะฮะกิจกรรมมีกัน2วันนะครับแฟนคลับที่ใกล้ชิดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนั่นแหละครับเรื่องของรีเจนแล้วนะครับไปดูเรื่องของเรื่องของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วันนี้ก็คึกคักเลยนะครับสำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงเชิดแห่งเอเชียนะเรื่องของความเร็วฮะนักกีฬาก็หลายๆคนก็ขึ้นโพเดียมนะนักกีฬาไทยนะนะไม่ที่หนึ่งก็ที่สองแล้วครับเอเชียโรดเรซซิ่งนะศึก2ล้อชิงแชมป์เอเชียสนามที่2ที่ประเทศไทยครับวันนี้เปิดฉากความมันเรซแรกนะอย่างเข้มข้นทุกคลาสเลยครับซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทางด้านของนายคลาสใหญ่เนี่ยทางด้านของฮาริสสยาวินนี่อดีตนักบิดมอเตอร์จีพีนะครับโอ้โหรุ่น1000cc เนี่ยคือนำแบบม้วนเดียวจบเลยนะคว้าแชมป์ไปนะในรุ่น1000cc นะครับวันนี้แรกๆนะครับนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะกองเชียร์ก็มาติดตามอย่างแน่นเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีไฮไลท์สำคัญก็คือผู้โชคดี2ท่านได้ซ้อนท้ายนักบิดนะไปรอบสนามช้างนะครับทุกโค้งเลย12โค้งด้วยความเร็วที่แหมนะเหมือนกับเกมการแข่งขันเลยนักบิดพาไปนะนักแฟนๆมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนท้ายกันนะของคนผู้โชคดีอิจฉาครับอิจฉานะก็ทำกิจกรรมนะก็โชคดีไปนะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้นะครับนะสุดยอดเอเชียนะของเอเชียซุปเปอร์ไบค์พันซีซีนะครับแข่งกัน15รอบนะสนามนี้ซักวานไซดี้นักบิดมาเลเซียนะจากเอเดเมสิกฮอนด้าเรซซิ่งมาเลเซียนะจากของโฮนะแล้วก็มีทางด้านของฮาคิมซานัวนะออกมาคู่กันนะครับมีนักบิดญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงทางด้านของนักบิดจากมาเลเซียนะครับทางด้านของอาฟิสยารินนะแชมป์เก่ามาเลเซียนะจาก JDC Racing Team นะครับดูคาติคนนี้แล้วก็ชิปนักคารินนะจากฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์นะชิปนักคารินอาทิรัตอัวพัฒน์นะลงแข่งขันนะก็ปรากฏว่าทางด้านของเชียรินเนี่ยโอ้โหนะออกสตาร์ทจากเกียร์ที่5นะแต่ว่ารอบแรกก็แซงเลยนะแซงแล้วจบเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับอันดับที่2เป็นอัสมาฮาคิมนะครับแล้วก็ที่3เป็นทางด้านของอาเบะจากญี่ปุ่นนะครับชิปนักคารินเนี่ยผมดูน่าจะเข้าที่6นะในสนามนี้เข้าที่6นะเคยขยับขึ้นมาที่3แล้วนะแต่พลาดในโค้งที่3ตกอยู่ที่ที่7แล้วก็ขยับมาอยู่ที่6นะฮะตามหลังผู้นำอยู่68วินาทีนะครับส่วนในรุ่น600 cc SS 600นะแข่งขันกัน12รอบสนามนะก็ปรากฏว่าแข่งกันสนุกนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าวัดกันนะถึงโค้งสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้นำนะเป็นสนามนี้เป็นของคาสมาดาเนียลคาสมาอยู่ยิลนะฮะจากมาเลเซียคว้าแชมป์ไปนะที่2เป็นมิกธนัทลองปลิวนะจากฮอนด้าเรซซิ่งได้อันดับที่2นะตามหลัง 0.03 วินาทีนะที่3เป็นตีอนุภาพนะเข้าอันดับที่3จากยามาฮ่านะครับส่วนไทเป็กนะฮะไม่จบการแข่งขันนะครับคู่นี้เนี่ยในรุ่น600ซีซีเนี่ยลุ้นกันถึงโค้งสุดท้ายโค้ง12นะอยู่ที่ใครบังลายใครได้ก่อนนะก่อนเข้าโค้งผมเห็นในด้านของตีอนุภาพเข้ามาก่อนนะโดยมีมิกธนัทเบียดเข้ามานะครับแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยพอหยิบเข้ามาออกลายนอกนะนักบิดจากมาเลเซียแซงนะเสียบในแซงเลยนะเข้าเป็นที่1นะโอ้โหนะทางด้านของดาเนียลนะแชมป์เก่ามาเลเซียนะครับยามาฮ่าเนี่ยเข้าอันดับที่1นะครับโดยมีทางด้านของมิกธนัทอยู่ที่2นะส่วนในรุ่น250 cc นะเป็นการเจอกันของดาวรุ่งของเอเชียแล้วก็ดาวรุ่งของไทยนะ10รอบสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเดียจิตพัฒน์เกียรติขำเนี่ยไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะที่มีการสะสมอยู่แล้วก็มีทางด้านของฮิโรกิอิโนะจากญี่ปุ่นนะฮอนด้าเรซซิ่งเวียดนามนะครับแล้วก็ฟาร์มีบาชวนนะจากอินโดนีเซียนะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสนุกนะตอนที่มีดาวรุ่งของเราอีกคนนึงนะของไทยน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณชัดนะจากฮอนด้าเรซซิ่งนะซึ่งผูกมาจากไหนนะโอ้เข้าเส้นชัยด้วยขึ้นโพเดียมนะวัยแค่15ปีนะผลปรากฏว่าแชมป์เนี่ยญี่ปุ่นก่อนนะครับบริหารยางบริหารความเร็วตลอดนะเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะโอโนะนักบิดจากญี่ปุ่นนะครับที่2เป็นด้านของราชาดานิก้า อารีนะจากอินโดนีเซียนะจากทางของแอสตาฮอนด้าเรซิ่งที่3น้องเฟอร์ครับมาจากไหนฮะขึ้นโพเดียมครั้งแรกของตัวเองนะครับตามหลังผู้นำ 0.8 วินาทีได้อันดับที่3นะครับส่วนไอเดียกฤตพัฒน์นะฮะโอ้โหนะอยู่อันดับที่5นะครับนี่คือการแข่งขันในวันนี้ยังมีทางด้านของ 150cc ด้วยอะไรด้วยนะรุ่น TVS Racing International ด้วยนะครับก็ว่าสนุกนะวันนี้นะครับพรุ่งนี้ศึกเอเชียรถเรซิ่งนะครับสนาม2เรสที่2นะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะเวลา 14:20 นาทีนะคุณผู้ฟังไปติดตามเชียร์กันได้นะฮะถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ในช่องทางของ Facebook YouTube ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์ตั้งแต่เช้านะนะFacebook YouTube ของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์เนี่ยถ่ายทอดตั้งแต่เช้านะครับส่วน PPTV HD ช่อง36 14:20 นาทีนะเริ่มต้นถ่ายทอดสดก็ให้ชมกันนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องของความเร็วส่วน MotoGP ครับคืนนี้นะครับที่เรามองฝรั่งเศสนะครับ MotoGP ก็โอ้ก็ติดตามเชียร์กันนะครับ MotoGP เนี่ยวันนี้รอบจัดอันดับก็ปรากฏว่านะลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวนะคนที่อยู่หัวแถวนะในการสตาร์ทเนี่ยครับก็เป็นทางด้านของฟานเชสโกบานาญานะครับจากดูคาติโรงงานนะครับเวลา1นาที29.634วินาทีนะอยู่หัวแถวนะครับโดยมีอันดับที่2นะนะครับอันดับที่2ที่อยู่สตาร์ทนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมาร์คมาร์เกสนะครับนะก็ทำลายสถิติสนามไปแล้วนะนะครับ1นาที29.288นะครับในรอบที่เร็วที่สุดนะครับมาร์คมาร์เกสจะสตาร์ทอันดับที่2อันดับที่3เป็นมาโคเบเชสตินะครับอันดับ4เป็นฟาบิโอดิจิอันโตนิโอนะครับและอันดับที่5เปโดคอสตาและค่ำคืนนี้20:00 นนะครับของการแข่งขันโมโต GP ในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันใน20:00 นนะครับดูนะรอบสปินเรสนะครับของโมโต GP ค่ำคืนนี้ก่อนที่จะเป็นเมนเรสในวันพรุ่งนี้ใครจะคว้าแชมป์ไปก่อนนะนะสปินเรสเนี่ยนะครับเป็นมาร์คมาเกสหรือเปล่านะหรือว่าฟานเชสโกบานาญาจากดูคาติทั้งคู่นะครับสนาม5แล้วนะครับที่เรามองเซอร์กิตฝรั่งเศสนะครับนะรอลุ้นกันนะครับส่วนนักบิดจากค่ายฮอนด้าครับลูก้ามารินีกับจูอันเมียนะครับก็ลุ้นนะลุ้นว่าจะได้แต้มหรือไม่ทั้งสปินเรสค่ำคืนนี้แล้วก็เมนเรสนะในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลเดี๋ยวต่อไปฟุตบอลทักทายคุณพี่มาลีด้วยนะนักบริการภาคปิยะอังกูลนะครับคุณวัฒนานะกิมพวยใช่ไหมนะผมพูดผิดขออภัยด้วยพี่สุจิตาคุณนิรวรรณคุณสุภวรรณคุณลมตาจิตนัทนะครับนะขอบคุณมากนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับครึ่งแรกนะลิเวอร์พูลนะครับเจอกับใครนะเจอเชลซีนะครับก็ปรากฏว่าในครึ่งแรกนั้นนะครับลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับก็1-1อยู่นะที่ผมดูอยู่นะผลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ย1-1อยู่ลิเวอร์พูลกับเชลซีนะ1ประตูต่อ1นะครับก็ลิเวอร์พูลยิงประตูได้ไปก่อนนะจากกาเฟนแบกนะครับนาทีที่6นะครับแต่ว่าทางด้านของเอนโชเฟอร์นันเดสนะครับยิงฟรีคิกแบบตรงประตูก็งงอ่ะยิงเลียดๆนะครับผู้เล่นของเชลซีที่อยู่บนกำแพงตั้งกำแพงอยู่นะกับผู้เล่นของลิเวอร์พูลน่ะโดนหลบนะบอลเรียดๆผู้รักษาประตูเนี่ยพุ่งไปรับไม่ทันครับเสมอกันอยู่นะ1ประตูต่อ1นี่แข่งในครึ่งหลังแล้วนะครับส่วนวันนี้เนี่ยมีไทยลีก2เพลย์ออฟนัดที่2นะจะหาทีมเข้าสู่หาทีมอีกทีมนึงที่เข้าไปสู่ไทยลีก1นะครับตอนนี้รอบรองก็อยู่นัดที่2หนองบัวพิชยาเนี่ยเปิดบ้านเจอกับปริเทโรนะครับนำอยู่2-0นะครับนะครึ่งหลังแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะรับลูกได้เสียนะหนองบัวน่าจะมีโอกาสแล้วตอนนี้นะเพราะลูกยังนำอยู่นะครับ2-0ส่วนปัตตานีเล่นในบ้านนะครับนะนำไชน่า2-0ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะนัดที่แล้วก็บุกไปชนะเข้ามา3-1ปัตตานีนะเจอกับไชน่าก็น่าจะเข้าชิงนะฮะอีกตัวใบสุดท้ายของไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีก1เป็นใครนะปัตตานีนะยืนพื้นแล้วล่ะนะครับแล้วก็จะเป็นน้องบัวหรือว่าโปลิเทโรรอลุ้นกันนะครับนะส่วนไทยลีกนะครับพรุ่งนี้นะนะที่สำคัญก็จะเป็นทางด้านของเมืองทองสุโขทัยเปิดบ้านเจอเมืองทองนะแข่งกันที่สุโขทัยนะแล้วก็ไทยแฟนๆของเมืองทองนะครับสนามทันเดอร์โดมนะ เขาจะเปิดจอยักษ์ให้แฟนฟุตบอลที่ไม่สามารถไปเชียร์ที่สนามที่สุโขทัยนะมาเชียร์กันที่สนามเมืองทองนะครับนะโอ้จอยักษ์ไปเชียร์กันนะครับเมืองทองแค่เสมอนะก็จะอยู่ต่อนะถ้าจะให้ดีคือชนะไปเลยส่วนสุโขทัยมีทางเดียวคือต้องชนะแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองคู่เสมอกันและนครราชสีมาที่เตะนัดสุดท้ายเนี่ยเกิดชนะเยอะๆขึ้นมาล่ะโอ้โหงานเข้านะแล้วโอ้ต้องมาดูกันต่อว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับส่วนฟุตซอลไทยแลนด์นะครับวันนี้แข่งกัน2คู่นะคู่ที่จบไปแล้วนะครับราชนาวีฟุตซอลคลับเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ราชบุรีราชภัฏ 3-4 นะครับส่วนที่กำลังแข่งขันกันอยู่แชมป์เก่ากับอดีตรองแชมป์เก่านะบิ๊กแมตช์มาเจอกันการท่าเรือ ASM นะครับเล่นในบ้านเจอกับห้องเย็นท่าข้ามอุตส่าห์ยิงนำไปก่อนนะการท่าเรือแต่ว่าห้องเย็นท่าข้ามยิงมา2ประตูรวดเลยตอนนี้ห้องเย็นท่าข้ามแชมป์เก่านำการท่าเรืออยู่ 2-1 นะครับฟุตซอลนะครับส่วนโปรแกรมวันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ที่เหลือเนี่ยจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของงานวิ่งนะหลังจากที่วันนี้พูดถึงงานวิ่งของ9ท้าใจสุขสอ10กิโลเมตรแล้วนะครับสมัครกันได้นะครับวิ่งกันที่กรุงเทพมหานครนะผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครแต่ว่าวันนี้วิ่งเช่นเดียวกันนะครับเราขึ้นต้องบอกว่าขึ้นไปทางอีสานนะขึ้นไปทางอีสานนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอดสอสอสอนะครับนะจัดมุกดาหารโมเดลครับเมืองต้นแบบสุขภาพดีเซฟตี้สูงสารพลังร่วมภาคีทุกระดับนะทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมไอคอนิกรันเฟสติวัลนะครับปีที่2งานแนวคิดรันมุกดาหารนะครับเคลื่อนมุกดาหารนะดันต่อเนื่องเป็นแคมเปญรณรงค์ป้องกันโรคกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS นะครับปรับพฤติกรรมบริโภคลดหวานมันเค็มไปพร้อมกันกับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสู่ชุมชนและเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายหลากมิตินะไร้รอยต่อ2วันเต็มครับมีการเต้นมีโยคะมีรำจัดตลาดนัดเวิร์คช็อปอาหารเมนูสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแนวคิดแนววิ่งแวะชุมชนเมืองฮะทางด้านของสโลว์รันเรลลี่นะระยะทาง3กิโลนะครับแล้วก็ยกระดับเส้นทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวสีเขียวนะครับ2วันนะครับวันนี้เริ่มแต่วันแรกนะที่ใจกลางเมืองมุกดาหารนะครับพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่านะครับจังหวัดมุกดาหารคุณไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการแถลงข่าวจัดกิจกรรมไอคอนขออภัยนะไอคอนิกรันเฟสไทยแลนด์ซีรีส์2026รันมุกดาหารขับเคลื่อนมุกดาหารเชื่อมโยงกิจกรรมทางกายหลักมิติแบบไร้รอยต่อ2วันนะครับ 9-10 พฤษภาคมนะครับโดยมีทางด้านของดร.ไพโรจน์ เสาน่วมรองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอดสอสอสอนะครับร่วมกับผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะร่วมกันนะครับซึ่งสสร่วมกับจังหวัดมุกดาหารนะจัดกิจกรรมไอคอนิกรันเฟสไทยแลนด์ซีรีส์2026รันมุกดาหารนะครับเส้นมุกดาหารชูนโยบายชูนโยบายมุกดาหารโมเดลเป็นเมืองต้นแบบสุขภาพดีเซฟตี้นะแล้วก็กิจกรรมทางกายหลากมิตินะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองและชุมชนโดยขับเคลื่อนสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจชุมชนมุ่งเน้นให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองสุขภาพอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็การใช้เรื่องของกีฬานะเรื่องของการวิ่งนะฮะในการพัฒนานะครับการวิ่งการพัฒนานะครับเป็นกลไกนะเป็นเรื่องของการวิ่งเป็นเทศกาลการกีฬาเทศกาลเรื่องของสุขภาพนะครับสะท้อนอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพของจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ก็จัดกิจกรรมนะครับในเรื่องของวันนี้วันแรกวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมRed Pack Collection นะครับลงทะเบียนรับหมายเลขแล้วก็เสื้อ Slow Runพาสปอร์ตนะครับสำหรับนักวิ่งเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วม Active Dance Contest นะครับโดยเยาวชนท้องถิ่นนะเวทีการประกวดต้นแบบเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารและก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพด้านศิลปะการเต้น Healthy Workshop ตลาดนัดชุมชนแล้วก็ตลาดนัดชุมชนสีเขียวชุมชนนำร่องนะชวนผู้เข้าร่วมมาเรียนรู้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเวิร์คช็อปจากผู้ประกอบการท้องถิ่นสนับสนุนสินค้าและวัตถุดิบชุมชนสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่นของมุกดาหารนะครับกิจกรรมดีๆนะครับนะกิจกรรมดีๆมีกิจกรรมมากมายอยากให้ชาวมุกดาหารไปร่วมกันนะวันนี้วันแรกแล้วนะวันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมนะฮะวิ่งแวะชมเมืองวิ่งแบบสโลว์รันเรลลี่นะระยะทาง8กิโลนะครับ โอตากจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่านะแล้วก็ผ่านเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของมุกดาหารนะพวกนี้เช็คพอยต์ตามจุดชุมชน11ชุมชนเห็นแล้วบรรยากาศน่าสนใจอยากจะไปเที่ยวนะมีตลาดริมโขงด้วยนะมุกดาหารเนี่ยนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวมุกดาหารและคนที่ใกล้เคียงนะครับไปร่วมกันนะครับมีการเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็แฟ้มผ่านเป็นพาสปอร์ตผ่านด่านต่างๆผ่านจุดแลนด์มาร์คต่างๆนะครับ11จุดนี่ใครผ่านครบ11จุดมีของรางวัลด้วยนะแล้วก็มีของกินของมุกดาหารขึ้นชื่อนะนะก็มีเรื่องของค่าสมัครอะไรต่างๆนะไปร่วมกันได้นะครับไม่แพงนะแล้วก็มีเรื่องของเสื้อเสื้อลึกด้วยของเสื้อลึกด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องชาวมุกดาหารนะไปร่วมกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับไปดูเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของทีมฟุตบอลของเราเนี่ยตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่นะทีมฟุตบอลของU17 หญิงของเราซ้อมอย่างเต็มที่เราจะเจอกับเกาหลีเหนือต้องบอกว่านาทีนี้สู้เต็มที่แหละฮะเกาหลีเหนือเนี่ยสู้เต็มที่จริงๆนะสู้เต็มที่จริงๆพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคมไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันจันทร์นะฮะเจอเกาหลีเหนือนะครับในเวลาของไทยก็คือ 18:30 น.ที่จูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสนาม1นะครับก็ถ่ายทอดสดทาง BG Sport แล้วก็ AFC Asian Cup นะครับเชียร์นะฟุตบอลสาวไทยชนะอีกครั้งนึงฮะจะได้ไปฟุตบอลหญิงอายุ17ปีนะชิงแชมป์โลกนะขอให้เราได้ลุ้นกันนะฮะแม้ว่าเจอเกาหลีเหนือก็ถือว่าเป็นพี่ยักษ์แหละพี่ยักษ์ใหญ่ในเอเชียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นจะมีออสเตรเลียโผล่มาอีกนะลำพังในอาเซียนยังมีเวียดนามพม่าที่เป็นคู่แข่งนะเป็นหนามอยู่ข้างๆที่คอยชิงแทงนะครับแต่ว่าเจอเกาหลีเหนือเราก็สู้ครับนะนักกีฬาของเรานะหัวใจเด็ดเดี่ยวด้วยนะหัวใจเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งอยู่แล้วเชียร์กันนะครับในการเจอกับเกาหลีเหนือนะวันที่11พฤษภาคมนะครับฟุตบอลหญิงอายุ17ปีนะครับส่วนเรื่องของฟุตซอลนะสหพันธ์ฟุตสหพันธ์ฟุตบอลแห่งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าฟีฟ่านะประกาศว่าไทยเนี่ยอยู่ที่11นะฟุตซอลชายนะครับส่วนฟุตซอลหญิงเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของโลกนะนะครับนั่นก็ฟุตซอลหญิงขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7ของโลกนะแล้วก็อันดับที่2ของเอเชียแต่ว่าแหมเวลาเล่นจริงก็เราคือแหมเราก็เห็นว่าฟุตซอลของเราก็ไม่ได้ห่างจากฟุตซอลที่อันดับต่ำกว่านะแต่ว่าเรามีผลงานต่อเนื่องนะนะครับเราจะคว้าแชมป์เอเชียมาแล้วนะวันนี้แชมป์เอเชียมาแล้วนะครับฟุตซอลหญิงของเรานะครับส่วนฟุตบอลชายทีมอายุไม่เกิน19ปีนั้นจะแข่งขัน19ปีชิงแชมป์ระดับเอเชียนะครับซึ่งเราอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับแต่ว่าแข่งในวันที่2มิถุนายนนู่นนะฮะ2มิถุนายน5มิถุนายน8มิถุนายนนะใกล้ๆจะมารายงานให้ทราบสำหรับฟุตบอลนะครับส่วนบูโน่ฟานันนะของแมนยูได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลอังกฤษนะครับฤดูกาลนี้นะครับนักเตะวัย31ปีนะเป็นกำลังหลักของแมนยูเลยอาซิดไปแล้ว19ครั้งนะถ้าเกิดทำได้อีก2อาซิดเนี่ยโอ้โหหรืออีก3นัดเนี่ยนะจะเป็นนักเตะที่อาซิดมากที่สุดตอนหนึ่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับยินดีด้วยกับบูโน่เฟอร์นันนะตอนนี้อยู่ที่3อยู่นะนะครับเป็นคนแรกของแมนยูนะที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับในรอบ6ปีนะครับนั่นของบูโน่เฟอร์นันนะครับส่วนฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้นะฟุตปัตตานีชัยนาทบอกไปแล้วนะหนองบัวเจอกับโปรตุเกสโรไปแล้วนะฟุตซอลนะครับกำลังแข่งขันก็อยู่แบงคอก FC เจอกับเกษมบัณฑิต FC นะครับการท่าเรือตามหลังห้องเย็นท่าข้ามอยู่1-2นะครับแล้วก็คู่20:30 น.เนี่ยธรรมศาสตร์สเตเลียนเจอนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับส่วนวันอาทิตย์นนทบุรีฟุตซอลคลับเจอกับนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับรูเวฟชลบุรีนะอดีตแชมป์11สมัยเจอกับสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็บิ๊กแมตช์ด้ามขวานครับเจอเจอกับภูเก็ตนะครับรอติดตามกันนะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลิเวอร์พูลกับเชลซียัง1-1นะครับตัวคู่21นาฬิกาเนี่ยฟูลแลมเจอบอร์นมัธไบรตันเจอวูลแฮมป์ตันเซนเทอร์แลนด์เจอแมนยูนะครับแต่ฉลองรางวัลของบูโน่ฟานันหรือไม่นะครับคืนนี้แมนยูบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์นะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์นะเปิดบ้านค่ำคืนนี้ต้องชนะเบนฟอร์ดให้ได้นะครับนะกาโชซิเนียได้แชมป์ไปแล้วนะกาญารีเจอกับอูดิเนเซ่นะครับไม่มีผลแล้วครับอินเตอร์มิลานเจอกับลาซิโอได้แชมป์ไปแล้วอ่ะอินเตอร์มิลานแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับยูเวนตุสบุกไปเยือนเลสเตอร์ครับจะมีความหวังนะยูเวนตุสเอาที่2แล้วก็ที่3เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนนะครับบุนเดสลีก้าเยอรมันก็แชมป์เก่าเยอรมันนะบาเยิร์นมิวนิกบุกเยือนวอล์ฟสบุร์กนะครับรอติดตามกันนะครับแล้วก็มีฟุตบอล ไทยลีกนะวันอาทิตย์เนี่ยพลังการเจอราชบุรีอยุธยาเจอการท่าเรือบีจีปทุมเจอประจวบชลบุรีเจอนครราชสีมาบุรีรัมย์เจอลำพูนนะครับระยองเจอแบงคอกเชียงรายเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอเมืองทองเนี่ยคู่เอกที่ผมบอกนะครับสุโขทัยเจอเมืองทองนะครับนะพรีเมียร์ลีกของวันอาทิตย์ก็จะมีอาร์เซนอลบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับก็น่าสนใจอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลก็ต้องบุกไปชนะนะครับถึงจะได้แชมป์จะได้ให้อยู่ในกำมือของตัวเองนะครับรวมถึงเกาโชซีอาในวันอาทิตย์ด้วยนะครับเนี่ยครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับก็นี่คือว่ารวมกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครแล้วก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กนะคะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รักพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้ แท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียว
5: ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
6: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายการเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
7: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงก์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชห่วยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
6: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19 เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหาหนี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
7: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอลล์เน็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง272ทีมโดยคัดเลือก15ทีมรวม100คนเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและนักผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงและใช้เมืองโบราณสมุทรปราการเป็นสถานที่ถ่ายทำนำเสนอหลักคุณธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชนอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพด้านสื่อดิจิทัลในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมหารือภาคประชาชนวางกรอบการทำงานให้รอบคอบ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภายหลังการหารือกับคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภาคประชาชนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าการจัดทำพระราชบัญญัติอากาศสะอาดต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มทางด้านการดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมทางนี้ได้ฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชนสำหรับภาพรวมการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายป้องกันซ้ำรอยเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี2567
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ทุกภัยในระยะนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงช่วงปี2567สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเขตเศรษฐกิจชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและแนวผนังป้องกันตลิ่งเดิมโดยระดมเครื่องจักรและกำลังพลขุดลอกลำน้ำและตักเศษสวาดที่ติดค้างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1รวมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์จนอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีสำหรับแนวผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหากเกิดน้ำหลากหรือปริมาณน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นฉับพลันจังหวัดเชียงรายได้บริหารรับมือก่อนเข้าสู่ห่วงฤดูฝนแล้วทางระยะเร่งด่วนที่มีการสำรวจและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนระยะสั้นจังหวัดเชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารกีดขวางลำน้ำสายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่ระยะกลางและระยะยาวกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนก่อสร้างคันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำหลากและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจิตธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4ครบรอบ48ปีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ครบรอบ48ปีพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการจำนวน232ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมวันสถาปนาของหน่วยที่เคยเติบโตและใช้ชีวิตรับราชการร่วมกับเพื่อนร่วมรบจำนวนมากความยกย่องอดีตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ถือเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพภาคที่2ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภารกิจดูแลพื้นที่สำคัญและสมรภูมิหลักที่ผ่านมาและชื่นชมหน่วยที่ยังคงยึดมั่นในการดูแลกำลังพลและ

0: แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐยังคงคาดหวังการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดอาวุธของสหรัฐในฐานทัพเรือสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอีวานรามดานีหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า100นายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินโดนีเซียพร้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกู้ภัยเริ่มกลับมาปฏิบัติการค้นหากู้ร่างผู้เสียชีวิต3รายโดยในจำนวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์2รายชาวอินโดนีเซีย1รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮามาในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ภูเขาไฟหลายลูกในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขณะที่ภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกรุ่นอยู่และมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่2จากความรุนแรงทั้งหมด4ระดับนับตั้งแต่ปี2551สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือใจหรือ JISS เปิดเผยว่าญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย68รายตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ในปีนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดสะสมอยู่ที่436รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจำนวน2เข็ม JISSกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันร้อยละ90ขึ้นไปมีโอกาสติดเชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยมีอาการเป็นไข้ไอผื่นคันซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลให้เสียชีวิตพร้อมขอให้ผู้มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาโดยทันทีและเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มยังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดอาการป่วยรุนแรงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc เรส1ปัญจรุตจิตวิรุฒชัดจาก Honda Racing Thailand ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่นเป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนจะรักษาระดับความเร็วคว้าอันดับ3ในสนามบ้านเกิดได้สำเร็จก่อนจะเตรียมพร้อมไปชิงชนะเลิศเรทที่2ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 14:10 น.ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อสองสาวไทยคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด

0: วด6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กสิดิษฐ์สำเร็จและภวิษฐ์สอนหลักทรัพย์2นักหวดหนุ่มไทยพ่ายให้แก่เจสซี่เดลานีจากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต5ต่อ7 6ต่อ3และซูเปอร์ไทเบรก7ต่อ10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักหัวสาวขอนแก่นเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3และจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวยูฮั่นจากจีนต่อไปการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกันโอเพ่นณสนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกาโปรจีโน่มืออันดับ2ของโลกและเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่ารายการนี้ยังคงรักษามาตรฐานระดับ World Class โดยในรอบที่2โชว์ฟอร์มเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69ทำผลงานรวม2วันอยู่ที่8อันเดอร์พา136ขึ้นนำเดี่ยวทันทีโดยมีเจเนฟเฟอร์คุปโชจากสหรัฐตามมาในอันดับ2ที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาส่วนอีกหนึ่งสาวไทยที่ฟอร์มฮอตไม่แพ้กันคือโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ทำเพิ่ม4อันเดอร์ในรอบนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมได้อย่างยอดเยี่ยมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพโดยระบุว่าทางฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่ทางสมาคมยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชันโดยดิวิชัน1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชัน2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชัน1นั้นยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
1: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับซึ่งตอนนี้ที่ดิวิชั่น1เนี่ยก็มีที่ตามข่าวคือมีอินโดที่จะเป็นเจ้าภาพกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมฮ่องกงครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการมีแค่มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องรูปแบบฟอร์แมตการแข่งขันที่แวนคูเวอร์แค่นั้นเองครับ
0: ทั้งนี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยถึงประเด็นการดึงตัวอาเดรียนสยามสะคอกมานักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนมาร่วมชุดทีมชาติด้วยว่าทางสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสะคอกมาเท่านั้นและยังคงมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชก็สามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับซาอุดิอาระเบีย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
4: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง ตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ว่าด้วยเบื้องหลังของมหาสงครามทวยเทพทั้งหลายแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเทวดาจีนมาพูดมาคุยให้ฟังกันเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินกวีจีนคนสำคัญทีเดียวแหละนะครับก่อนที่จะได้ฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งการนำเสนอการหาเรื่องมาเล่าแทรกหรือว่าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ได้ก็ถามกันมานะครับแล้วผมจะทยอยมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้และให้ฟังกันมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็บุญจับตัดย่อมาเนี่ยครับพิมพ์ B-Boy JJ Band ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA-TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com กันนี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าบุญไทยสือกำลังหาทิศหาทางจะหาทางหนีกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะก็ต้องบอกว่าใช้วิธีการสั่งทหารให้ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะดูทิศกันนะคราวนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่บุญไทยสือได้สั่งให้ทหารขึ้นต้นไม้สังเกตดูว่าทางไหนเป็นทิศเหนือตรงไหนเป็นทิศใต้นะทหารก็บอกว่าได้ยินเสียงคนตัดไม้อยู่ในป่าตรงนี้แหละนะบุญไทยสือก็เลยให้ไปถามว่าด่านที่ชื่อว่าแชหลิงกวนเนี่ยไปทางไหนนะบุคคลที่บุญไทยสือให้ไปถามนั้นชื่อว่าหลีจินซึ่งหลีจินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนตัดฟืนแต่แปลงตัวมาเป็นคนตัดฟืนแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยบุญไทยสือจะถึงที่ตายอยู่แล้วคงจะได้เวลาที่ลวงไปทางเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะครับพอลี่จินคิดได้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะเดินทางไปประมาณสัก250เส้นก็จะถึงตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าแปะเฮาตุนพอถึงที่นั่นแล้วก็ให้ลงทางใหญ่ไปเข้าตรงด่านที่ชื่อว่าแซหลิงกวนได้นะครับบุญไทยสือก็สำคัญว่าจริงนะครับก็มีความยินดีทีเดียวจะไปถึงด่านแล้วก็เลยพาทหารไปตามคำที่คนตัดฟืนบอกทางเดินทางได้ประมาณสัก250เส้นก็ถึงเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะบุญไทยสือเห็นหุ่นตรงจู้ยืนอยู่บนเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วถามบอกว่าท่านมาอยู่ทำไมที่เขานี้เนี่ยนะหุ่นตรงจู้ก็เลยบอกว่าอาจารย์เย็นเต็งตัวหินให้เรามาคอยเอาชีวิตท่านด้วยภูเขานี้ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยท่านมาถึงที่นี่ก็จวดแล้ว จวดนั่นแปลว่าศูนย์ยังไม่อ่อนน้อมต่อเราอีกหรือไงแล้วนะบุญไทยสื่อก็บอกว่าท่านกับเราก็มีอาจารย์ต่างคนต่างก็ได้เรียนความรู้มามากเหมือนกันท่านอย่าเพิ่งดูหมิ่นเราก่อนความรู้ของท่านดีประการใดจงทำเรามาเถอะนะพอได้ยินคำพูดอย่างนี้ขุนตงจู้ได้ฟังก็ทำเป็นเดินไปที่เตรียมการเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกบุญไทยสื่อบอกว่าท่านจะใครรู้ความรู้เราก็ตามมาถึงที่นี่เถอะบุญไทยสื่อก็เดินตามไปขุนตงจู้ก็ทำเป็นเกิดฤทธิ์ขึ้นมาให้มีเสียงดังเหมือนกับฟ้าร้องบังเกิดเป็นเสาทองแดง8เสายาว4ศอกมียันทั้ง8ทิศผุดขึ้นมาล้อมบุญไทยสื่อเอาไว้บุญไทยสื่อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความรู้เช่นนี้จะทำอะไรเราได้นะพอพูดจากนั้นเสร็จหุ่นตรงจุกก็อ่านมนต์ขึ้นอ่านมนต์แล้วเสาแปดต้นก็บังเกิดเป็นนาคออกมาต้นละ29ตัวแล้วก็พ่นพิษเป็นเปลวเพลิงบุญไทยสื่อก็บอกว่าความรู้ทำโดยธาตุไฟอย่างนี้โอ้ยเขารู้กันทุกคนแหละหาควรจะทำมาอวดกันไหมเราจะด่วนไปแล้วบุญไทยสื่อก็ลอยขึ้นตามเปลวเพลิงพอโดนบาดที่เย็นเต็งโตหินทำไว้ข้างบนบาดดินก็ครอบบุญไทยสื่อตกลงมาอยู่กลางเปลวเพลิงหุ่นตงจูก็ซ้ำทำฤทธิ์เหมือนกับเสียงเหมือนฟ้าร้องเปลวเพลิงก็กล้าขึ้นเผาบุญไทยสื่อตายในที่นั้นแล้วก็บรรดาทหารทั้งหลายซึ่งตายในที่รบท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าดวงจิตนั้นก็ไปอยู่ที่ห้องศีลใต้ทั้งหมดแต่บุญไทยสื่อนี้กตัญญูต่อพระเจ้าติวอ่องนะครั้นตายแล้วดวงจิตก็ไปที่เมืองจิวโกไม่ไปที่ห้องศีลใต้เหมือนกับดวงวิญญาณอื่นๆนะครับขณะนั้นน่ะพระเจ้าติวอ่องนั้นเสวยสุราอยู่กับนางขันกีนะชื่อนี้คงได้ยินมานานแล้วไม่ได้กลับมาเจอนางขันกีแล้วนะครับซึ่งตอนเนี้ยอยู่กันที่บนพระที่นั่งลกไตนะลกไตก็แปลว่าพระที่นั่งเย็นพอเห็นลมพัดถูกพระองค์พระเจ้าติวอ่องก็ซบลงกับโต๊ะแล้วก็ม้อยหลับไปแล้วก็ทรงพระสุบินคือฝันไปบอกว่าบุญไทยสื่อเนี่ยมายืนอยู่ข้างพระองค์แล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยไปทำศึกเสียทีจนตายอยู่ในแดนเมืองไซกีแต่นี้ไปพระองค์ต้องตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าเชื่อฟังนางขันกีแล้วก็ถ้อยคำคนพาลจงเสาะหาคนที่มีสติปัญญามาช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่าให้เสียประเพณีพระมหากษัตริย์แต่ก่อนว่าแล้วดวงจิตของบุญไทยสื่อก็ต้องไปที่ห้องศีลใต้พระเจ้าติวอ่องก็ตกพระทัยตื่นขึ้นตรัสบอกว่าเออประหลาดนะพอติวอ่องรำพึงขึ้นมาทางนี้นางขันกีก็ทูลถามว่าพระองค์มีเหตุประการใดพระเจ้าติอ่องก็เล่าความฝันให้นางขันกีฟังทุกอย่างทีเดียวนางขันกีก็ทูลบอกว่าซึ่งทรงพระสุบินอย่างนี้เพราะว่าเอาพระทัยผูกพันถึงบุญไทยสื่ออยู่จะสังเกตเป็นแน่นั้นคงไม่ได้แล้วล่ะนะและบุญไทยสื่อก็มีความรู้แล้วก็มีฝีมือเข้มแข็งนักแต่บรรดาทหารซึ่งมีชื่ออยู่ในแผ่นดินข้าพระองค์เห็นว่าผู้ใดเนี่ยไม่ทำอันตรายบุญไทยสื่อได้หรอกพอพระเจ้าติวอ่องได้ฟังดังนั้นก็สิ้นวิตกถึงบุญไทยสื่อหุนตงจูคันเผาบุญไทยสื่อแล้วก็เอาเสาทองแดงไปไว้ที่เขาที่ตัวเองอยู่ฝ่ายเกียงจูแย่คันแจ้งกับบุญไทยสื่อตายแล้วก็มีความยินดีมากแล้วก็ให้จดหมายเรียกว่าเป็นความชอบแก่ทหารทั้งปวงเอาไว้ทางฝ่ายซินกงป้ารู้ว่าบุญไทยสื่อตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยโกรธเคียงจูแย่นักก็เลยขี่เสือเที่ยวไปบนเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาหวังจะหาผู้วิเศษไปช่วยพระเจ้าติวอ่องแก้แค้นเคียงจูแย่ครั้นไปถึงเขาที่ชื่อว่าเหียบเหล่งซัวพอแลเห็นคนเตี้ยคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่บนยอดเขาแล้วก็คนเตี้ยนั้นหน้าดำเหมือนกับหมีเลยทีเดียวสูงประมาณสัก2ศอกคืบซินกงป้าก็ถามคนเตี้ยว่าเจ้าเลยชื่ออะไรเนี่ยชายเตี้ยคนนั้นก็คำนับแล้วก็บอกว่าข้าชื่อวัดโทเฮงศูนย์แล้วก็ถามมาว่าอาจารย์มาจากไหนล่ะสินกงป้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ย เที่ยวมาทุกเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาทวเหงสุนจะบอกว่าท่านถือลัทธิฝ่ายอะไรล่ะสิงของป้าก็บอกว่าเราถือลัทธิเทพพยดาทวเหงสุนก็บอกว่าลัทธิถูกกันกับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วทวเหงสุนก็เรียกสิงของป้าว่าชิวเจ็กแปลว่าน้องอาจารย์สิงของป้าก็เลยถามว่าอาจารย์ของท่านชื่อว่าอะไรทวเหงสุนก็บอกว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากีริวสุนสิงของป้าก็ถามว่าแล้วเจ้าเรียนวิชามาได้กี่ปีแล้วเนี่ยทวเหงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเรียนมาได้ร้อยปีแล้วสิงของป้าก็สั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าท่านเรียนวิชานี้ซึ่งจะเป็นเทพพยดานั้นไม่ได้จะได้แต่ยศถาศักดิ์ในมนุษย์ทวเหงสุนก็ถามบอกว่ามียศถาศักดิ์ในมนุษย์นั้นมันดียังไงอะสิงของป้าก็บอกว่าถ้าได้เป็นขุนนางฝ่ายทหารก็จะได้ใส่เสื้อผ้ามังกรอย่างดีแล้วก็มีกงท้องหยกที่พระมหากษัตริย์พระราชทานทวเหงสุนก็ถามบอกว่าทำประการใดจริงใจอย่างท่านที่ว่าเนี่ยสิงของป้าก็บอกว่าถ้าจะรักทำราชการเป็นทหารในพระมหากษัตริย์แล้วเราจะให้หนังสือสำคัญไปด้วยทวเหงสุนก็ถามบอกว่าท่านจะให้เอาหนังสือไปให้ผู้ใดสิงของป้าก็บอกว่าเราจะให้ท่านเนี่ยไปหาเต็งจิ๋วกงซึ่งเป็นนายด่านซ้ำโซกวนถ้าเต็งจิ๋วกงเห็นหนังสือเราแล้วท่านก็จะสงความคิดทวเหงสุนก็มีความยินดีบอกว่าท่านแน่ให้ข้าพเจ้าครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้สิงของป้าก็เลยบอกว่าท่านมาเรียนความรู้นี้ได้วิชาสิ่งใดบ้างล่ะโทเหงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าดำลงไปในดินแล้วก็เดินได้วันหนึ่งเป็นทาง 25,000 เส้นสิงของป้าก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นท่านจะทำให้เราดูก่อนว่าแล้วโทเหงสุนก็ดำดินลงไปพอสมควรแล้วก็ผุดขึ้นมาคำนับสิงของป้าสิงของป้าก็มีความยินดียิ่งเขียนหนังสือให้โทเหงสุนแล้วก็บอกว่าครูท่านเนี่ยมีเชือกวิเศษอยู่2เส้นเมื่อท่านจะไปนั้นจงลักเอาไปด้วยโทเหงสุนบอกว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่แล้วว่าแล้วก็คณับลาสิงกงป้าเข้าไปลักเอาเชือกกับยาวิเศษได้แล้วก็รีบไปที่ด่านซ้ำโซกวนสิงกงป้าเห็นโทเหงสุนไปแล้วก็ขี่เสือเที่ยวต่อไปหวังจะหาผู้วิเศษให้ลงไปช่วยพระเจ้าติวอ๋องฝ่ายทหารของบุญไทยสือพอเห็นนายของตัวเองตายแล้วก็เรียกมาแจ้งความแก่ฮั่นหยงซึ่งเป็นนายด่านกีจุยกวนฮั่นหยงก็แต่งหนังสือให้ม้าเร็วรีบเข้าไปที่เมืองจิวโกมุ่ยจือขุนนางผู้ใหญ่แจ้งว่าบุญไทยสือตายก็ตกใจมากก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องถามว่าเราไม่ได้ให้หาท่านเข้ามาด้วยราชการสิ่งใดมุ่ยจือก็กราบทูลความซึ่งบุญไทยสือเสียทีจนกระทั่งตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยนะทุกประการพระเจ้าติวอ๋องพอทราบก็เสียพระทัยนักคิดสงสารบุญไทยสือจนน้ำพระเนตรตกจึงตรัสเล่าพระสุบินให้กับมุ่ยจือฟังแล้วก็แห่งคุณนางทั้งปวงเข้าไปเฝ้าพร้อมกันตรัสปรึกษาว่าบุญไทยสือตายแล้วผู้ใดจะตีเมืองไซกีแก้แค้นให้เราได้คุณนางทั้งปวงยังไม่ได้กราบทูลประการใดเสียงใต้หูกิมเสงก็ทูลบอกว่าการศึกครั้งนี้เป็นการใหญ่ข้าพระองค์เห็นแต่เต็งจิวกงแห่งด่านซ้ำโซกวนโดยเหตุว่าเคยทำศึกชนะมาหลายครั้งแล้วก็มีสติปัญญารอบคอบควรที่จะเป็นแม่ทัพไปตีเมืองไซกีเห็นจะได้โดยสะดวกพอได้ฟังคำทูลอย่างนี้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นชอบก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเขียนเป็นใจความว่ากีฮวดตั้งตัวเป็นเจ้าส่องสูงผู้คนแข็งเมืองไซกีครั้นบุญไทยสือยกไปปราบปรามก็เสียทีจนตัวตายเห็นว่ากีฮวดจะมีน้ำใจกำเริบยกมาทำแก่เมืองหลวงราชดรจะได้รับความเดือดร้อนให้เก่งจิวกงเร่งยกไปกำจัดกีฮวดเสียให้ได้ถ้าสำเร็จราชการแล้วเราจะให้เป็นเจ้าเมืองไซกีและจะเอาเสื้ออย่างดีกับกระบี่อาญาสิทธิ์ให้เฮงเจ๋งเอาไปพระราชทานเต็งจิวกงที่ด่านซ้ำโซกวนเฮงเจ๋งก็ถวายบังคมลาไปพอไปถึงประตูด่าน ต็งจิวกงก็รู้แล้วก็ออกมาคำนับตามธรรมเนียมครั้นแจ้งความในข้อรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหารไว้พร้อมพอนายประตูบอกว่าคนเตี้ยที่ชื่อว่าโทเฮงสุนจะเข้ามาหาเต็งจิวกงก็ให้เข้ามาโทเฮงสุนก็เข้าไปคำนับเอาหนังสือส่งให้กับเต็งจิวกงเต็งจิวกงคลี่อ่านดูก็แจ้งความและพิเคราะห์ดูรูปร่างของโทเฮงสุนนั้นเตี้ยต่ำนักหาสมที่เป็นทหารไม่แล้วก็คิดว่าถ้าไม่เอาไว้บัดนี้ซินกงป้าก็จะน้อยใจเต็งจิวกงก็นั่งตรึกตรองอยู่ช้านานแล้วก็ว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าท่านมาจวนเสียทักทหารทับหน้าทับหลังทั้งปวงก็จัดแจงแล้วท่านจะผัดเปลี่ยนบัดนี้ผู้คนก็จะหาเรียบร้อยไม่ท่านจงเป็นกองลำเลียงไปก่อนเถอะพอได้ฟังดังนี้โทเฮงสุนก็รับหน้าที่ไปอยู่ที่กองลำเลียงครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงก็ให้ไทหลวนเป็นทัพหน้าชั้นหนึ่งให้เต็งสือเป็นทัพหน้าชั้นสองให้เตียเสงเป็นปีกซ้ายสิงเทาง่อเป็นปีกขวาให้นางเต็งตันหยกผู้บุตรเป็นกองหลังเต็งจิวกงนั้นเป็นแม่ทัพยกออกจากด่านไปเมืองไซกีเดินทางได้ประมาณสักเดือนหนึ่งผู้นำทางก็บอกเต็งจิวกงบอกว่าใกล้จะถึงเมืองไซกีแล้วเต็งจิวกงก็ให้หยุดทหารตั้งค่ายมั่นเอาไว้ที่8ค่ายแล้วก็ปักธงเอาไว้5สีม้าใช้เมืองไซกีก็เอาความไปแจ้งกับเกียงจูแยทุกประการเกียงจูแยก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้มีฝีมือกล้าแข็งประการใดตึงปุยฮอก็เลยบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือเข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดชำนาญการศึกนักเกียงจูแยก็เลยบอกว่าเราจะออกไปดูฝีมือของโชดเต็งจิวกงสักเวลาหนึ่งจึงจะประมาณได้ครั้นเวลารุ่งเช้าเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนบอกว่าท่านจงออกไปรบกับชาวเมืองไซกีดูฝีมือว่าจะเข้มแข็งสักเพียงใดไทหลวนก็มาแต่งตัวใส่เกราะขึ้นม้าถือง้าวยกทหารออกจากค่ายครั้นมาถึงเมืองไซกีก็ให้ทหารร้องเข้าไปบอกว่าให้เกียงจูแยนั้นเร่งยกออกรบกันเกียงจูแยทราบดังนั้นก็ปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกไปรบกับทหารของเต็งจิวกงได้บ้างล้ำจงกวดกรับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นม้าถืออาวุธดังพัดคุมทหารเปิดประตูเมืองยกออกไปและเห็นทหารเต็งจิวกงนั้นหน้าดังปูหนวดเหลืองล้ำจงกวดจึงถามว่าท่านนี่ชื่ออะไรล่ะไทยหลวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าไทยหลวนเป็นแม่ทัพหน้าเต็งจิวกงมีรับสั่งให้มาจับพวกขบถส่งขึ้นไปที่เมืองหลวงถ้าท่านรู้ว่าตัวผิดจงลงจากหลังม้ามาคำนับเราปรากฏว่าล้ำจงกวดหัวเราะแล้วก็บอกว่าบุญไทยสือมอเลฮองมอเลแฉมอเลไฮมอเลซิวเตี้ยวกุยหยงทหารเหล่านี้ก็พากันมาตายเสียสิ้นและตัวท่านนี้ก็ยังหามีชื่อเสียงปรากฏไม่อุปมาเหมือนนางคิงห้อยจะมีแสงสักเพียงใดปีกแมลงวันจะบินไปถึงไหนได้ท่านจงกลับไปเถิดจะได้รอดชีวิตไทยล้วนพอได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำง้าวเข้ารบกับหลำจงกวดได้30เพลงไทยล้วนเอาง้าวฟันถูกหลำจงกวดเชือกรัดกรอกขาดหลำจงกวดตกใจควบม้าหนีกลับเข้าเมืองไทยหลวนก็ไล่ฆ่าฟันตายของหลำจงกวดแตกกระจัดกระจายไปแล้วก็พาทหารกลับมาค่ายแจ้งความซึ่งมีชัยชนะกับหลำจงกวดให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีมากๆทีเดียวทั้งฝ่ายของหลำจงกวดก็เข้าไปหาเกียงจูแย่เล่าความให้ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเสียทีมาครั้งนี้โทษผิดนักเกียงจูแย่ก็บอกว่าเป็นทหารก็ต้องมีแพ้มีชนะด้วยกันทุกคนโอ้ยท่านอย่าเสียใจเลยพอเวลาเช้าเกียงจูแย่ก็จัดแยงทหารจะยกไปตีค่ายเต็งจิวกงพอได้ยินเสียงประทัดและก็ม้าล่ออื้ออึงขึ้นนอกเมืองทหารบอกว่าเต็งจิวกงยกมาตั้งอยู่หน้าเมืองด้านตะวันออกใกล้เชิงกำแพงประมาณสัก30เส้นเกียงจูแย่ก็เปิดประตูออกแล้วก็ยกทหารออกมาตั้งกระบวนอยู่ เต็งจูกงเห็นกองทัพเกียงจูใหญ่นั้นมีทหารใส่เกราะเขียวถือธงเขียวอยู่ฝ่ายซ้ายทหารใส่เกราะขาวถือธงขาวอยู่ฝ่ายขวาทหารใส่เกราะดำถือธงดำอยู่ข้างหลังทหารเอก24คนขี่ม้าถืออาวุธล้อมอยู่ทั้ง4ด้านแล้วก็ตัวของเกียงจูแย่นั้นใส่เกราะแดงถือธงอาญาสิทธิ์สีแดงขี่สู่ปุดเสียงอยู่กลางทหารมีธงเหลืองจารึกชื่อและทหารเลวทั้งปวงก็พรักพร้อมมีทางเข้าออก5แห่งเต็งจิ๋วกงดูแล้วก็ทอดใจใหญ่คิดว่าเกียงจูใหญ่คนนี้มีสติปัญญาสมกับคำที่คนสรรเสริญกรณีหรือทหารเมืองจิ๋วโขจะวิพากันมาตายเสียสิ้นเต็งจิ๋วกงคิดแล้วก็ขับม้าขึ้นไปที่หน้าทหารทั้งปวงร้องว่ากับเกียงจูใหญ่บอกว่าท่านก็ได้เป็นศิษย์สำนักเขากุนหลุนชัวขนบธรรมเนียมผิดชอบก็รู้อยู่สิ้นเหตุไรจะมาคบคิดกับบรรดากบฏเหมือนกับคนที่ไม่มีศีรษะถ้ารู้จักโทษตัวจงลงมาคำนับเราจะได้รอดชีวิตเกียงจูใหญ่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี่เหมือนคนนอนฝันเห็นราษฎรทั้งแผ่นดินเห็นว่าบูอ๋องเป็นผู้มีบุญก็มาสมัครเข้าในบูอ๋องทั้งสิ้นแต่ทหารเมืองจิวโกเอาชีวิตมาทิ้งเสียทิ้งนี่ก็หนักหนาแล้วถ้าจะเก็บแต่กระดูกศีรษะกองเอาไว้ก็สูงเท่าภูเขาแล้วซึ่งท่านยกมาครั้งนี้มีทหารเอกสัก10คนทหารเลวเต็มมากก็สัก20หมื่นอุปมาเหมือนกับว่าตอนแพะมาเข้าปากเสือถ้ามีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องอยู่จงกลับไปทูลว่าเราหาเป็นกบฏไม่ต่างคนรักษาเมืองเอาไว้ให้เป็นสุขอย่ามารบพุ่งกันเลยแต่ว่าถ้าท่านมิฟังคำเราดื้อดึงอยู่ก็จะตายเช่นบุญไถซื้อเหมือนหากตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องไม่โอ้โหเต็งจิวกงได้ฟังก็โกรธก็บอกว่าไอ้คนขายตะกร้าบังอาจออกพระนามพระเจ้าติวอ๋องถ้ามีเด็กกัดศีรษะเสียบประจานเอาไว้ก็คงจะไม่หายความแค้นว่าแล้วก็ขับม้าแกว่งมีดออกไปจะฟันเกียงจูแย่อึ้งปวยหอก็ขับโครำทวนครบกับเต็งจิวกงโลเฉียก็รำทวนออกไปรบกับอึ้งปวยหอเต็งสือซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงก็ขับม้าเข้าช่วยบิดารบอึ้งเทียนหัวก็ขับกิเลนรำกระบองครบกับเต็งสือไทยหลวนก็ขับม้ารำง้าวเข้าช่วยเต็งสือบูกิจก็ขับม้ารำทวนครบกับไทยหลวนเตี้ยเซ่งก็ขับม้ารำทวนเข้าช่วยไทยหลวนไทยเต้งก็ขับม้ารำกระบี่เข้ารบกับเตี่ยเซ่งซึ่งเทาหงอทหารเต็งจิ๋วก็ขับม้าเข้าไปจะช่วยไทยหลวนอึ่งเทียนหลกขับม้าเข้ามารบสิงเทาหงอทหารทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถเสียงเท้าม้าแล้วก็กลองรบดังแผ่นดินจะไหวผงคลีนั้นตลบมืดไปทั้งอากาศโลเชียขณะมารบกับเต็งจิ๋วกงอยู่นั้นเต็งจิ๋วกงก็มีกำลังมากเห็นจะเอาชัยชนะด้วยเพลงทวนไม่ได้ก็เลยเอากำไรทองเนี่ยคว้างไปถูกไหล่ของเต็งจิวกงซบลงกับหลังม้าทหารเต็งจิวกงเห็นนั้นก็เข้าช่วยป้องกันแล้วก็พากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิวกงรบกับไถเตี้ยนเตี่ยเซ่งนั้นอ้าปากพ่นเปลวเพลิงถูกไถเตี้ยนเจ็บสาหัสเกียงจูใหญ่ก็พาตัวของไถเตี้ยนแล้วก็ทหารทั้งปวงกลับเข้าเมืองเกียงจูใหญ่เห็นไถเตี้ยนเจ็บป่วยมากก็ให้หมอนั้นไปพยาบาลอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างรบกันต่างฝ่ายต่างเจ็บกันผลจะเป็นยังไงต่อเนื่องคงต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: เป็นมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความพร้อมรบของกำลังพลในพื้นที่
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ทางด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับการปฏิบัติการร่วมการแพทย์ทางยุทธวิธีและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันเยี่ยมเยียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบโฉนดที่ดินเกษตรและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนลาหูอาคาและขมุที่อยู่บนพื้นที่สูงโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบกว่า 9.5 ล้านบาทผ่านโครงการบ้านพอเพียงปรับปรุงที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและโฉนดที่ดินสปก.จำนวน13แปลงส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมวสินทร์คำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่า4อำเภอเสียหายรวม727ไร่เร่งคุมจุดความร้อนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน4อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงโกโลกมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ727ไร่ภาพรวมขณะนี้จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสุไหงโกโลกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่อง างในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงป่าดีซึ่งยังพบจุดความร้อนกลุ่มควันและหมอกควันในบางพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินสถานการณ์รายจุดเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงพื้นที่และรวดเร็วที่สุดส่วนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มบินตามแผนในวันที่10พฤษภาคม2569ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟความสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่อ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูมันตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่ครับแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่มาเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้องนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งมาอยู่รถพับก็หลังผมก็ต่างลุกเพื่อพามันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามมันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนะที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของกรุงเทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ผ่านไป60ปีนะครับก็จากเรื่องของการเสียชีวิตเมื่อ5พฤษภาคมนะครับเมื่อ60ปีที่แล้วจากผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่จากไปในช่วงเวลาที่เป็นความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่เข้าใจในเรื่องของลัทธิต่างๆกันก็ทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองในชุกลุกหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นนะครับในคลาชีวิตผู้คนแล้วก็ยังมีคนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับอยู่หลายต่อหลายท่านนะครับที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเขตงานป่าเขาแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับการรำลึกนึกถึงก็ดูไว้ที่ในเรื่องของผลงานนะครับว่าในเรื่องของทางด้านภาคที่เป็นงานที่เป็นงานวิชาการงานเขียนงานต่างๆเนี่ยนะครับที่เอาไว้นัดจะเป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาดูครับว่าเขามีความใส่ใจสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจนกระทั่งมีชื่อของที่ให้บัญญัติว่าเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเพ็ญจรุ่งสมัยนะครับคุณบุญประกอบอบรินควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเริ่มต้นกันกับงานที่มีชื่อว่าจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนะครับรำลึก60ปีนะฮะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องของในการจัดงานในทางด้านต่างๆที่ต่างๆนะครับในการรำลึกแล้วก็ เป็นประเด็นอยู่เลยนะครับเรื่องการฟื้นขึ้นมาในนะครับในสิ่งที่เขาเป็นความทรงจำในอดีตนี่นะครับแต่ก็แค่เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการรำลึกนึกถึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆกันไปมากมายแล้ว

จะได้ผ่อนคลายนะครับในความตึงเครียดในแวดวงเรื่องราวของทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เราสามารถที่จะมีความผ่อนคลายกับเรื่องของเสียงเพลงบ้างนะครับเรื่องของสาระความรู้อะไรต่างๆที่เราได้นำเสนอมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์31ปีที่เดินทางกันมาของทนดนตรีนะครับและ3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่จะยุติลงในช่วงปลายปีนี้เดือนสิงหาคมก็เหลือเวลาจัดกันอีก4ครั้งนะครับก็น่าจะต้องยุติกันจริงๆแล้วล่ะครับเพราะว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยกันนะฮะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายอย่างเช่นคนที่เขียนโครงการต่างเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะแล้วก็ยืมเงินนะครับเงินยืมทางราชการแล้วก็ส่วนของผมก็ต้องไปอะไรคือใช้คอนเนคชั่นนะครับก็คือต้องเรียกว่าต้องวิงวอนขอร้องศิลปินกันอยู่เรื่อยๆนะครับรบกวนนะครับเป็นการรบกวนศิลปินอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกเกรงใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามีจำกัดนะเราก็ให้ศิลปินมาพบมาเจอกันในทุกๆเดือนนะครับซึ่งเขาก็มีภาระหน้าที่แล้วก็ภารกิจต่างๆกันอยู่ในการใช้ชีวิตที่ต้องปากกัดดินถีบดิ้นรนกันไปแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจอยากจะมาช่วยให้กับทนดนตรีแต่ผมก็เกรงใจเพราะว่าเขามาเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับถึงแม้เราจะออกไปช่วยงานไปทำงานรับใช้ไปช่วยจัดการตอบแทนก็ตามทีแต่ก็เราก็รบกวนโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งหลายนะฮะของทนดนตรีเพื่อนๆจากวัดนวลนรดิษฐ์อย่างเงี้ยนะครับจะช่วยกันดูแลกันนะคนเดือนตุลาบ้างคนที่ได้สนิทเชื่อกันก็ช่วยกันนะครับแต่ว่าทางราชการเราจะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณบางส่วนที่ไปแล้วครับที่จะต้องใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันโดยเฉพาะทางผู้ที่ต้องดูแลเรื่องลงทะเบียนที่หน้างานแล้วก็ให้ผู้ชมที่เข้ามารับชมกันตามที่ลงนะครับทางทะเบียนไว้เนี่ยนะฮะถ้าจำนวนที่เข้ามาเยอะมากเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าล้นแล้วก็ที่นั่งไม่เพียงพอแล้วก็เกิดข้อเป็นปัญหากันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอีก 3-4 ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็น่าจะเกือบจะเต็มแล้วนะครับช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนักวิทยาก็แจ้งว่าตอนนี้800กว่าแล้วสำหรับยอดลงทะเบียนเพียงวันเดียวของถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นศิลปินที่นะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนักศิลป์เพื่อคนดันเกวียนและส่วนนี้ศิลปินรับเชิญก็คือพี่ทางพี่เขียวคาราบาวนะครับป๋าเขียวของเราก็กิรติพรหมสาขานสกุลนครก็ตอบรับมาแล้วเรียบร้อยก็จะมาเป็นวันคืนที่คาราบาวนะครับได้ทำงานที่แรกๆในชุดแรกๆที่เป็นคาราบาวครบชุดเนี่ยนะครับทั้งพี่แอดทั้งป้าเขียวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ทำงานกันมามีเพลงหลายๆเพลงที่อยู่ในยุคที่คาราบาวไปใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปพบไปเจอกับทางนาซีเพื่อคุณดันเวียนนะครับครูตึงโคราชเป็นผู้ชักนำกันไปอาจารย์ที่เขาอยู่บุญวัฒนาเนี่ยนะครับอาจารย์สำรองอนันตทัศน์เนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะทีนี้ผมก็เอามาจากบทเพลงของพี่เขียวคาราบาวแล้วชอบดีทั้งที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้เป็นความรู้สึกของสัญญาณหน้าฝนใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่เขียวเขาถือว่าเป็นเพลงเกิดของพี่เขียวเลยนะครับแล้วก็อยากให้ชื่อต่างๆได้รู้สึกว่ามีความสัญลักษณ์ตรงนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของความเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับจากเพลงที่พี่เขียวเขียนเนี่ยแล้วมันก็สอดคล้องกับในสิ่งที่เราเหลือเวลาอีกน้อยนิดเราก็อยากจะให้ความรู้สึกของคนที่เป็นเพื่อนกันที่มาพบกันในช่วงเวลาของทนดนตรีและมีคุณค่าแล้วก็เก็บความรู้สึกกับความทรงจำนี้ไว้ให้นานๆนะครับกับทนดนตรีไลฟ์เรายังเป็นนักเดินทางปลาใหญ่กินปลาน้อยนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0816346452หมายเลขของถนนตรีนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ขอเพลงกันมานะครับเลือกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกๆที่วิเคียวคาราบาวได้ช่วงกันแต่งกันขึ้นในช่วงเวลาที่เดินทางกันกับคาราบาวปลาใหญ่กินปลาน้อยครับ

0: คณะดนตรีหลายเตรียมพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:31 นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกดินควบคุมเสียงนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกาญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านมณีตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับก็มีผู้ฟังทางแม่สวยที่เชียงรายโทรมาอยู่ดอยวาวีนะครับแหมไม่ได้ไปนานแล้วชอบจริงที่นั่นโทรมาทาง0816-346-452นะครับว่าจะไม่ทำรายการน้ำเหลือก็ตอบกันว่าทางวิทยุเนี่ยถ้าผู้บริหารหลังจากที่ผมเกษียณไปแล้วในอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ถ้าให้ทำต่อผมยินดีจะทำให้นะครับก็ไม่ยากอะไรเพราะทางวิทยุนี้ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ทางถนนดนตรีไลฟ์ที่ต้องเตรียมตัวเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงดนตรีแล้วก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำเยอะนะครับทั้งเรื่องของการของงบประมาณทางราชการเรื่องการใช้สถานที่เรื่องของการไปติดต่อศิลปินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบที่เราต้องทำให้แต่ละเดือนนั้นมีศิลปินมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นนะครับเบื้องหลังเราต้องมีค่าใช้จ่ายของการทั้งค่าน้ำไฟนะครับถึงแม้ทางราชการจะออกมาให้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าแต่ก็รู้ประมาณก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีหลายส่วนที่เราต้องดูแลกันนะครับก็ใช้งบประมาณอย่างจำกัดนี่นะครับเพราะว่าเป็นภาษีพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่บริแจงได้นะครับมอบหมายให้ถนนดนตรีทำไว้ก็คือเรื่องที่จะใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์เราก็ได้ทำตามโจทย์ที่ท่านได้มอบหมายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ16:00 ถึง 17:00 นเราก็ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของทางโซเชียลที่ต้องการให้มีผู้ฟังผู้ชมติดตามนะครับในวันที่เราแสดงการแสดงนั้นเราก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทำการบันทึกรายการนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทำให้นะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเราก็ทำเป็นที่เรียบร้อยว่าทุกภาคส่วนที่อยู่ในราชการนั้นมาทุ่มเทให้เต็มที่เลยนะครับต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านที่กำลังจะหมดไปในปีที่3นั้นก็เหลือเวลาอีกเพียง4เดือนที่นะครับที่ผมคิดว่าก็คงจะต้องยุติกันนะครับเพราะว่าเราก็รบกวนญาติพี่น้องคนอยู่เบื้องหลังนะครับทั้งภายในหน่วยพันธุ์ภายในแล้วก็ภายนอกก็รวมไปถึงนะฮะคนพี่ป้าน้าอาคนเดือนตุลานะครับแล้วก็นานาต่างๆแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีบางส่วนก็คิดว่าคงจะน้ำลาเสถนนดนตรีไลฟ์ไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ของวิทยุเนี่ยจะคงทำหน้าที่กันต่อไปนะครับก็คงจะวิทยุก็จะทำหน้าที่ไปเพราะว่าผู้ฟังที่โทรมาบอกเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีวิทยุเป็นหลักในการฟังเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไปอยู่ในโซเชียลได้เพราะมองไม่เห็นนะครับก็จริงๆแล้วคุณเอกพงศ์นพสกุลที่เป็นผู้จัดรายการและเป็นข้าราชการของวิทยุแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นผู้พิการเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าเก่งเรื่องของการใช้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเขาก็มีโซเชียลซึ่งเขาบอกว่ามีสามารถผู้พิการสายตาสามารถใช้แอปอะไรต่างๆได้ยังไงก็น่าจะไว้ลองดูนะครับเพื่อจะได้ใช้ในการที่จะเป็นประโยชน์ได้ต่อไปด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ใน Google Form นะฮะที่ แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาให้แล้วนะครับวันนี้เพลงเยอะเดี๋ยวต้องเร่งเวลาแล้วก็ที่ติดค้างไว้คราวที่แล้วด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะวันนี้ตั้งแต่ที่ผ่านมาในช่วงเย็นเลยนะฮะคนทำนาคาราบาวนะครับเด็กฝังทนของมาสองเพลงมาน้อยสอยลึกแล้วก็อุ้ยโทษไม่ใช่ของวันนี้ดูหลายตายชายชราครับนะฮะแองเจโลฟาซีนะครับแองเจโลนี่มาทุกครอบเลยต้องยกให้เป็นFC ของทนดนตรีหลายจริงๆนะครับได้เสื้ออย่างรุ่นล่าสุดยังไม่ได้เดี๋ยวจะมอบให้เลยนะฮะคุณไหมนะครับที่ขอเพลงฝนแรกชื่อเพลงหวังอัลบั้มอานนท์นะฮะของนางงาคาราวานฮงคาราวานคุณเตือนใจนะครับฟังแอปเรดิโอการ์เด้นชอบฟังเสียงพินที่น้องหวังเล่นและเสียงพี่แดงโฮปร้องคลอเบาๆในเพลงนี้อ๋อเพลงหวังนะฮะกุหลาบปากสั้นคุณอ้อยเอเจนะครับและรถไฟสายประดังคนหลังเขาจากคุณนานาฟังที่ระยอง FM 91.75 MHz ขอบคุณสวทระยองด้วยตลอดเวลาคุณเจ้าคุณฟัง 93.25 ที่สวทเชียงใหม่และอย่าหยุดยั้งคุณเน่งปทุมธานีวันนี้ยังคุยกันถึงคุณเน่งอยู่เลยกับพี่เอนะฮะเพราะว่าป๋ามีเสื้อถามว่ามีเสื้อมาจำหน่ายไหมในวันคอนเสิร์ตก็บอกก็มีแต่ว่าอยากให้หาคนจำหน่ายหาคนดูแลให้เพราะว่าป๋ากับภรรยาก็มาแค่สองคนนะครับคงจะไม่ได้มีเวลามาดูเรื่องของการขายของที่ระลึกเลยนะครับก็เลยบอกว่างั้นฝากบรรดา FC ทั้งหลายที่มาดูกันช่วยกันขายกันแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะติดมาไม่มากนะเดี๋ยวดูวิธีการก่อนนะครับรุ่นใหญ่คาราบาวคุณเหน่งขอมานะครับนะเด็กปั๊มเด็กฝังทนกับไม่เคยนะฮะและคุณจรัสสิงห์นครขอแม้เราจะไม่พบกันกับทางโถมผมแรงไฟนี่คือเพลงที่ขอมาใน Google Form ทางแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งไปให้นะครับแล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีเดี๋ยวจะทักทายกันในช่วงต่อไปนะครับเห็นว่ายังพอมีพื้นที่ที่จะให้คุณได้จองใช่ไหมครับยังไม่เต็มใช่ไหมในเฟซที่ Facebook ที่ลงทะเบียนกันแต่ทราบว่าก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับนะฮะก็ทุกคนคงจะอยากจะมารับฟังปากเขียวนี่แหละครับเพราะว่ามีเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นที่เคยได้ร่วมงานกันกับวงมรกตอย่างนี้นะครับเขียวและวงมรกตหรือว่าช่วงที่ป่าแกออกมาจากคาราบาวแล้วก็มาทำร้านสเต็กมาทำเซ็นเตอร์สเตทนะฮะแล้วก็มาทำเรื่องของอัลบั้มเพลงแล้วก็มักจะทดลองเรื่องราวของดนตรีใหม่ๆอยู่เสมอๆก็จะมีวงดนตรีน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานถึงได้มีฉายาว่าปากเขียวคาราบาวนั่นเองนะครับฝนแรกครับที่คุณขอมาครับ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:48 นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยนะครับ0816346452โทรกันมามากมายเลยนะครับจากลมศักดิ์บอกเพลงของใครตะวันล้าก็เพลงของครูสันเพราะเพราะมากๆก็เพลงนี้ไว้และจากมหาสารคามนะฮะเป็นทหารก็แน่นอนครับที่ติดปากของผู้ที่ทำงานนั่นทหารมีสายขัดบังคับบัญชาเขาจะเรียกผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ที่ยศชั้นสูงกว่าว่านายตลอดนะฮะผมก็เลยบอกอย่าเรียกนายเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอยู่ในการสายทางทำงานในสายของทางทหารนะครับเป็นราชการพลเรือนแล้วก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับก็คงจะติดปากนะครับเรียกนายตลอดนะฮะรักกันจริงเรียกแบบนี้นะครับจดหมายถึงพ่อที่ขอมาจากมหาสารคามนะครับแล้วก็ในไลน์ของถนนดนตรีก็มากันเต็มไปหมดเลยนะฮะมาริโอน่างานวันแรงงานลำพูนเมื่อคืนมาดามออยส่งภาพมาให้ชมกันมาริโอน่าจันไข่มากันในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับปิดท้ายในปีนี้นะฮะด้วยจันไข่มาริโอน่าครับเพราะว่าเป็นมิตรภาพที่เราได้พบกันเจอกันแล้วก็เป็นมิตรภาพที่เนิ่นนานยาวนานมาสำหรับถนนดนตรีนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพลงฝนแรกที่บ้านมีทั้งฝนทั้งลมพัดแรงนะฮะคุณใหม่ก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากจะให้มีฝนลงมาตกลงมาจากความร้อนที่ผ่านมาแต่ว่าตกลงมาแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของน้ำท่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเวลาฝนตกแล้วเขาจะดีใจโดยเฉพาะบรรดาต้นไม้ใบหญ้านะครับที่เขาได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับจากน้ำฝนนะผมเองก็ชื่นชอบด้วยนะครับชอบฝนนะฮะเวลาฝนตกนะครับฟังอยู่คลื่น 91.75 คุณปอชิตาระยองแต่ไม่ได้ขอเพลงนะจ๊ะฝนมาตกคลื่นชัดเจนมากแล้วก็มีจากให้เนี่ยคุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินนะฮะที่ไหนครับส่งแผนที่มาครับเดินทางอยู่ใช่ไหมครับจากคุณสมพงษ์นะฮะฟัง 92.5 นะครับแล้วก็มีฟังผ่านสวทชแท้นะฮะ91 MHz เจ้าครับนะขอบคุณลิงก์ที่ฟังรายการทางออนไลน์ที่คุณเมฆกันแก้วส่งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนสติ๊กเกอร์จ้าเอคิดถึงตามสไตล์คุณเมฆเขานะฮะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงในช่วงท้ายของถนนดนตรีจากเรื่องราวของฝนก็ต่อกันด้วยคนฟังกนกพงศ์คนฟังเสียงฝนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

พาชื่นใจเย็นชื่นกายยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนโปรยไพรสายลมจากแดนไกลพัดยอดไม้โอนเอ็นไหวใบไม้ปลิดปลิวไปกลิ่นดินหญ้าหอมละไมละอองฝนที่โปรยปรายสายลมจากแดนไกลนำฝนมา

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเร่งซ่อมแซมเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครเร่งซ่อมโพรงใต้ถนนจรัญสนิทวงเหตุดินไหลขณะขุดเจาะกำชับหน่วยงานโครงการเพิ่มความระมัดระวัง
9: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวง31ก่อนถึงแยกไฟฉายพบว่าสาเหตุเกิดจากการดำเนินโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงด้วยวิธีขุดเจาะใต้ดินซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดปัญหาดินและทรายไหลเข้าไปในหัวเจาะส่งผลให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนจึงเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทีมช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มจากการนำทรายเข้ามาถมปิดโพรงใต้ดินเพื่อสร้างความเสถียรก่อนจะเทคอนกรีตเสริมความแข็งแรงและปูผิวการจราจรด้วยยางมะตอยให้กลับมาใช้งานได้โดยตั้งเป้าหมายให้การซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติก่อนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรฐานการขุดเจาะใต้ดินอย่างเข้มงวดในทุกจุดก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจราจรของประชาชนชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สาเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงเบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนพร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงกรณีถนนจรัญสนิทวงทรุดตัวในวันนี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัวหนึ่งช่องจราจรและถนนหักลงเป็นรูปตัว V ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนโดยคาดการสาเหตุที่เป็นไปได้4ประเด็นหลักคืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินจนทำให้ดินไหลเข้าไปในบ่อปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้น ผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปอย่างไรก็ตามแม้การทรุดตัวในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากรณีหน้าวชิรพยาบาลเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดและควรใช้เครื่องมือสแกนหลุมหรือโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมโขนทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่กว่า3ปีช่วยยกระดับโรงละครไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล
10: นางสาวสบิดาไทยเศกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรพมาลาพรีชีวันณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดการแสดงเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันวานนาฏการไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงสัมผัสศักยภาพของโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กว่า3ปีเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบเทคโนโลยีประกอบการแสดงและการพัฒนาพื้นที่ภายในให้ทันสมัยพร้อมรองรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจองบัตรเข้าชมการแสดงเต็มทุกที่นั่งสำหรับโรงละครแห่งชาติเปิดให้บริการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากกว่า60ปีโดยปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้โรงละครแห่งชาติมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศรองรับผู้เข้าชมได้ 1,001 ที่นั่งมีการติดตั้งระบบแสง AFC เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผู้ชมผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ค่ำวันที่29พฤษภาคมก็คงจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับคงจะได้ตะโกนร้องกันในหน้าเวทีอย่างมีความสุขเพราะว่าปาเขียวก็จะซ้อมเพลงนะครับแล้วก็แกะเพลงให้สมาชิกของวงคนดันเกวียนนะครับมาช่วยกันเล่นดนตรีให้ด้วยนะครับก็ที่ต้องเลือกให้มีวงคนดันเกวียนด้วยก็เนื่องจากว่าวงของป๋าเองนั้นนะครับจะต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะไปให้ค่าเดินทางเขาเพราะว่าเขาเล่นดนตรีอาชีพกันนะครับฉะนั้นก็เลยต้องขอนะขอนาซึ่งนาซีเผือกก็ยินดีให้เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็บอกว่าถ้าไอ้หนูโยขอไม่ต้องห่วงนาแกพร้อมเสมอนะครับต้องขอบคุณนาซีเผือกคนดันเกวียนด้วยนี่ก็คือความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็ความผูกพันแล้วก็โดยเฉพาะความเมตตาที่คนเพื่อชีวิตที่มีให้กับทนดนตรีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอุปินควบคุมเสียงนะครับคุณเมฆกันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจันทร์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452สายแรกของวันนี้นะครับ0816346452เมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาจากใจครับ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4ทุ่ม26นาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีของผมพี่จรุ่งสมัยและคุณอ้อยเอเจก็ขอบคุณที่เปิดเพลงกุหลาบผักสันที่ขอมาให้ที่ขอมาทางGoogle Formนี่นะครับและบอกรอชมนะสีเผือกและนะเขียวนะคะจองได้แล้วใช่ไหมครับลงทะเบียนที่นั่งได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะกำหนดเรื่องที่นั่งกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้คงไม่เป็นแบบเดิมละคงต้องระบุเลขที่กันแล้วครับเพลงเพราะค่ะคุณพินโยป้าต่อยครับขอบคุณมากนะครับก็ช่วยกันเลือกแล้วก็ท่านก็เลือกให้ด้วยนะครับเดินทางกันนะฮะมีเพลงที่ค้างในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเจ้าสาวพีเซ่ครับ

ในยุคที่เฟื่องฟูกันมากมากกับเพลงสามช่าจังหวะสนุกสนุกนี่ครับโด่งดังกันหลายเพลงหนึ่งในนั้นก็มาแรงมากๆแสงทางโค้งมันก็คือเด็กปั๊มเนี่ยนะครับนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางเขียนขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เพิ่งออกจากป่ามาในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็ไม่มีงานก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปหางานเป็นรปภ.อยู่ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษน่าจะเป็นโฮมอังกฤษแล้วก็ฝนตกก็กางร่มไปส่งลูกๆคนมีกระตังเขาขึ้นรถก็คอยหลบๆกลัวเพื่อนๆจะมองเห็นว่าไปทำงานที่ไม่ได้มีที่เขาเหมือนเป็นงานอีกระดับหนึ่งว่างั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่นาก็ภาคภูมิใจครับว่าได้มีโอกาสที่ได้กลับมาจากป่าเขาแล้วก็ไปทำงานนะครับซึ่งตอนช่วงระหว่างนั้นก็แต่ละคนที่ออกมาจากป่านั้นก็เหมือนกับหาทิศทางมองทิศทางต่างๆกันยังไม่เคยเจออะไรทั้งนั้นมันมืดๆแปดด้านกันไปใช่ไหมครับนาก็เล่าให้ฟังด้วยความขมขื่นแต่ว่าก็ในสิ่งที่ในความขมขื่นทั้งกลางที่ฝนฟ้าตกแล้วก็มีส่งเด็กๆลูกๆของคนรวยๆเขามาติวภาษาอังกฤษกลับบ้านก็ตอนเป็นรปภ.นั้นก็เขียนเพลงต่างๆแล้วก็ดึกนั้นก็มีเพลงนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกที่เป็นเรื่องของการแบ่งชั้นวรรณะกันนะครับแต่ก็เป็นเพลงที่ทำให้ผู้คนนั้นได้ก็เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตผู้คนแรงงานและเป็นความเป็นจริงก็เกิดขึ้นในบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของบทเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นก็สาวรำวงนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเป็นเพลงที่นาเสกศักดิ์สิทธิ์เขียนขึ้นนะทั้งสองเพลงเลยเขียนเพลงดีๆเยอะมากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ไปเปิดร้านนะฮะหลังจากโดนคดีความแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่แถวเคหะคลองจันทน์นะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัตนะฮะชีวิตก็ดิ้นรนกันไปครับสองเพลงที่คุณขอมานะครับทั้งที่ชลบุรีทั้ง0816346452 FM 97.75 MHz สวทชลบุรีครับสัญญาณอยู่ครับขอบคุณมากแล้วก็จากที่ขอในทาง Google Form นะครับเขามอบให้แล้วนะฮะสำหรับเพลงเด็กปั๊มนะครับก็ถ้าเป็นเพลงสามชาติแล้วก็ที่แจ้งเกิดกันโดนกันเนี่ยนะฮะหลายเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งในช่วงเวลาที่ทางคาราบาวที่เป็นยุคดั้งเดิมทั้งพี่แอดพี่เขียวครับพี่เล็กนี่นะฮะแล้วก็อิตาลีที่เข้ามากันนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่แบบดั้งเดิมชุดแรกๆกันเนี่ยเป็นสมาชิกที่แล้วมีพี่เป้าคาราบาวด้วยเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกที่เรียกว่าเป็นออริจินัลที่แบบเป็นวงที่แบบคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้แบบวงการสั่นสะเทือนในยุคหนึ่งสมัยนั้นนะครับนะฮะซึ่งคาราบาวจะมาทำดนตรีในช่วงเดือนกรกฎาคมและหนึ่งในสมาชิกของคาราบาวที่เคยร่วมงานกันบอกว่าจะมาเป่าแซกโซโฟนให้ด้วยนะครับอาจารย์ธนิตศรีปินดีนะครับวันนี้พบครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตะผุยชุมแพนี่เป็นงานของอมตะที่ผมยังไม่ได้รู้ว่าเวอร์ชันนี้ของใครใส่ไว้คุณเมฆก็ที่เป็นเวอร์ชันของที่เป็นดั้งเดิมของอมตะไม่ได้เคยใส่ไว้เลยผมก็นึกไม่ออกสักทีเคยได้เปิดแต่ในซีดีในแผ่นเสียงนะครับก็ในที่ผ่านมานี้ก็เมื่อช่วงต้นปีไปเขาใหญ่ก็ได้คุยกับนะอมตะอยู่แกบอกว่าอยากมาทำดนตรีแล้วฟอร์มวงเอาไว้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าเพราะว่าจะไม่ได้จัดทำดนตรีไลฟ์แล้วนี่นะครับก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลายวงดนตรีที่ประสงค์อยากจะมาอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับตอนแรกเชิญน้ำหมูไว้ก็ต่อตกลงแล้วแต่ว่าน้าแกไปจำวันที่นัดหมอไว้ผิดนะครับแล้วปรากฏว่าต้องตรงกันก็เลยผมก็เลยบอกน้าจะไปเลื่อนเลยนะครับเรื่องหมอที่นัดเป็นอาการเจ็บป่วยที่สำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็แกเข้าใจสู้นะอยากจะมาแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เลยติดต่อคุยกับป้าเขียวนะครับแล้วก็พอดีพี่เขียวก็ไปโรงพยาบาลอยู่พอดีได้คุยกับพี่เอภริยาก็บอกว่าเขาอยากมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีวงที่จะแบ็กอัพให้ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็มาสรุปว่ามีคนดัดเกวียนนะครับที่เคยเล่นด้วยกันเมื่องาน60 ปีนะครับแล้วก็พอหลังจากตอบตกลงเรียบร้อยเอ้าวงที่เคยติดต่อไว้นานแล้วนะครับตอบมาอีกนะก็คือบ่าววีให้ถึง2 วันด้วยกันนะครับให้เลือก2 วันแต่เราไม่สามารถที่จะเลื่อนปลาเขียวกับนาซีเผือกได้แล้วพออีกสักพักหนึ่งสักวัน2 วันก็มาอีกแล้วนะฮะที่ติดต่อไว้เหมือนกันนะครับก็คือพี่เสด็จโอ้โหแต่ละท่านที่มาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณมากๆซึ่งเราก็เกรงใจเพราะว่างบประมาณนั้นน้อยนิดจริงๆนะครับก็มีผู้ที่จองไม่ทันส่งข้อความมาบอกจะทำยังไงดีก็มาที่หน้างานนะครับถ้าผู้ที่เขาจองไว้แล้วไม่มาเราจะให้สิทธิ์ของท่านที่มา walk in มาที่หน้างานนะครับได้เข้าชมก็เดี๋ยวดูจำนวนกันเพราะว่าตอนนี้จำนวนก็ประมาณ800นะฮะไม่ถึง1,000ส่วนถ้าถึง1,000ก็แน่นอนครับก็จะต้องลุ้นเราว่าคนที่นะครับมาจองไว้แล้วไม่ได้มาเนี่ยให้กับท่านที่มาทีหลังได้เข้าชมแต่ทุกทีก็ไม่เต็มหรอกครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่เราถ้าเต็มก็เสริมนะฮะเหมือนที่ผ่านมาตอนช่วงไทยธนาวุฒิก็คนเยอะนะครับแต่เดือนกรกฎาคมนี่สิครับที่ผมหนักใจครับศิลปินนี่รุ่นใหญ่ของเต็มวงกับคาราบาวนี่แหละครับเพลงเก่าๆก็แน่นอนครับมันมีทิศทางกันมาคนที่หรือว่าเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทำให้ศิลปินรุ่นหลังๆในช่วงนั้นนะครับได้เดินตามทางกันมาเพราะว่าทุกคนตอนนั้นวงกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในเขตป่าเขตเขากันในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็มีวงหนึ่งที่นะครับได้ทำงานอยู่ในภาคเมืองนะฮะเขาคงจะจำวงดนตรีวงนี้นะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมและได้ทำงานเพลงจนหลายคนนึกว่าเป็นวงดนตรีจากภาคใต้แต่เขาคือวงดนตรีที่อยู่ในภาคกลางนะครับลูกชาวนานครนายกแฮมเมอร์ครับปักใต้บ้านเราเลยกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

อาจารย์ศิลป์วีรศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ไม่มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์วีรศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกพร้อมกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ทุเรียนและมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้
10: นางสุภจีสุทธำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและภาคเกษตรเพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569ณโรงคัดบรรจุอรสาฟุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของเกษตรกรกับความเข้มแข็งของผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้ราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันมังคุดไร้เมล็ดสู่การบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตราคาตกธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดตากประสานปกครองอำเภอแม่ระมาดตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายปุ๋ยราคาสูงเกินสมควร
11: นางสาวอมรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับนายพดุงสิทธิ์แทนบุญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวนหนึ่งแห่งตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ส่วนประเด็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารชี้แจงต้นทุนและค่าบริหารจัดการกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายใน15วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มมาตรการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
12: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาได้สนธิกำลังชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเข้าตรวจลาดตระเวนทางเรือในพื้นที่ป่าห้วยผาช่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานาหลังยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยจับกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าได้3คนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้ลักลอบเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเตรียมล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเรือหางยาว1ลำอาวุธปืน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบริเวณป่าห้วยผาช่อกลางเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดและสร้างความมั่นใจในการดูแลพื้นป่าอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกเหลือเกินแต่ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่การต่อสู้แล้วก็ความต้องการความยุติธรรมอยู่ด้วยนี่นะครับเป็นความหวังต้องการความหวังความที่จะต้องให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณเตือนใจขอมานะครับก็มอบให้แล้วในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมมีโดรุ่งสมัยเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในไลน์บอกมันมากยิ่งดึกยิ่งมันครับเด็กฟังทนมะพร้าวแก่มากมันมากคุณปอชิตาทำไมผมถึงผมแหมเป็นมะพร้าวห้าวขอบคุณค่ะพี่โอสำหรับเพลงปักใต้บ้านเราฝากความคิดถึงครอบครัวประธานและเดียวกัสเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตบนเส้นทางดนตรีค่ะคุณมัสก็ตอนแรกตั้งใจว่าถ้าปีหน้าได้จัดเนี่ยก็จะเชิญแฮมเมอร์มาเพราะว่าจะครบ50ปีของแฮมเมอร์แต่ถ้าไม่ได้จัดแล้วอาจจะไปจัดอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องของคนเพื่อชีวิตข้างนอกก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เมืองการที่เขาขอให้ไปเป็นพิธีกรก็ตอบรับกันแล้วนะครับก็เป็นคืออยากคือไปเขาใหญ่บ่อยๆก็เลยลองดูที่เขาจะจัดงานดนตรีที่เมืองกาญนะครับแต่เป็นกลุ่มทางสายเดียวกับภาษาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วเขาแยกไปจัดทางที่เมืองกาญก็มาเชิญด้วยตนเองนะครับก็เลยตอบรับน้องๆเขานะฮะสาวอุสามาก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยแหละครับเพราะว่าถือว่าเกษียณแล้วเดือนกันยาก็พอสิ้นเดือนกันยาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วนะครับก็ต้องอยากไปทำงานรับใช้มวลชนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เมืองการจะเป็นงานที่มีศิลปินเพื่อชีวิตไปร่วมงานกันอยู่ครับดูที่เขาส่งเป็นงานเจอแล้วโปสเตอร์มันเยอะจะเก็บโปสเตอร์ไปสวยเยอะๆนี่ไปแจกผู้ฟังมันก็ดีกันนะ The Legend มโหฬารนะฮะที่ Honey Queen Resort นะครับ14พฤศจิกายนเทศกาลดนตรีเพลงเพื่อชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาจะมีนักสิเผือกนังหงานะครับน้ำหมูพงเทพด้วยนะฮะแล้วก็คาราบาวพงศิษฐ์คัมภีร์ฮิวโก้นะครับทอมดันดีพี่ทอมดันดีแล้วก็คณะขวัญใจไววิทย์ด้วยนะครับมีลาบานูนด้วยนะฮะก็เห็นบอกจะมาจำหน่ายบัตรที่วันทนดนตรีไลฟ์ให้พิเศษกับสมาชิกของรายการเพียงแค่บัตรละ300เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบัตรตอนนี้ก็เป็นพันแต่ว่าเขาจะขายเราแค่300เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะอาจจะติดต่อกันทางถนนดนตรีแล้วก็ไปลงชื่อในนามถนนดนตรีแล้วก็ไปถ้าเขาอนุเคราะห์อย่างจริงๆนะหรือว่าถ้ามีบัตรแจกนะฮะก็จะมาร่วมสนุกกันในรายการกันต่อไปก็เชิญได้นะครับไม่ทั้งเกียรติที่นี่เราชอบของฟรีและมีเกียรติอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์ม Google Form นะครับแล้วก็ทาง0816346452มีผู้ฟังขอคนหลังเขาไว้นะครับผมเลือกถ้าเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเป็นงานที่มีของคาราบาวก็ให้คุณประกอบได้เปิดเลยกันแล้วกันนะครับคนหลังเขาและชายชราครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เราเรียกการเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ได้ต้องต่อเพลงไว้ค่อนข้างจัดหลายเพลง3เพลงรวดๆเลยนะครับทั้งชาวประมงที่คุณขอมาจากขอนแก่นแล้วก็คนป่าบาราที่เขามาที่ต้องการจะฟังเป็นของมาริโอน่าก็ทางเลือกของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสานจะแผ่วลงก่อนที่พื้นแผ่นดินไทยจะถูกต่างชาติเขามาครอบครองตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เกาะพะงันกันเยอะแยะนะฮะทางเหนือก็มีนะครับไม่ใช่แค่ทางภาคใต้นะครับก็เข้ามานักท่องเที่ยวแล้วก็มาจับมาจองมาใช้นอมินีมาใช้สิ่งต่างๆที่พื้นแผ่นดินของเราจะซื้อได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่ใช้เงินกว่านซื้อได้แล้วก็จะกลายเป็นอย่างที่ไม่กลายเป็นพื้นที่ของแผ่นดินเราการที่เข้าไปทะเลในพื้นที่ของบ้านเราจะไปนั่งชิวๆนี่ไม่ได้นะหรือจะไปทำอะไรนี่ดีๆเขาก็มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติมาจับจองกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพลงที่ติดค้างไว้ยังค้างอยู่ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับนี่ผู้ฟังขอปู่พงศิษฐ์นะครับก็เสียได้นะฮะและเชิญปู่พงศิษฐ์ไว้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในเดือนหน้าเนี่ยนะครับในช่วงที่นักหนามานะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนักหนาคาราวานก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับคุณขอตลอดเวลามาและสาวน้อยกลับบ้านจากแม่สวยเชียงรายที่ขอมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกและแม่สายจากอุดรธานีครับ

มอบไปแล้วนะครับคิดว่ายังไม่หลับนะฮะที่อุดรธานีที่ขอแม่สายแล้วก็เชียงรายแม่สวยนะครับที่ขอสาวน้อยกลับบ้านเวลาไล่หลังลงมาเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันอีก2เพลงตรงนี้ตะวันลาที่ประหมายขอแดดสุดท้ายตะวันลาที่ขอมาจากลบสักนะครับ

แดดสุดท้ายที่ป้าหมายคลอง8เข้ามาแล้วก็เสียงฟ้าร้องกระหึ่มในขณะนี้นะครับแล้วก็ใกล้จะถึงอาทิตย์หน้าวันสำคัญของเกษตรกรวันเกษตรกรด้วยแล้วก็วันพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญนะครับผมก็จะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงให้คุณได้ฟังในปีสุดท้ายของการทำงานรับราชการนะครับถนนดนตรีในคืนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกัญญาณรงศักดิ์นิยมทองหรือจิตหลักการจันทร์วัสันต์วงสว่างสมกิจธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคืนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับมีอีกสองเพลงให้เธอจากสุราษฎร์ที่บอกฝนตกหนักอยู่ขณะนี้และสนันป่าที่ไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่นะครับผมจะปิดท้ายกันที่เพลงคุณมนต์บางนาที่ขอไว้ก็มาพร้อมกับเสียงฝนที่กำลังจะกระดำในกรุงเทพอยู่ในขณะนี้นะครับสัญญาหน้าฝนนะกลับมาวันพรุ่งนี้นะครับท่านดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้

0: ระอาจารย์ได้รับแล้วก็จะมาพูดคุยกันในรายการอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: สาธุเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาตอบปัญหาให้กับท่านผู้ฟังที่เรียกว่าใช้ช่องทางการติดต่อทางจดหมายเลยนะเจ้าค
0: ่
1: ะทั้ง3ท่านเลยเขียนจดหมายใช้วิธีดั้งเดิมของเรานี่แหละเขาเรียกว่าคลาสสิกที่สุดนะเจ้าค่ะก็เริ่มด้วยท่านแรกนะเจ้าค่ะก็ส่งไปรษณีย์มาอย่างที่ได้บอกแล้วเป็นคุณวรรณาจากกทม.เจ้าค่ะหรือกรุงเทพมหานครถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าจิตกับใจเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: คุณวรรณภานี้ส่งมาเป็นไปรษณีย์บัตรถามเรื่องจิตกับใจแล้วก็มาสอดคล้องกันกับจดหมายของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎนี่ก็ส่งมาจากเขตสวนหลวงกทม.
1: เจ้าค่ะ
0: โดยก็ถามลักษณะนี้แต่ว่าถามเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเอาหลักการก่อนเนาะว่าจิตกับใจเป็นยังไงคำศัพท์ที่เรามักจะสับสนคือจิตใจวิญญาณแล้วก็ธรรมารมณ์3อย่างนี
1: ้
0: มักจะสับสนเพราะว่าทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นธรรมารมณ์เป็นนามธรรมหมดเลยเป็นนามธรรมแล้วเป็นนามธรรมหมายถึงไงหมายถึงว่ามันจับต้องไม่ได้นะอย่างเช่นถ้าเราจะเปรียบกลับมาในสิ่งที่จับต้องได้เช่นแสงเราเห็นได้ด้วยตาเราวัดค่าได้เสียงเราได้ยินได้ด้วยหูเราวัดค่าได้สูงต่ำอะไรต่างๆเป็นต้นเรามาดูเสียงเอาเสียงนี่ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินเนี่ยวันนี้ก็เป็นเสียงพระมหาไพบูลย์วันนี้ก็เป็นเสียงกุญเตือนใจวันนี้ก็เป็นเสียงไก่ขันวันนี้ก็เป็นเสียงนกร้องวันนี้ฟังดนตรีก็ได้ยินเสียงวาลินเสียงเชลโล่เสียงกลองเสียงอะไรต่างๆปนกันมาหมดถูกไหมปนกันมาหมดอยู่ในแบบที่เราได้ยินทางช่องทางหูหนึ่งคือช่องทางหูนะได้ยินเสียง
1: เจ้าค่ะ
0: ในเวลาเสียงที่ปนๆกันมาเนี่ยเราจะแยกแยะเนี่ยเราแยกได้เช่นเราฟังดนตรีอันนี้เสียงเบสอันนี้เสียงกีตาร์เราแยกได้ตรงนี้มันปนกันมานั่นแหละอันนี้เสียงคนร้องในเสียงเบสนั้นเราก็ยังแยกได้ด้วยว่าอันนี้โน้ตซีนะนี่ดีนะนี่โดเรมีฟาคุณแยกได้ด้วยความที่ว่าหูบางคนดีแล้วก็บางคนมีทักษะดีคุณเขาสามารถแยกได้ทีนี้ถ้าทักษะคนที่เขาไม่ดีเช่นหูเพี้ยนๆหูได้ยินไม่ค่อยดีหูตึงหูน้ำหนวกบางทีพูดอะไรไปมันแบบไม่ชัดเจนเลยเสียงกลายเป็นปนกันเป็นบูบี้บูบี้ไปเพราะว่าห
1: ู
0: เราไม่ดีนี่คือเครื่องรับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เปรียบเทียบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเทียบกลับมาในใจเนี่ยคือเป็นช่องทางมาจากคำว่ามโนใจเนี่ยเป็นช่องทางเหมือนกับหูเป็นช่องทางสำหรับเสียงเหมือนกับตาเป็นช่องทางสำหรับแสงรูปเหมือนกับลิ้นเป็นช่องทางสำหรับรสอาหารเหมือนกับจมูกเป็นช่องทางสำหรับกลิ่นใจคือมโนเป็นช่องทางสำหรับธรรมารมณ์
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใจหรือธรรมารมณ์ก็เป็นนามทั้งสิ้นเป็นนามนะคือร่างกายของเรามีรูปและนามโอเคไหมรูปเรายังแยกไปเป็นตาเป็นหูเพราะมันเป็นลักษณะของแสงไม่เหมือนเสียงเป็นคลื่นเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะต่างกันอันนี้คือรูปส่วนที่เป็นนามก็คือพวกนี้แหละใจเป็นช่องทางก็เป็นนามธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นนามเนี่ยตรงนี้มันจึงแบบจะสับสนมีแนวโน้มที่เราจะสับสน
1: เจ้าค่ะ
0: สับสนว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกันนะธรรมารมณ์กับใจแต่มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันตรงการแบ่งหน้าที่การทำงานของเขาใจคือช่องทางเป็นแค่ช่องทางเฉยๆธรรมารมณ์นี่คือจะเป็นสิ่งที่รับรู้ได้

0: แล้วรับรู้ด้วยอะไรด้วยวิญญาณวิญญาณก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันวิญญาณวิญญาณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจวิญญาณก็จะเป็นสิ่งที่รับรู้เสียงผ่านทางหูคือการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงคุณเดินใจได้ยินเสียงพระมหาไพบูลย์ผ่านทางหูของท่านผู้ฟังเองเนี่ยหูมันไม่มีอะไรมันก็เป็นคลื่นเป็นรับเสียง สะท้อนส่งไปธรรมดาแต
1: ่
0: ที่เรารับรู้ได้เพราะมีวิญญาณอยู่ในไหน
1: ในหูเรา
0: ในหูเราวิญญาณ
1: ต่างโสตะวิญญาณ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: โสตะวิญญาณเกิดขึ้นที่ในใจเกิดขึ้นที่ในใจใจเป็นช่องทางโสตะวิญญาณเกิดขึ้นที่ในช่องทางใจเพื่อทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณของอะไรเสียงผ่านทางอะไรหูการรับรู้ตรงนี้เขาถึงเจาะจงเรียกว่าเป็นโสตะวิญญาณ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โสตะวิญญาณนี่เกิดขึ้นในใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วไงมีวิญญาณแล้วเกิดขึ้นแล้วรับรู้แล้วที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือจิต
1: จิ
0: ตก็ไม่เหมือนกับวิญญาณไม่เหมือนกับใจไม่เหมือนกับธรรมารมณ
1: ์
0: จิตนะจิตนี่คือสภาวะแห่งการสั่งสมกิเลสก็สั่งสมที่นี่อวิชชาก็สั่งสมที่นี่จะเศร้าหมองจะผ่องใสก็อยู่ที่จิตใจไม่ได้จะเศร้าหมองผ่องใสเหมือนกับเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงด่าโอ้ยจี๊ดจี๊ดไม่พอใจหูมันไม่ได้จะไปขึ้นลงตามเสียงนั้นโอเคปะหรือคุณถ่ายรูปมาดูรูปนี้โอ้น่าดูจังเลยกล้องถ่ายรูปนี้มันไม่ได้จะแบบรู้สึกว่าดีใจเสียใจไปตามรูปนั้นได
1: ้
0: ชอบไม่ชอบไปตามรูปนั้นได้ไม่ได้กล้องนี
1: ้เพราะมันเป็นแค่สื่อถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย
0: ์
1: จะเป็นมีเดียม
0: เฉยเฉยใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นมีเดียมคือสื่อกลาง
0: ใช่ค่ะซึ่งในกายกับตาก็เป็นสื่อกลางหูก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไร
1: เ
0: ข้าสู่ใจใจก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไรเข้าสู่จิตนี่จิตมันจึงเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตเป็นชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตก็เป็นนามอย่างหนึ่งเป็นนามอย่างหน
1: ึ่
0: งที่มีการยักย้ายเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงหลักๆของมันก็จะไปวิญญาณไปเป็นวิญญาณคือการรับรู้
1: จ
0: ิตก็จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณไปตามช่องทางต่างๆพอมาแล้วไปตามช่องทางต่างๆแล้วจิตนั่นแหละก็จะไปยึดถือเสียงนั้นโดยความตัวตนได
1: ้
0: ย
1: ึ
0: ดถือรูปนั้นคือรถคันนั้นโดยความเป็นตัวตนได้นี่บ้านของฉันนี่รถของฉันยึดถือสิ่งนั้นน่ะโดยความเป็นตัวตนได้ใครยึดถือจิตเป็นตัวไปยึดถือไม่ใช่ใจไม่ใช่ตาจิตยึดถือตาก็ได้ยึดถือหูก็ได้ยึดถือกายนี้โดยความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือสิ่งนอกกายเป็นความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือไอเดียนี้คือธรรมารมณ์อันใดหนึ่งโดยความเป็นของฉันก็ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: สัญญาสังขารพวกนี้คือธรรมารมณ์ทั้งสิ้นเวทนาคือธรรมารมณ์เหมือนกันเป็นนามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจมีมโนวิญญาณก็ไปรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่ามโนเหมือนกันกับวิญญาณมันไม่ก็ใช่ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าทำไมถึงมีศัพท์ว่ามโนวิญญาณล่ะเดี๋ยวมาละมโนวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางใจเหมือนกันกับโสตวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางหู
1: เ
0: จ้าค่ะเป็นเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนเปลวไฟเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สากเปลวไฟที่เกิดจากไม้สาละก็เปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเชื้อต่างกันเปรียบเหมือนอะไรเปลวไฟเปรียบเหมือนกับวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากหูมีเสียงมากระทบเป็นโสตวิญญาณก็เป็นวิญญาณเหมือนกันกับที่มีธรรมารมณ์มากระทบใจ
1: ก็
0: เป็นมโนวิญญาณมโนวิญญาณก็เหมือนกันกับโสตวิญญาณต่างกันตรงที่ว่าเชื้อต่างกันเป็นวิญญาณเหมือนกันนะคือเป็นไฟเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เชื้อถ้าเชื้อที่เกิดจากไม้มะม่วงก็คือเหมือนเสียงกระทบหูถ้าเชื้อที่เกิดจากไม้สาระก็เป็นเหมือนกับธรรมารมณ์กระทบใจเกิดเป็นวิญญาณขึ้นตามช่องทางโอเคแต่ทีนี้นี่คือแบบย่อๆสั้นๆง่ายๆในคำถามสั้นๆของคุณวรรณภาว่าจิตกับใจในอย่างเดียวกันไห
1: ม
0: ก็สรุปว่าอย่างเดียวกันโดยความเป็นนามเหมือนกันแตกต่างกันโดยความที่มันทำหน้าที่คนละอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่คือภาษาไทยสำหรับท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎเนี่ยแบบมีความสับสนในภาษาอังกฤษคำต่างๆเธอก็เลยจึงถามจุดนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันว่าคือในช่วงหลังๆนี่พระอาจารย์บางทีก็พูดภาษาอังกฤษบ้างในการเทศเนาะก็มีท่านผู้ฟังบางคน บอกว่าเอ้ยพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะเนี่ยทำให้ผมเข้าใจศัพท์คำนี้มากขึ้นรู้ถึงคำนี้ต่างๆมากขึ้นมีฝ่ายหนึ่งก็พูดอย่างนี
1: ้
0: อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมท่านพูดอย่างนี้พูดภาษาอังกฤษด้วยครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่เห็นจะพูดภาษาอังกฤษเลยก็เลยอธิบายมาว่าไม
1: ่ควรนานาจิตตัง
0: นานาจิตตังบางคนก็คิดอย่างหนึ่งอีกบางคนก็คิดอย่างหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะเอาใจทุกคนน่ะจะพยายามเอาใจทุกคนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยการที่จะอธิบายในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจได้ก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเอ้ยฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ฟังเฉพาะภาษาไทยเราก็จะเข้าใจได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าฟังภาษาอังกฤษแล้วจะเข้าใจก็เชิญฟังได้มันก็จะมีส่วนที่ทำให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได
1: ้เจ้าค่ะ
0: และ
1: ถ้าพระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษบางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะในรายการภาษาไทยพระอาจารย์ก็จะแปลติดต่อกันไปเลย
0: ทุกครั้งใช่ทุกคร
1: ั้
0: ง
1: นะเจ้าค่ะ
0: จะไม่ได้ว่าแบบพูดลอยๆไปแต่จะมีการอธิบายคำพูดนั้นทุกครั้ง
1: คือ
0: บางทีพระอาจารย์ก็นึกศัพท์ไม่ออกนึกศัพท์ภาษาไทยไม่ออก
1: ใช่
0: ก็เลยบางทีก็พูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ต้องมาอธิบายศัพท์ภาษาไทยในคำนั้นบ้างหรือบางทีคิดว่าเอ้ยไงมุมนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทนี้มันชัดเจนกว่าเราควรจะยกขึ้นมาพูดก็จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ขอให้ผู้ฟังได้ฟังในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปได้เนาะ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: นี่เป็นจุดนี้วัดจิตใช่ไหมจะใช้คำว่านี่คือพระอาจารย์เนี่ยเอาคำแปลมาจากภิกษุที่ชื่อพระสุทธโสซึ่งท่านเป็นพระฝรั่งที่อยู่ที่นิวยอร์กแล้วท่านก็แปลพระไตรปิฎกมีหลายครูบาอาจารย์มากเลยที่ท่านแปลไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ธนิสาโรท่านหลวงพ่อโพธิแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆตั้งแต่สมัยบาลีเทคโซไซตี้สมาคมบาลีปกรณ์ของอังกฤษที่นานมาแล้วนะซึ่งคิดว่าท่านเหล่านั้นไม่อยู่ละล่วงไปละแล้วก็มาในปัจจุบันสมัยปัจจุบันก็จะไปเป็นท่านสุทัสโสก็คิดว่าการแปลสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจดีก็จึงเอาคำแปลของท่านเนี่ยมาใช้ในกรณีโดยท่านแปลโดยใช้คำว่าจิตเนี่ยคือ mind
1: นะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ใจนะคือ mind domain หมายถึงช่องทาง
1: โอเคไ
0: หมเหมือน domain คือช่องทางหูเขาก็เรียกว่า ear domain หูคือ ear domain ตอนนี้ช่องทางใจก็คือ mind domain แปลตรงตัวเลยพระอาจารย์ก็ว่ามันก็เข้าท่าดี mind domain แล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยใช้ my object เนี่ยคือเหมือนสิ่งของ
1: okay.
0: object เนี่ยเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้นในช่องดังใจ
1: okay.
0: ก็ถูกนะ my domain ทีนี้ไอ้วิญญาณเนี่ยก็แปลว่า consciousness เนี่ยคือแปลตรงตัวนะนี่แปลว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้คำว่า my consciousness ก็จะมี4 okay. คำนี้ที่มักจะสับสนกันเพราะฉะนั้นพอเราใช้4คำนี้มาจับในเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นรูปนี่ก็คือ body ใช่ไหมรูป mind body and mind เขาก็ใช้คำนี้โดยทั่วไป body and mind รูปคือกายกับใจรูปกับนามเอากายคือ body หรือรูปใจคือ mind แล้วใจนี่อะไรนามนี่คืออะไรเราก็ต้องแบ่งเป็น4อย่างนี้จิตมโนธรรมรมวิญญาณจิตคือไม่คือจิตเฉยๆถ้าใช้คำว่าไม่คือจิตเฉยๆแต่ถ้าจะเจาะจงลงไปอะไรจิตอะไรไม่โดเมนคือใจไม่ object คือธรรมารม my consciousness คือวิญญาณ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: อย่างนี้นะแล้วคำอื่นๆอย่างเช่นว่า spirit หรือ soul spirit นี่หมายถึงแบบว่าบางคนก็จะหมายถึงวิญญาณspirit เนี่ยหมายถึงผีซึ่งผีวิญญาณไม่ใช่คำพวกนี้เลยไม่ใช่ mind consciousness แต่เป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงในความหมายอีกอันหนึ่งของเขาซึ่ง spirit ในที่นี้เราก็จะหมายถึงผีหรืออามนุษย์เราจะแปลทีนี้คำว่า soul soul ก็คงจะหมายถึงจิตนั่นเองแต่พระอาจารย์จะตีความหมายถึงจิตเพราะว่าจิตเนี่ยจะเป็นตัวที่ขึ้นลงไปตามอารมณ์ต่างใจมันก็เป็นใจของมันธรรมดาเป็นกลางๆเหมือนหูเหมือนตาธรรมารมณ์ก็เหมือนเสียงเหมือนรูปธรรมารมณ์เนี่ยนะ เป็น
1: ค่ะ
0: อา
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: ตนะภายนอกเหมือนเสียงเหมือนรูปมันก็ธรรมดาถ้าธรรมารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบใจมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจมันก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจคือมโนพอเกิดขึ้นในช่อง
1: ค
0: ทา
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ใจแล้วใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามสุขหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนั้น
1: อือฮึ
0: แต่จุดที่จะมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามเวทนานั้นคือจิตต่างหาก
1: อืม
0: จิตอยู่ในช่องทางใจก็จะเป็นสุขไปตามสุขเวทนาอันเป็นผลของธรรมารมณ์ที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นจิตก็มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นจิตที่มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นแล้วถ้าไม่มีสติมาเป็นตัวกั้นไว้รักษาไว้ก็จะมีเรื่องหน่องเนื่องเป็นอาสวะก็เรียกว่าเป็นราคะนุสัยเกิดขึ้นในช่องทางใจเกิดขึ้นที่จิตนะเกิดขึ้นที่จิ
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: ใจก็เป็นกลางๆของมันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ธรรมดาเป็นกลางๆมันอยู่แล้วเป็นแค่ช่องต่างแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวนี่คือทางสุขทางทุกข์ก็เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในใจใครทุกข์จิตไปทุกข์จิตทุกข์ไปตามทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาไงนะเพราะมีธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจจึงเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจจิตเข้าไปรับรู้หรือกลั้วในทุกขเวทนานั้นก็มีสภาวะแห่งการสั่งสมที่เป็นปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเราสะสมไปสะสมไปเพราะมันก็
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: กลึกกลัวนี่ถ้าไม่มีสติตั้งไว้มันก็จะเป็นอย่างนี้
1: อืม
0: แต่ถ้ามีส
1: แล้
0: ต
1: ว
0: ิ
1: ค่ะ
0: ตั้งไว้เคลือบไว้ห่อจิตของเราไว้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่านาโนเทคโนโลยีเหมือนกับมีเยื่อบางๆมาห่อไว้โด
1: แล้ว
0: น
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ้ําเหมือนใบบัวหรือตอกบัวเนี่ยโดนน้ําแต่มันกลิ้งออกรึดเลย
1: อืม
0: มันไม่โดนกัน
1: แล้วค่ะ
0: เช่นเดียวกันว่าถ้าจิตของเรามีสติรักษาสุขเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจใช่ไหมเกิดขึ้นยุรับรู้ยุแต่มันไม่เกลือกลัวเข้าไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกลือกลัวเข้าไปจิตนั้นก็จะไม่มีอนุสัยไม่มีปฏิฆานุสัยไม่มีราคานุสัยเกิดขึ้น
1: อืม
0: มัน
1: เจ
0: ก
1: ้
0: ็
1: า
0: จ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: แยกชั้นกันได้นี่คือลักษณะความพ้นคือไปหมด
1: เจ้า
0: อย
1: ค
0: ู่
1: ่ะ
0: เหนือกันเป็นแบบนี้
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แต่คิดว่าคุณนับวรรณภาแล้วก็คุณกรกฎจะเข้าใจในคำถามข้อนี
1: เ
0: ้
1: จ้าค่ะ
0: เป็นบาง
1: สาธุเจ้าค่ะน่าจะแจ่มกระจ่างนะเจ้าค่ะถ้าพูดสรุปง่ายๆอย่างภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าถ้าเรามีสติรักษาใจของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต่อให้มีสิ่งจะดีหรือไม่ดีก็ตามเข้ามากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกไปตามนั้นคือไม่ทุกข์ไม่สุขไม่อะไรไปตามนั้นแต่รู้ว่ามันมีมากระทบถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่
1: เหมือนกับเราพ้นละพ้นจากไอ้สิ่งที่มันมาทำให้เราไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไรต่างๆคือเรื่องของการวิมุตติก็คือพ้นละสบายละแบบจิตใจสบายอยู่ได้นะเจ้าค่ะเหนือไอ้ความทุกข์ความสุขที่คนอื่นๆรอบข้างอาจจะมากระทบทําให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปอันนี้แหละเราก็จะเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเลยเพราะมีสติคุมจิตเราอยู่นะเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวที่คุณใจพูดมาเมื่อสักครู่มีสองข้อคือข้อที่ว่าพ้นแล้วเหนือแล้วเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเหนือแล้วไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นมันจะหายไปมันก็จะยังมีอยู่หรือที่ว่าดีหรือไม่ดีนั่นแหละก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันเหนือจากมันพ้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นดับไปโอเคนะนี่คือข้อสังเกตข้อที่หนึ่งข้อสังเกตข้อที่สองที่บอกดีหรือไม่ดีนั่นแหละเราต้องเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยหมายถึงเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา
1: ทุกขเวทนา
0: ใช่ที่เราบอกว่าดีไม่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าการทําดีหรือไม่ดีไม่ใช่เราต้องทําดีอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเราต้องทําความดีในที่นี้คือกุศลธรรมในที่นี้คือสัมมาสติเราตั้งเอาไว
1: ้
0: พอเรามีสัมมาสติจะมีสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดาธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็รับมือกับมันได้เราก็รับมือกับมันได้นี่คืออยู่เหนือจากมันไม่ใช่ว่าทุกขเวทนานั้นจะหายไปนะก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันแบบว่าไปเกลือกลัวมันก็อยู่กับมันได้อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะมันไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไป
0: ใช่
1: ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปสำหรับคำถามแรกเรื่องจิตกับใจจากคุณวนากรุงเทพมหานครและก็คุณกรกฎด้วยที่ถามมาความหมายที่ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไปคิดว่าได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมาคงจะกระจ่างกันแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยค่ะตอนนี้ก็จะมาถึงจดหมายฉบับที่2นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็ ส่งมาจากคุณสุภกฤตเจ้าค่ะคุณสุภกฤตก็เขียนบอกว่าอยากให้จัดรายการต่อไปถ้าเผื่อความรู้สึกอยากให้พระอาจารย์ได้จัดรายการต่อไปเนี่ยคุณสุภกิจถามว่าเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: อันนี้ขึ้นสุภกิจส่งมาเป็นไปรษณียบัตร
1: เจ้า
0: แล้
1: ค
0: ว
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็ได้รับฟังอยู่ทุกวันบอกว่าชอบมากในวันจันทร์อังคารพุธแ
1: เ
0: ล
1: จ้
0: ้
1: า
0: ว
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็ตอบคำถามเสาร์อาทิตย์ชอบใน4-5 วันนี้แ
1: เ
0: ล
1: จ
0: ้
1: ้
0: ว
1: า
0: ก็
1: ค
0: อย
1: ่ะ
0: ากให้จัดรายการต่อๆไปนี่เขียนมาให้กำลังใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถามว่าความอยากตรงเนี้ยเป็นกิเลสไหมเป็นแน่นอนเป็น
1: เจ้าค่ะแต่เป็นกิเลสในทางที่ดีโยมว่า
0: ใช่เป็นกิเลสนะที
1: เจ
0: ่
1: ้า
0: ดี
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้ที่ท่านพระอานนท์ตอบไปเลยว่าอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะฉันทะคือความพอใจ
1: เจ้าค่
0: ฉ
1: ะ
0: ันทะบางอย่างทําให้เกิดความอยากความต้องการมากขึ้นฉันทะบางอย่างทําให้เกิดความอยากความต้องการลดลงยังไง
1: ค่ะ
0: มีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกแล้วเป็นเรื่องของพระนางมุทุลักขณาเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เกิดเป็นนักบวชแล้วเกิดเป็นนักบวชก็ไปรับอาหารที่พระราชวังของพระราชาอยู่เป็นประจํามีวาระหนึ่งดันไปเห็นนางมุทุลักขณา
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นแล้วเกิดโอ้โหหลงไหลนางมุทุลักขณามากมีโพธิสัตว์นะแล้วก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ฌานสี่แล้วด้วยนะบินได้ด้วยนะใช้ฤทธิ์เนี่ยไปบินได้บินเข้าไปในพระราชวังเสร็จปุ๊บเห็นนางมุทุลักขณาเกิดยังไงไม่รู้เกิดชอบมากฌานเสื่อมเดี๋ยวนั้นเลย
1: เจ้า
0: เสื่
1: ค
0: อม
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ดี๋ยวนั้นเสร็จปุ๊บโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับนึกถึงแต่หน้านางมุทุลักขณาเธอเนี่ยเป็นคนสวยมากเลย
1: เจ
0: ข
1: ้า
0: ณะ
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ด้ฌานแล้ว

0: ก็คิดว่าโอ้ดาบพวกนี้ใหญ่แล้วเราต้องช่วยคำว่าช่วยนี่ก็หมายถึงว่าจะช่วยยังไงให้ท่านแบบว่าได้พ้นจากความกำหนัดยินดีในข้อนี้นะก็จึงเตรียมกับนางมุทุลักษณะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้เธอไปอยู่กับดาบนะโอเคโอเคทำสัญญากันเรียบร้อยให้ไปอยู่ดาบพอจะไปอยู่กับดาบปุ๊บดาบคนนี้ก็เลยบอกอ่ะไปน้องเราไปอยู่กันที่ไหนที่หนึ่งเราไปอยู่กันที่ไหนดีท่านดาบท่านไปขอพระราชาก็พระราชาก็จึงพระราชทานดินแดนหนึ่งให้ดินแดนนั้นมันก็เป็นดินแดนโล่งๆว่างๆแล้วก็แบบไม่มีอะไรนะต้องไปทำความสะอาดอะไรต่างๆเอางี้เราจะไปอยู่กันยังไงตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยท่านดาบท่านก็ทำความสะอาดหน่อยสิดาบก็ต้องไปขออุปกรณ์ทำความสะอาดพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันยังไม่มีตังที่นั่งอะไรแล้วจะไปอยู่กันยังไงท่านไปขอพระราชามาสิดาบก็ไปขอพระราชาหนูขอที่นั่งที่นอนผ้าห่มอะไรต่างๆขอมาเสร็จปุ๊บอาจจะนอนละนึกได้คุณใจนางมาดูลักษณะเตือนบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านยังเป็นดาบอยู่ไว้นี่นึกขึ้นได้โอ้ตั้งแต่เราได้นางมาดูลักษณะมานี่นะไม่มีหยุดเลยไม่มีหยุดเลยนั่นน่ะสิ
1: เจ้าค่ะ
0: อยากอันนี้แล้วก็อยากต่อไปแล้วก็อยากต่อไปความอยากไม่มีที่สิ้นสุดนั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่เรามาผิดทางแล้วรู้ทันทีเลยรู้ทันทีเลยแย่แล้วอันนี้คือผิดทางโอเคนะนี่คือความอยากที่ไม่ดีเอาแล้วทำไง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ปรารถนาสัมมาสัมปวิญญาณเหมือนเดิมนั่นก็จึงเอานางมุทุลักษณาไปคืนแล้วก็มารักษาศีลปฏิบัติสมาธิความอยากลดลงเข้าใจมั้ยคือความอยากหรือความพอใจในเรื่องอะไรแล้วทำให้ความอยากอื่นๆมันลดลงลดลงลดลงลดลงนี่อันนั้นน่ะเราเรียกว่าความเพียรความเพียรเพราะความเพียรคืออะไรความเพียรคือกุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดนั่นคือความเพียรเรื่องนี้มีอิมามคนหนึ่งคุณใจที่เขาจะพูดถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องของอริยสัจ4นะว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาใช่ไหมคือความอยาก
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวแล้วทุกข์ก็คือขันธ์5เอ๊ะแล้วคุณจะปฏิบัติตามมรรค8เพื่อที่จะให้กำจัดตัณหาเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมล่ะเอาแล้วคุณจะไปปฏิบัติตามมรรค8ได้ไงถ้าคุณไม่อยากแต่ถ้าคุณอยากคุณก็ทุกข์เอาแล้วถ้าคุณไม่อยากมันก็จะไปปฏิบัติตามมรรค8ได้ไงมันก็ดับทุกข์ไม่ได
1: ้
0: คือข้อนี้ก็จึงคิดว่าการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้ออริยสัจ4นี้มันจึงตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็คือตรงนี้แหละว่าความอยากทั้งหมดไม่ใช่ว่าชั่วร้ายไปหมดท่านจึงแยกใช้บทเป็นอย่างชนะที่รัดกุมรอบขอบว่าคือสัมมาวายามะคือความเพียรความอยากไม่ใช่ความเพียรความเพียรไม่ใช่ความอยากตัณหาคือถ้าเราจะเหมาหมดว่าความอยากทุกอย่างเป็นตัณหาไม่ใช่แต่สมุทัยที่หมายถึงเหตุของทุกข์คือตัณหานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงต้องมีคุณสมบัติ3อย่างคือ1ประกอบคือใช้กับเกณฑ์นี้ก็ได้นะนี่คือพูดถึงคุณสมบัติน่ะว่าความอยากทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมุทัยคือเป็นตัณหา1เป็นไปในทางกามคือยินดีในทางตาหูจมูกลิ้นและกายถ้ายินดีแบบนี้อันนี้คือคุณสมบัติของเขาข้อที่1เป็นไปเนื่องด้วยกาม2เป็นไปเพื่อความเกิดใหม่คือเป็นสภาวะจะเป็นสภาวะเช่นแบบว่าฉันอยากเป็นสามีฉันอยากเป็นภรรยาฉันอยากเป็นนั่นเป็นนี้ไอ้ความอยากที่จะเป็นนี่คือมีความเกิดใหม่เป็นสภาวะใหม่ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ที่3คือเป็นความเพลินเป็นความเพลินถ้าเป็นไปด้วยความกำหนัดเพลิดเพลิน3อย่างนี้จึงเป็นคุณสมบัติของการที่ว่านั่นคือตัณหาเป็นสมุทัยแต่ถ้าไม่เป็นไปใน3อย่างนี้นี่คือเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากให้มีรายการนี้ต่อไป
1: มีรายการธรรมะตรงนี้เจ้าคะ
0: ถ้าอยากให้มีรายการธรรมะรับรุ่นต่อไปเพราะอะไรโอ้ถ้าบอกว่าเพราะพระมหาไพบูลย์เสียงเพราะดีอันนี้คือกามวันนี้จะเป็นไปเพื่อตัณหาถ้าวันใดวันหนึ่งเสียงพระมหาไพบูลย์เปลี่ยนแปลงไปไมโครโฟนมันแย่ลงหรือแบบอะไรเงี้ยมันจะไม่ฟังงั้นเหรอไม่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าสมมติเป็นว่าเป็นกามคือเป็นเสียงอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียงแต่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์เนื้อหาที่ว่าโอ้ทำให้จิตใจเราไม่มีกาม
1: จ้าค่ะ
0: จิตใจเราสงบเย็นล

0: องอ่านนี้ถูกอันนี้ไม่เป็นสมุทัย
1: คือฟังแล้วได้ธรรมะจิตใจดีขึ้น
0: อัน
1: นี้ถูกต้องมาถูกทางนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าแบบฟังแล้วแล้วไงถ้าแบบว่าโอ้ฉันฟังแล้วฉันจะเป็นกูรูคนหนึ่งฉันก็จะเป็นอาจารย์และฉันจะเป็นเจ้าสำนักละฉันอยากจะเป็นตรงนี้ถ้าฟังแล้วอยากให้ได้เป็นอย่างเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นสมุทัยไม่ถูก
1: ไม่ได้ละเพราะอยากมีสภาวะเกิดขึ้นละอยากจะเป็นอันใหม่เจ้าค่ะ
0: หรือฟังแล้วแบบเพลินดีโอ้ท่านแบบยินดีในเสียงยินดีในคอนเทนต์นั้นไม่ดีไม่ถูกนั่นคือเป็นไปกับด้วยความเพลิน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าฟังแล้วไงได้ปัญญาหนึ่งฟังเขาตา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ได้ปัญญาได้ความเพียรได้กำลังใจนี่คือสัมมาวายามะจึงอยากให้มีการจัดรายการต่อไปความอยากนี้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่สมุทัยนั่นนี่นะเป็นฉันทะที่จะละฉันทะได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอาจจะนี้กลับมาในจุดของคำถามของคุณสุภกฤตมีคำถามต่อไปอีกนิดหนึ่งแต่บอกว่าต่อไปเรื่อยๆอยากให้จัดการต่อไปเรื่อยๆอยากนี่คือเราอธิบายไปแล้วนะแล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเป็นอุปทานไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันมาตั้งแต่ตรงอยากแล้วคุณเดินใจจะมีความยึดถือได้ต้องมีตัณหาซะก่อนเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานคือความยึดถือเราจะละอุปาทานได้คุณก็ละตัณหาเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราละตัณหาได้ว่าไอ้ความอยากของฉันเนี่ยมันไม่ใช่ตัณหานะอุปาทานมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วมันละไปโดยปริยายของเขาม ันละไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอบเป็นในตัวนะถ้าเราจะต่อไปเรื่อยไอ้ความที่ว่าต่อไปเรื่อยๆมันไม่ต่อหรอกแต่ว่าเราไม่มีตัณหา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเรามีสัมมาวายามะแล้วไอ้ที่ต่อไปนั่นน่ะมันจะทำให้กิเลสเราลดด้วยซ้ำยิ่งดี
1: เจ้าค่ะ
0: การต่อไปนั้นก็คือการสืบเนื่องของความเพียรก็จะมีความละเอียดลงละเอียดลงอยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากนั้นเป็นความเพียรต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นความละเอียดลงละเอียดลงความอยากนั้นก็จะลดลงความอยากในที่มีตัณหานะจะลดลงความเพียรของเราจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นสิ่งที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเรามาในทางความเพียรนี
1: ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือฟังรายการนี้แล้วทำให้เกิดปัญญาแล้วก็กิเลสลดลงจิตใจดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีมาถูกทางนะเจ้าค่ะ
0: ถูกทางนี้คือสัมมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สัมมา
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงจดหมายฉบับที่3นะเจ้าค่ะอันนี้เขียนเป็นจดหมายจริงๆเขียนเป็นลายมือมาเลยนะเจ้าค่ะจากคุณคูณเกียรติเจ้าค่ะสำหรับคุณคูณเกียรติท่านก็ถามมาอยู่หลายข้ออยู่นะเจ้าค่ะข้อ1ข้อ2เนี่ยโยมคิดว่าน่าจะรวมกันถามพระอาจารย์ทีเดียวเลยนะเจ้าค่ะถามว่าเราไปวัดกันทำไมบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่คนเขาวิจารณ์กันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะได้ยินกันบ่อยๆว่าชาวไทยเราเนี่ยเจ้าค่ะมีจำนวนมากทีเดียวที่ว่าเป็นชาวพุทธหมายถึงก็เป็นเฉพาะในทะเบียนบ้านเท่านั้นแหละว่านับถือศาสนาพุทธนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณเกียรติถามมาเนี่ยก็คือว่าบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจก็เลยถามว่าเราไปวัดกันทำไมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละสิพระอาจารย์ก็เห็นด้วยนะคือหมายความว่าจะไปกันทำไมคือหมายว่าถ้าไปแล้วยังไงเอากลับมาที่พุทธบทดีกว่าเราว่า
1: เจ้าค่ะ
0: อุบาสกอุบาสิกาแบบไหนที่ไม่ได้เรื่องกับแบบไหนที่มันจะดีมันเกณฑ์เนี่ยท่านมีไว้ในการที่จะวัดข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ในเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่ามีใบวัดหรือใส่บาอะไรเลยนะน้ำซ้ำนะไอ้คนที่ว่าถ้าใส่บาหรือไปวัดด้วยความงมงายด้วยความแบบว่าไม่เข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยนั่นยังเป็นวัตโกตัวละมงคลด้วยซ้ำ
1: เร
0: ายังไงเราเอากฎเกณฑ์นี้มาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้มีอยู่ในที่เราคุยกันในช่วงกุฏิในพระตรัยปิฎกในหมวด5ข้อที่พูดถึงอุบาสกจันทานกับอุบาสกรัตนะก็คืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่ว่าจันทานนี่คือนอกรีตพวกนอกศาสนาพวกนอกแบบว่าคือมีแต่อยู่ในนามแต่จิตใจไม่อยู่เป็นยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: มาฟังกฎเกณฑ์ในกรณี1ไม่มีศรัทธา ไม่มีสถานะอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโอเคส
1: ักค่ะ
0: สองทุศีลทุศีลสามเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นคือวัตโกตุหละมงคล
1: เจ้าค่ะ
0: คือมงคลเหล่าอื่นเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมนี่ข้อที่สามข้อที่สี่แสวงหาผู้รับทักษิณาทานภายนอกคำสอนข้อที่ห้าทำการสนับสนุนในนอกศาสนาโอเคห้าอย่างเนี้ยถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานคือพวกนอกรีตแบบว่าไม่ดีคือถ้าจะบอกว่าฉันเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่รับถวายทานในเขตทานที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้ถือว่านอกรีตไม่ดีไงเอ๊ะแล้วเรามาดูกฎเกณฑ์นี้ที่บอกว่าไปวัดเนี่ยไปทำไมคือคนโบราณเนี่ยนะคุณใจท่านก็จะมีกุศโลบายใช่ไหมว่าเอาไปวัดนี่ก็คือเพื่อที่ให้พบเห็นสมณะได้กราบไหว้ได้ฟังธรรมได้ถวายทานมันก็จะครบข้อนี้หมดเลยนะได้กราบไหว้คือมีส่วนของศรัทธาคุณไปสมาทานศีลคุณก็ได้รับศีลด้วยแล้วก็ได้ถวายทานได้สนับสนุนในเขตศาสนาท่านก็จึงใช้หลักเกณฑ์ว่างั้นไปวัดก็แล้วกันนะไปวัดเพื่อที่จะให้ได้สี่ห้าข้อนี
1: ้
0: เราก็ต้องเปรียบเทียบนะว่าส่วนต่างว่าถ้าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีท่านก็บอกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนอัญมณีก็จะต้องเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเชื่อมงคลไม่เชื่อเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลข้อที่สามแล้วก็ไม่แสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายนอกศาสนาแล้วก็ที่สี่ทำการสนับสนุนในศาสนาสี่อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: เรามาทำความเข้าใจทีละข้อแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปวัดหรือฟังเทศตักบาตรหรือไม่อันดับแรก
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธานี่คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ศรัทธายังไงหรือศรัทธาที่ไม่ยังไงถึงจะดีหรือไม่ดีเอาที่ว่าเป็นไม่ดีก่อนแบบงมงายซะก่อนเช่นแบบว่าคุณศรัทธาพระพุทธเจ้านี่แต่ว่าเอาของเครื่องใช้พระพุทธเจ้ามาแล้วคิดว่าสิ่งนี้จะบันดาลให้แบบว่าเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เหมือนกับว่านับถือเป็นพระเจ้าขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือเป็นวัตโกตุหละมงคลคือความเชื่องมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าศรัทธาไงถึงจะถูกต้องคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เพราะเห็นอย่างนี้นี่เป็นพระอรหันต์คือมีวิชาจรณะเป็นพระกวาคือเข้าใจในการตรัสรู้ของท่าน
1: okay.
0: พระธรรมคือพระพุทธเนี่ยไม่ใช่ติดอยู่กับว่าตัวพระพุทธเจ้านี่คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็งมงายติดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แต่เข้าใจถึงการตรัสรู้ให้ถึงการตรัสรู้ตรงนั้น
1: okay.
0: พระธรรมก็ไม่ใช่ว่าติดอยู่กับหนังสือหรือพระไตรปิฎกหรือว่าที่ฉันจำได้ในหัวไม่ใช่แต่ให้เข้าถึงสวาขาตธรรมคือธรรมะที่ท่านตรัสไว้ดีไม่ชอบแล้วคือธรรมะเนี่ยต้องเข้าถึงจิตใจไม่ใช่ติดอยู่ที่สมองหรือหนังสือเนาะธรรมะพระสงฆ์สงฆ์นี่คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ไปติดอยู่กับคนผมห่มเหลืองหรือไม่ใช่ไปติดอยู่กับพระอริยเจ้าที่เป็นพระอรหันต์แต่ให้เข้าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อยู่ในจิตใจของเราถ้าไม่เข้าถึงอย่างนี้นะคือความหยาบมันก็จะมีมากขึ้นคือหมายความว่าศรัทธาบางคนก็อาจจะไม่เต็มที่ก็บางส่วนเท่าที่ได้ก็อย่างน้อยก็ยังมีถัดมาข้อที่สองว่าทุศีลหรือมีศีลอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนคนบางคนไปวัดแต่บอกว่าไปวัดแล้วก็ให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้นะแล้ววันนี้ฉันก็เฮงๆแล้วแล้วฉันก็จะทำอะไรโกงบ้างด่าคนบ้างผิดศีลบ้างขโมยของบ้างอย่างนี้ขอโทษนะมันแย่ที่สุดเลยไปวัดแต่ไม่ได้เรื่องไปวัดแต่กลับเป็นคนจันทานคือเป็นคนแบบว่าทำให้เศร้าหมองน่ารังเกียจไม่ดีน้ำช้ำถ้าตรงกันข้ามแล้วว่าฉันไม่ได้ไปวัดนะฉันไม่ได้ไปวัดแต่ว่าฉันก็รักษาศีลได้ฉันสมาทานศีลฉันก็สมาทานศีลที่บ้านศีลโบสถรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเจอพระแต่คุณรักษาศีลได้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณนภาจากจังหวัดชลบุรีที่ถามถึงเรื่องของการสมาทานศีลแล้วว่าเออฉันอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านอยู่ในห้องพระจะสมาทานศีลได้ไหมโดยที่ไม่ได้ไปวัดนี่โอ้โหมันดีมากอยู่แล้วคุณใจ เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปวัดแล้วคุณก็รักษาศีลอยู่ที่บ้านอันนี้คือถูกต้องเลยไม่ต้องไปวัดก็ได้แต่ถ้า
1: เจ้
0: เ
1: า
0: ปรี
1: ค
0: ยบ
1: ่ะ
0: เทียบกันอ่ะคนที่ไปวัดแล้วสมาทานศีลใช่ป่ะแต่ออกนอกวัดปุ๊บอาจจะก็ทําผิดละโอ้อันนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นเราก็ดูข้อที่สองคือมีศีลไหมหรือทุศีลไม่ได้ดูที่ไปวัดหรือไม่ไปวัดนะ
1: เจ
0: ไม
1: ้
0: ่
1: า
0: ได้
1: ค
0: ด
1: ู่ ะ
0: ที่ว่าใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรแล้วก็ข้อที่สามก็คือการที่ว่าเป็นผู้เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลภายนอกอื่นๆค
1: เจ้
0: ำว
1: า
0: ่า
1: ค่ะ
0: มงคลภายนอกอื่นๆก็มาจากคำว่าวัตโกตูหละมงคลคือลักษณะความเชื่อที่เป็นความเชื่องมงายคือจะพูดศัพท์กิ๊บเก๋ในสมัยปัจจุบันก็จะเป็นสายมูคือมู
1: เจ้าค
0: เต
1: ่ะ
0: ลูนะศัพท์คำนี้คุณใจลองอธิ
1: เจ
0: บ
1: ้
0: า
1: าย ค
0: ดู
1: ่ะ
0: ว่ามันหมายความว่าไง
1: สมัยนี้เขาก็หมายถึงว่าเชื่อพวกโชคลางอะ
0: อ
1: ไ
0: ะ
1: ร
0: ไร
1: ต่
0: อย่างเงี้
1: าย งๆ
0: น
1: อย่
0: ะ
1: างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะนับถือเครื่องรางของขลังหรือว่าต้องไปในที่ที่มีสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วจะดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยเจ
0: อ
1: ้
0: ะ
1: า
0: ไร
1: ค่ะ
0: อย่า
1: ป
0: ง
1: ร
0: เง
1: ะ
0: ี้
1: ม
0: ย
1: าณ
0: นะ
1: นี้เจ้า
0: ทั
1: ค
0: ้ง
1: ่ะ
0: บูชานั่นนี่นอนโอ้หลายอย่าง
1: เจ้าค
0: ค
1: ่ะ
0: ไม่ใช่ว่าพระอาจารย์กำลังหมายถึงอย่างนี้นะว่าไม่ใช่ว่าการบูชาเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ดีทั้งหมดนะแ
1: เ
0: ต
1: จ
0: ่
1: ้า
0: ว่า
1: ค่ะ
0: เราต้องบูชาในลักษณะที่ว่าเอ๊ะยังไงถึงจะถูกที่ไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เอาที่ไม่ถูกก่อนคือต่อให้ถ้าคุณตั้งจิตไม่ถูกเนี่ยกราบอยู่หน้าพระพุทธรูปกราบอยู่หน้าพระสงฆ์มันก็ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราตั้งจิตไม่ดีไว้ถูกกราบหินที่มีลักษณะเหมือนพญานาคหรือกราบรูปภูเขาที่มีลักษ
1: เจ
0: ณะ
1: ้า
0: เห
1: ค
0: มือ
1: ่
0: น
1: ะ
0: เป็นยักษ์เป็นครุฑอัน
1: เจ
0: นั
1: ้
0: ้
1: าน
0: คื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ถูกตั้งจิตไว้ยังไงคือถ้าเรากราบลงไปหรือทําความนับถือแล้วงมงายในลักษณะที่ว่าอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวอันนั้นน่ะคือไม่ถูกคือผิดคือกิเลสจะมากขึ้นเป็นมิจฉาผิดในที่หมายถึงมิจฉามิจฉาหมายถึงกิเลสเรามากขึ้นโอเคเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าอะไรที่ถูกคือเป็นสัมมาคือกิเลสเราลดลงเอากิเลสลดลงเช่นว่าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆอย่างที่ว่าหรือว่าการเคารพนอบน้อมบูชาอธิษฐานเพื่อให้ฉันมีความเพียรมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นนี้เป็นเหตุเป็นผลตามคำสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ไม่
1: สา
0: ผิด
1: ธุ
0: อะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางที
1: เจ
0: เร
1: ้
0: า
1: า
0: จ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: บูชาพญานาคหรือบูชาพระยาครุฑหรือบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขานับถือพระรัตนตรัย
1: เจ้า
0: เอ
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เรานึกถึงความดีของเขาคือจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าบูชาคนที่ควรบูชาบูช
1: เจ
0: า
1: ้า
0: คน
1: ค
0: ที่
1: ่
0: ค
1: ะ
0: วรบูชาเช่นพ่อแม่เราหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งยิ่
1: เ
0: ง
1: จ้
0: ช
1: า
0: ่ว
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ตรุษจีนที่ผ่านมาคุณใจเขาก็จะมีการไปบูชาตามศาลเจ้านั่นนี่โน่นใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนเกิดปีนี้ราศีนี้ต้องบูชาเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเคล็ด
1: เจ
0: ล
1: ้
0: ั
1: า
0: บ
1: ค
0: ให
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ไปบูชาสาย
1: เจ
0: ม
1: ้า
0: ู
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี่ก็จะไปบูชากันไปไหว้เจ้ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าคนที่ไปบูชาทั้งหมดจะเป็นสายมูทั้งหมดก็ไม่ใช่หรือว่าฉันเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะฉันจะไม่ไปบูชาพวกนี้ก็ไม่ถูกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟันธงโดยส่วนเดียวแต่ว่
1: เจ
0: า
1: ้า
0: คุ
1: ค
0: ณ
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ปบูชาเนี่ยคือหมายว่าเอาบุคคลเหล่านั้นเขานับถือพระรัตนตรัยเขาทำความดีเขาทำความถูกมันก็ไปได้นะเรา
1: เจ้า
0: ด
1: ค
0: ู
1: ่ะ
0: ที่คุณความดีของบุคคลนั้นแล้วเรา
1: อย
0: บ
1: ูู่ ที
0: ช
1: ่
0: าก
1: า
0: ต
1: ร
0: รง
1: ตั้งจิตของเรา
0: ใช
1: ถูก
0: ่
1: ไหมเจ้า
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ะให้ถูกทาง
0: ให้ถู
1: เจ
0: ก
1: ้า
0: ท
1: ค่
0: า
1: ะ
0: งเชื
1: เจ
0: ่
1: ้
0: อ
1: าค่ะ
0: กรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวตื่นข่าวก็คือยุคนี้เขาเอาอะไรเขาเอาพวกนี้แหละยุคก่อนหน้านั้นเอาอะไรอบรมก่อนหน้านั้นอีกเอาอะไรโอ้มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีพญาครุฑก็มีอะไรก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็มีอะไรอ่ะพรหมที่เป็นจตุคามรามเทพนั่นก็ใช่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ
1: เจ้
0: ้
1: า
0: า
1: ค่ะ
0: เราตั้งจิตไม่ถูกนั่นคืองมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นวัตโกตูหละมงคล
1: อื
0: ถ้าเรา
1: อ
0: ตั้
1: เจ
0: ง
1: ้าค
0: จิ
1: ่ะ
0: ตถูกนี่คือชื่อเรื่องกรรมนี่คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลำพังเพียงการไปวัดตัวไปอยู่ที่วัดหรือเอามือหยิบของใส่บาตรหรือกราบลงไปมันบอกไม่ได้100%ต้องดูที่จิตใจเขาด้วยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาที่ว่าจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนข้อ4ข้อ5ที่ว่าแสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายในศาสนานี้หรือภายนอกศาสนาเราก็ทําการสนับสนุนในที่นอกศาสนาหรือในศาสนาข้อนี้หมายความว่าเขตบุญนั่นเองทักษิณาทานคือเขตแห่งบุญที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเขตแห่งบุญเอาไว้บุญญกิริยาวัตถุสิบนี่คือเขตแห่งบุญการให้ทานในผู้ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือเขตแห่งบุญทีนี้ถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ย การทำที่นอกเหนือจากเขตนี้จะเป็นบุญอันนั้นคือคุณแสวงหาเขตบุญนอกคำสอนศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อนี้เนี่ยบางคนจะตีความไปว่าห้ามทำบุญนอกวัดห้ามทำบุญอื่นที่นอกจากพระคือไม่ใช่หมายความว่างั้น
1: หรือไปช่วยศาสนาอื่น
0: ไม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: หมายความว่างั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่หมายถึงคำว่าศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนไงคุณใจคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: คำสอนไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่ากลุ่มคนนี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยแต่คือคำว่าศาสนาหมายถึงคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเขตบุญคืออะไรบุญยักกิริยาวัตถุการรักษาศีลเป็นบุญถ้าเราจะบอกว่าการนั่งยองๆแล้วก็เอามือกุมไว้ที่หัวเนี่ยจะเป็นบุญอันนี้คือคุณหาเขตบุญนอกศาสนาไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือการที่เราบอกว่าเอาน้ำมนต์มารดตรงนี้แล้วเราได้รับน้ำมนต์นี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มนอกคำสอนละนอกคำสอนต่อให้อยู่ในวัดก็ตามแล้วเอาน้ำมนต์มารดหรือเอาตัวจุ่มไปในน้ำแล้วนี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แต่ว่าเขตบุญมันต้องอยู่ใน10อย่างนี้เท่านั้นย่อมาสามอย่างก็กายวาจาใจหรือก็เป็นทานศีลภาวนาหรือไม่ก็ศีลสมาธิปัญญาอยู่ใน3อย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบของเขตบุญถ้านอกเหนือจาก3อย่างนี้ไปมันไม่ใช่แล้วคือต่อให้แบบตัวอยู่ในวัดก็ตามนะหรือถ้าตัวเราอยู่นอกวัดเอาคุณให้ทานกับคนขอทานให้ทานในมูลนิธิเนี่ยเป็นบุญนะเพราะเป็นการให้ต่อให้คุณให้ทานในมัสยิดหรือให้ทานในโบสถ์คริสต์นั่นก็เป็นบุญเพราะอะไรเพราะมันเป็นการให้ผู้อื่นเป็นทาน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เขาเรียกว่าเขตบุญในศาสนาเลยคือลักษณะการกระทำของบุคคลนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะถัดมาในข้อที่5ก็คือสนับสนุนนอกคำสอนหรือสนับสนุนในคำสอนก็คือการสนับสนุนไปในคำสอนให้ผู้อื่นที่ได้รู้เพราะได้สมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบคุณยุ่งเรื่องการงานมากเลยยุ่งเรื่องการงานมากซื้อขายที่ซื้อขายหุ้นติดต่อโรงงานติดต่อผู้คนแล้วคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้แบบว่าเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องทานเป็นยังไงไม่ได้บอกว่าพยายามจะบอกให้คนอื่นเขารู้เนี่ยอันนี้คือคุณก็ไม่ได้สนับสนุนในคำสอนหรือว่าทำในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลแต่ว่าแบบเกือบผิดศีลทำมาหากินมากแล้วก็บอกว่าโกงๆนิดหน่อยเปลี่ยนสเปคบ้างอะไรบ้างหัวกันบ้างลักษณะที่ว่าไม่ได้ทำตัวเป็นตัวอย่างแบ่งจ่ายทรัพย์ก็ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขคุณจะเข้าใจนะสมมติว่าการเกี่ยวข้องกับอบายมุขบางอย่างมันไม่ผิดศีล
1: เจ้าค่ะ
0: การเกี่ยวข้องกับอบายมุขในลักษณะที่ไม่ผิดศีลแต่คุณไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างในคำสอนก็แสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนเกิดมาแก้คำว่าสนับสนุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเที่ยวประกาศธรรมะไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังหมายถึงการที่ว่าเราต้องทำตัวด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสุดท้าย The last man คือคนสุดท้ายเนี่ยคือคนที่คำสอนมันหยุดจบหมดที่เราเอายกตัวอย่างเช่นคุณได้เงินมาทำการค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักจะแบ่งจ่ายทรัพย์ให้มันถูกต้องในสี่หน้าที่ไปในสี่หน้าที่เป็น6ส่วนไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำถ้าไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำคือคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอน
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำซ้ำยังบางทีเชื่องมงายนั่นนี่อันนั้นคือคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนแต่ถ้าคุณสนับสนุนในคำสอนคือเอาคำสอนน่ะมาทำเอาคำสอนน่ะมาทำไม่ว่าจะเรื่องที่มันถูกศีลนี่ธรรมดาอยู่แล้วเราต้องมีแล้วมันก็อยู่ในข้อที่สองด้วยใช่ไหมแต่อย่างอื่นที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลคือถูกศีลอยู่แต่ว่ามันเป็นคำสอนอื่นๆเพิ่มเติมเช่นหน้าที่ของเราที่ต้องมีต่อภรรยาหน้าที่ของเราต้องมีต่อสามีหน้าที่ที่ต้องมีต่อลูกต่อพ่อแม่คุณเอามาทำไหมถ้าคุณไม่ได้ทำนั่นคือไม่สนับสนุนในคำสอนถ้าคุณทำนั่นคือคุณสนับสนุนในคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือหลักการที่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่น่ารังเกียจเศร้าหมองไม่ดีเป็นจันทานหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นรัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนแก้วที่น่ายกย่องที่สวยงามงดงาม
1: เจ้าค่ะ
0: ดูตรงนี้ต่างหาก
1: ไ
0: ม่ได้ดูที่ว่าไปวัดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทีนี้ไปวัดเจอเป็นตัวบ่งบอกได้ไหมได้บ้าง แต่ไม่ใช่
1: เจ้
0: ท
1: า
0: ั้ง
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: ดใส่บาตร
1: อื
0: ล่ะ
1: ม
0: ก็ได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นพระอาจารย์หวังว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะเข้าใจในสองคำถามนี้เราก็ต้อ
1: เ
0: ง
1: จ้าร
0: ู
1: ค
0: ้ด
1: ่
0: ้ว
1: ะ
0: ยลึกซึ้งนั่นเองเป็นบอล
1: สาธุเจ้าค่ะก็ถ้าโยมสรุปง่ายๆก็คือว่าอยู่ที่การตั้งจิตนะเจ้าค่ะในการทำสิ่งนั้นแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่โยมอยากจะขออนุญาตย้ำตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่พอเรารู้พระธรรมคำสอนแล้วเรานำเข้ามาสู่สมองสู่จิตใจแล้วเอามาปฏิบัติจริง
0: ใช
1: หรือ
0: ่
1: ไม่
0: ใช่
1: อันนั้นสำคัญสุดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้
0: เ
1: า
0: จ
1: ค
0: ็
1: ่
0: บ
1: ะ
0: านถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อต่อไปของคุณเกียรติถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์เจ้าค่ะบอกสวรรค์ชั้นเจ็ดมีหรือไม่ทำไมไม่ได้ยินชื่อสักทีหนึ่งก็อยากจะให้พระอาจารย์อธิบายถึงสวรรค์และชั้นพรหมย่อๆให้ฟังด้วย
0: เจ็
1: เจ้า
0: บาน
1: ค่ะอันนี้คนอาจจะได้ยินว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรเนี่ยนะเจ้าคะแต่ว่าเท่าที่โยมทราบนะเจ้าคะก่อนพระอาจารย์จะตอบคือมันไม่ได้มีจริง
0: ไม่ม
1: เ
0: ี
1: หมือ
0: จ
1: น
0: ริ
1: อย
0: ง
1: ่าง42อย่างเงี้ยเจ้าค่ะในราชการเขาจะมีแค่41ประหลัดเท่านั้นแต่เขาก็ตั้งเป็น42นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะสวรรค์ชั้นเจ็ดเจ้าค่ะ
0: อันนี้อาจจะเป็นที่เท่าที่พระอาจารย์เห็นก็จะเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์
1: เจ้า
0: บา
1: ค
0: ง
1: ่
0: ท
1: ะ
0: ี่ก็จะมีการใช้คําพวกนี้อยู่42เนี่ยหมายถึงว่าอาจจะแบบเป็นก็อสซิปของพวกข้าราชการ
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ารเลื่
1: ่
0: อนตำแห
1: เ
0: น
1: จ
0: ่
1: ้
0: ง
1: า
0: อะ
1: ค
0: ไร
1: ่ะ
0: ยังไงเนี่ยก็จะมี
1: อืมเ
0: ค
1: จ้
0: อม
1: า
0: เม
1: ค
0: นต์
1: ่
0: พ
1: ะ
0: วกนี้
1: ก็แค่เป็นนามปากกานะเจ้าค่ะเป็นนิกเนมเป็นนามของท่าน
0: เพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่าใช้คําศัพท์ในบริบทว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดเนี่ยก็หมายถึงความสุขที่มันเหนือกว่าสวรรค์ทั่วๆไปธรรมดาแต่จริงๆสวรรค์มีแค่หกชั้นเดี๋ยวสวรรค์มีแ
1: เ
0: ค
1: จ
0: ่
1: ้า
0: ห
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ชั้นแล้วชั้นที่สูงขึ้นไปก็จะเป็นชั้นพรหมล่ะเพราะฉะนั้นที่เขาจะมีการพูดถึงกันก็จะหมายถึงความสุขที่เหนือกว่าเลิศกว่าขึ้นไป
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เรามาทําความเข้าใจในสวรรค์และพรหมที่คุณเกียรติถามมาสวรรค์หกชั้นสวรรค์เนี่ยหมายถึงที่จะมีความสุขเป็นส่วนมากมีทุกข์เป็นส่วนน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: คือเราจะแบ่งเนาะแบ่งลักษณะของความเป็นอยู่ก็จะแบ่งตามสุขหรือทุกข์ก็จะแบ่งได้เป็นสามโซน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนที่มีทุกข์น้อยนิดเดียวนั่นคือพวกสวรรค์พวกพรหมโลก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่โซนที่จะมีทุกข์มากกว่าสุขมีทุกข์มากๆเลยมีสุขน้อยนิดเดียวนั่นคือพวกนรกพวกเปรตพวกสัตว์เดรัจฉานแล้วก็โซนที่จะมีสุขพอๆกันกับทุกข์นั่นคือมนุษย
1: ์เจ้าค่ะโลกมนุษย์เหล่านี้แหละ
0: ทีนี้ถ้านี่คือแบ่งแบบหนึ่งแบ่งตามสุขหรือทุกข์นี่แบ่งแบบ
1: ที่
0: หน
1: ึ่
0: งหรือแบ่งแบบที่สองก็แบ่งตามสภาวะความเป็นอยู่ในเรื่องของรูปอันดับแรกก็คือกามภพเนี่ยก็คือยังแบบเกี่ยวข้องกับด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นส่วนมากยังเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในพวกนี้เป็นส่วนมากนี่คือกามภพได้แก่ตั้งแต่นรกจนถึงสวรรค์ชั้นที่6คือยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามเป็นส่วนมากแบ่งแบบที่2ในข้อแรกคือกามภพแล้วในข้อที่2คือรูปภพคือไม่มีกามแล้วมีแต่รูปนั่นเขาก็จะเรียกเป็นรูปพรหมแบ่งแบบที่2ในข้อที่3นอกจากกามภพรูปภพแล้วก็เป็นอรูปภพนี่คือข้อที่3คือเป็นสภาวะเป็นภพที่ไม่มีรูปไม่มีรูปโอเคอันนี้มันจะเข้าใจยากเพราะว่าเรื่องของการไม่มีรูปมันจะเป็นยังไงก็เรามีรูปอยู่เราอยู่ในกามมันอยากจะเข้าใจยากเอาแบ่งเป็นส่วนที่จะเข้าใจง่ายก็คือตามเวทนาในข้อแรกวิธีการแบ่งแบบแรกที่พูดไปเนาะว่าถ้าเป็นมนุษย์สุขทุกข์พอๆกันท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเฮ้ยบางคนก็ทุกข์มากเลยนะโลกเนี้ยหรือบางคนก็สุขมากเลยนะโลกเนี้ยแต่มากของเขาในฝั่งสุขหรือทุกข์ในความที่เป็นมนุษย์ยังไงเนี่ยมันก็ยังได้ประมาณนี้แหละฮะก็ยังมีความทุกข์เหมือนๆกันอยู่ยังมีความสุขเหมือนๆกันอยู่เช่นเศรษฐีถ้าจะสุขมากยังไงก็ตามนะเขาก็ยังมีความทุกข์เรื่องต้องเข้าห้องน้ำเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องต้องตายไม่ต่างอะไรกันกับยาจกคนเข็นใจก็ต้องเจ็บป่วยไข้ต้องตายเหมือนกันก็มีความทุกข์แบบนี้เหมือนกันและความสุขที่บอกว่าเลิศหรูอลังการยังไงก็ตามมันก็เป็นแบบของมนุษย์อาหารอากาศที่อยู่ก็เป็นแบบของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของทิพย
1: ์จ
0: ะต่างกันยังไงก็ไม่มากก็เป็นแบบของมนุษย์ทุกยังไงก็ยังเหมือนกันอยู่ดีโอเคนะหรือสุขของยาจกสุขของยาจกเนี่ยโอ้น้อยของมนุษย์ที่เป็น คนร่ำรวยจะมากแต่ก็ยังเป็นสุขของพวกที่อยู่ในมนุษย์อยู่ดียังเป็นของหยาบอยู่ดี
1: เ
0: รามาเปรียบกับพวกของสวรรค์สวรรค์เนี่ยมีทุกข์น้อยมากมีสุขมากมากต่างกันมากมากแบบพวกคนละเรื่องสุขของเทวดาก็จะแบ่งเป็น6ชั้นไล่มาตั้งแต่จาตุมหาราชิกายามาดาวดึงดุสิตนิมานารดีแล้วก็ปรินิมิตาสวัสดีก็จะมีความละเอียดของความสุขเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไป
1: okay.
0: ความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง
1: mm-hmm. อ
0: ายุ okay. ก็ยืนขึ้นคือความสุขเนี่ยก็จะมาในรูปของอายุยืนยศสวรรค์แสงสีตำแหน่งพวกนี้อธิปไตย
1: okay.
0: ความเป็นใหญ่พวกนี้ทุกเขาก็จะน้อยลงน้อยมากความทุกข์ของพวกเทวดานี่เช่นว่าแบบอยากได้สีนี้แต่มันนั้นเป็นอีกสีหนึ่งก็ประมาณนี้เท่านั้นเอง
1: ดอกไม้ปลูกไปสีนี้แต่อยากเจ้าค่ะ
0: อย่างที่เคยอธิบายไปในรายการนะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: บ้านเขาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยเป็นปราสาทเป็นวิมานทิพย์แล้วก็ปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้ต้องไปพรวนนินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีต้นไม้เกิดขึ้นเองด้วยบุญแล้วก็มีความอยากว่าเออขอให้ดอกไม้ออกมาเนี่ยมันสีเข้ากันกับบ้านเป็นสีม่วงบ้านเป็นสีม่วงแต่ดอกไม้ดันออกมาเป็นสีบานเย็นเครียด
1: คือ
0: ทุกเพราะว่าสีบานเย็นมันไม่เหมือนสีม่วงเป๊ะนี่คือทุกของเขาประมาณนี้ไม่น้อยนานๆจะมีทุกมากๆอย่างไปทำสงครามก็นิดหน่อยแล้วก็นานๆดีแบบเป็นหลายพันหลายหมื่นปีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนรกนรกเนี่ยความสุขนิดเดียวความทุกข์นี่มากความสุขของพวกสัตว์นรกนี่ก็คือเวลาที่ไฟมันอ่อนลงหน่อยหนึ่ง
1: ไฟนรกนะคะ
0: ไฟนรกจากที่แบบร้อนมากๆร้อนมากๆโอ้นี่ไฟอ่อนลง2องศาจากเป็นล้านๆองศาอย่างเงี้ยนะโทเขาก็ดีใจกันแล้วความทุกข์เนี่ยมันมากความสุขน้อยแล้วก็ถ้าเราจะมาเอาเรื่องของการมาพบรูปประพบรูปประพบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คือในส่วนของสวรรค์ตั้งแต่ชั้นที่6ลงมาเลยนั่นคือการมาพบก็ยังต้องแบบวนเวียนอยู่ในทางด้านตาหูโอ้มันก็ยังมีปัญหามีการผิดศีลมีการอะไรบ้างเอาเนื้อขึ้นไปกว่าดีกว่านั่นคือไม่ต้องเกี่ยวกับกามมีแต่รูปอย่างเดียวและเดี๋ยวรูปประพรมแล้วก็จะมีหลายขั้นน่ะเขาก็จะเรียกว่าปาริชัสสาหรือพวกเวหาพลพรมหรืออกนิฏฐภพไปอยู่ในพวกนั้นแล้วก็ถ้าอารูปก็ต่อไปอีกรูปนี้คืออยู่สูงกว่าพวกรูปก็จะเป็นพรหมพวกอรูปจะไปถึงนั้นได้ก็ต้องเข้าสู่อรูปฌานจะมีอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะเป็นต้นไล่กันไปนี่คือลักษณะการแบ่งที่ควรจะรู้ในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าวัฏฏสงสารสังสารวัฏเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นี้คุณสนใจไม่สุขมากก็ทุกข์มากไม่ทุกข์มากก็สุขน้อยไม่กลางๆ ก็เป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นอรูปพรหมแล้วก็มาเป็นพรหมแล้วก็มาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปสัตว์นรกวนอยู่อย่างนี้31ภพภูมิวนอยู่อย่างนี้ไม่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่อย่างนี้นี่พอเรารู้เรื่องไงเราก็ต้องวิวัตตะคือให้ออกจากวังวนต่างๆเหล่านี้ได้
1: เ
0: จ้าค่ะเ
1: จ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำถามที่ทางคุณคูณเกียรติถามมานะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจแล้วพระอาจารย์อธิบายเรื่องอรูปพรหมนิดนึงได้ไหมเจ้าคะที่ว่าไม่มีรูปเลยนี่เขาจะอยู่กันในลักษณะไหนเจ้าคะพระอาจารย์หยบคิดว่ามีหลายท่านอยากรู
0: ้ก็คือมีแต่ใจแต่มีแต่ใจก็คือติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยคุณใจ
1: อ๋อเจ้าคะใจใครใจมันอย่างนี้เหรอเจ้าคะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อ๋อ
0: แล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างที่ว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคืออารัลตาบทกลัมโคตกับอุทกับผู้รามบุตรนั่นนะอันนั้นได้อรูปในขั้นสูงเลยขั้นที่7กับขั้นที่8
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทำไมท่านไม่ไปสอนทั้งที่บางทียังไปสอนพระกัปปรมที่อยู่ในชั้นรูปประพรม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าสื่อสารกันไม่ได้เลยไงไม่มีตาที่จะเห็นไม่มีหูที่จะฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: เทวดาหรือพรหมเนี่ยเขามีตาทิพย์มีหูทิพย์ที่จะเห็นในที่ไกลที่จะได้ยินเสียงทิพย์ได้แต่รูปประพรมนี่ไม่มีหูไม่มีตามีแต่ใจอย่างเดียวสื่อสารกันไม่ได้ก็เลยไปสอนไม่ได้ ก็เลยบอกว่า
1: เจ้
0: เ
1: า
0: สื่
1: ค
0: อม
1: ่ะ
0: จากคุณอันใหญ่ซะแล้วนี่แหละ
1: อืมเจ้า
0: แล
1: ค
0: ้ว
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็ในพูดข้อนี้นะคุณใจก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องคำถามของคุณนภาจากชลบุรีในที่นี้ด้วยพูดถึงเรื่องของศีลที่ว่าศีล8เนี่ยท่านถามว่าจะสามารถทานอาหารได้กี่มื้อต่อวัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าเอาเกณฑ์ที่เขาวัดกันในปัจจุบันก็คือเอาเวลาเ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่ยง
1: ม
0: เกินเที่ยงไปก็อย่ารับประทานอ
1: เ
0: า
1: จ
0: ห
1: ้า
0: าร
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่เป็นอาหารก่อนหน้า
1: อ
0: นั
1: ื
0: ้นค
1: ม
0: ุณจะรับประทานเท่าไหร่ก็ได้เอาพอดีเพราะว่ารักษาศีล8เนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องโภชเนมัตตัญญูตาคือการรู้ประมาณในการบริโภค
1: เจ
0: ท
1: ้
0: ี
1: า
0: ่ว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: มื้อเดียวก็น่าจะพอ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถสมาทานได้ทั้งช่วงเช้าช่วงค่ำจะเป็นที่นอนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้ว
1: อือ
0: ยู่
1: ม
0: ที่ว่า
1: เ
0: เ
1: จ
0: รา
1: ้า
0: ตั้
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: จิตทำให้เป็นปกติก็จะเป็นการดี
1: สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราคงจะตอบปัญหาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตอบปัญหาตามใจท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เดือนบานเดือนบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it nowเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาเบียและร้านอาหารทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจากนั้นจุดที่2ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกินอย่างไรก็ตามคาดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับกลุ่มผู้บุกรุกทรัพยากรของชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจประเทศไทยยังไม่ถึงจุดวิกฤตภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสเตทเฟลชั่น
9: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลทั้งปัญหาราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะสเตทเฟชั่นหรือภาวะเงินเฟ้อสูงเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบเงินเฟ้อต้องสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากลากฐานมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหยุดลงเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลงเองซึ่งกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นสเตทเซชั่นและยังไม่เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจติดต่อกันในหลายไตรมาสรวมถึงยังไม่เกิดภาวะการเลิกจ้างงานในวงกว้างอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากสถานการณ์เงินเฟ้อยืดเยื้อเพื่อเร่งออกมาตรการและนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: หอการค้าไทยหนุนรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้จำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้กับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานวันนี้คุณบุญประกอบอบกินนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานเนมีเดียนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพจข่าวยามเช้าของเราก็จะไลฟ์กันโดยน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะหลายประเด็นต้องตามนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุด
1: ะ
0: นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่ต่างประเทศกลับมาแล้วก็มีการพูดถึงพรกกู้เงินด้วย
1: ะ
0: นะคะรวมไปถึงสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อนะคะฮันตาไวรัสนะคะไทยเองก็เรียกว่ายกระดับในการเตรียมความพร้อมรับมือขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ประกาศความพร้อมสูงสุดใช้ห้อง BSL 3ตรวจวินิจฉัยฮันตราไวรัสอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องตามทุกวันก็คือเรื่องของอากาศด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยด้วยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะค่ะนะคะจะได้ติดตามข่าวสารกันพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะลงไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นกันนะ
0: คะ
1: ไปถึงน่าจะประมาณสักสายๆวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามภารกิจของท่านในหลายๆช่องทางไปดูสภาพของอากาศกันค่ะว่าประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับผลไม้และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรกับสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนชาวเรือนควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะ6นาฬิกา12นาทีค่ะไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะราชกิจจาประกาศพรก.กู้เงิน400ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้แล้วนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักนะคะและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะทั้งนี้พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการระบุแผนงานหรือโครงการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและวงเงินดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะคะ พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทค่ะ2แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งก็มีผลทันทีนะคะก็คือตั้งแต่ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือเมื่อวานนี
0: ้ค่ะ
1: นะคะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการออกมาพูดถึงพรก.เงินกู้หลังจากที่พรก.เงินกู้นั้นมีผลบังคับใช้ก็คือเมื่อวานนี้ในส่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดค่ะในให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพศก็คือพรก.เงินกู้ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะท่านยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบแล้วก็เข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยตนเองพร้อมด้วยทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทุกฝ่ายค่ะที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงจะร่วมกันกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะให้เม็ดเงินจากพรก.เงินกู้ถูกส่งไปถึงมือยังพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือว่ากลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตท่านย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการนี้สามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศค่ะท่านบอกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนะมีการถามนักข่าวถามว่ากรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจจะส่งผลทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ระบุนะคะว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนับจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการจากนี้ไปด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและขอยืนยันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวท่านย้ำอีกนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องและดูแลใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานมีข่าวถนนสุดแยกไฟสายท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะแล้วก็ระบุว่าจริงๆเมื่อคืนท่านบอกว่าน่าจะซ่อมเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้น่าจะคาดว่าจะเปิดใช้ถนนได้นะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตกใจนะเพราะว่าโอ้โหบางคนเนี่ยกำลังเดินทางกันอยู่เลยในช่วงนั้นแล้วก็พี่ๆโดยเฉพาะพี่ไรเดอร์น
1: ะ
0: เห็นภาพชัดเลยว่าบางคนก็นะกำลังสัญจรไปมาล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนายกสมาคมวิศวกรวิเคราะห์สาเหตุการทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายเบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนก็มีการแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะท่านให้ความเห็นถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจรแล้วก็ถนนหักลงเป็นรูปตัว V นะคะท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวหน้าถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนนะคะคาดว่าสาเหตุเนี่ยที่เป็นไปได้มีอยู่ประมาณสัก4ประเด็นหลักๆ ก็คืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินมันก็เลยทำให้ดินไหลเข้าไปในท่อนะคะปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นยังมีเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไป นะคะทั้งนี้ท่านก็ระบุว่าถึงแม้การสู้ตัวครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับกรณีหน้าวชิรพยาบาลใช่ไหมคะ
1: แต
0: ่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดแล้วก็ควรใช้เครื่องมือสแกนหาหลุมหรือว่าโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ฤดูฝนแบบนี
1: ้
0: นะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะ
1: อืมค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถนนซุดเนี่ยในกรุงเทพมหานครก็มีในหลายพื้นที
0: ่
1: ซึ่งทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่ามันเกิดจากการกัดเซาะจากชั้นใต้ดิน
0: ค่ะ
1: ณตรงนี้นะอุณหภูมิเป็นห่วงมาก
0: ใช่แล้วเมื่อคืนเนี่ยคือสักประมาณ 5:50
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าปิดจ๊อบถนนสุดเรียบร้อยแล้วคืนผิวจราจรกลับประสานจรได้ปกติและเช้านี้นะคะทำงานเร็วกันมากเลยกทม.
1: นะคะขอบคุณด้วย
0: ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะเลือกผู้ว่าใหม่แล้วด้วยใช่ไหมเนี่ยมิถุนายนนี้นะคะ
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเมื่อวานก็เป็นประเด็นออกมาเรื่องจากการที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาออกมายืนยันนะว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างน้อย6รายจากการระบาดบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO ได้มีการออกแถลงค่ะยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นสายพันธุ์แอนดริสนะคะซึ่งมีหนูเนี่ยเป็นพาหะ6รายด้วยกันจากทั้งหมด8รายค่ะซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยกันจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งนะคะในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งองค์การอนามัยโลกค่ะก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยเช่นกันว่าความเสี่ยงของการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชากรโลกยังอยู่ในระดับที่ต่ำซึ่งความเสี่ยงของผู้โดยสารและก็ลูกเรือบนเรือสำราญดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นนะคะว่าจะติดตามสถานการณ์การระบาดทางวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงต่อไปพอมีการแถลงจากทางด้านขององค์การอนามัยโลกแบบนี้แล้วน
0: ะ
1: หลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็มีการเผยแพร่ข่าวกันเมื่อวานนี้หลายสำนักเหมือนกันรวมถึงทางด้านของกรมควบคุมโรคของประเทศไทยเองนะฮะก็ออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ถึงการยกระดับถึงการเฝ้าระวังติดต่อระหว่างการติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยหลังองค์การอนามัยโลกได้ออกมาแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญของต่างชาตินะฮะโดยเมื่อวานนี้ด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าแม้ขณะนี้ค่ะประเทศไทยยังไม่พบรายงานถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาค่ะแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านทางด้านของกรมควบคุมโรคที่ติดต่อระหว่างประเทศค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการยกระดับการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดให้เน้นย้ำค่ะไปที่มาตรการสำคัญก็คือการประเมินความเสี่ยงช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและก็ลูกเรืออย่างละเอียดก่อนที่จะอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงค่ะให้ติดตามรายงานผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะท่านได้ยังสั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดพาหะและการจัดการในเรื่องของพาหะที่นำโรคบนเรือสำราญทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากอย่างพื้นที่เสี่ยงค่ะให้คัดกรองอาการของผู้ป่วยให้มีการซักประวัติเสี่ยงผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้อย่างเช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดท่านบอกว่าให้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลด้วยนะคะให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานี้ค่ะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะนะคะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแท้ที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปค่ะไม่ได้แพร่หรือว่าติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดซึ่งท่านก็ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยนั้นมีระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่พร้อมดำเนินการโดยทันทีหากพบความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยท่านบอกนะคะว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะที่เดินทางกลับยังต่างประเทศ ทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือว่าหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแท้หรือว่ามีประวัติที่เดินทางมาจากยังพื้นที่เสี่ยงควรรีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสค่ะเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยดูแลรักษาอย่างได้อย่างรวดเร็วนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม

0: ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อที่จะสนับสนุนการเฝ้าระวังโรคของประเทศอย่างเต็มศักยภาพด้วยนะคะทางด้านดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านเปิดเผยนะคะว่าจากการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อฮันตาไวรัสที่มีรายงานในหลายประเทศนะคะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ยกระดับความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอย่างเต็มศักยภาพเพื่อรองรับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากพบผู้ป่วยต้องสงสัยในประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้ทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3หรือว่า BSL 3สำหรับรองรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอันตรายนะคะโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านไวรัสและโรคอุบัติใหม่สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อฮันตราไวรัสได้ตามมาตรฐานสากลค่ะทั้งการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโดยวิธีเรียลไทม์ PCR และการตรวจทางซีรัมวิทยาภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพนะคะพร้อมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถตรวจยืนยันเชื้อได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำนะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ย้ำนะคะว่าฮันตราไวรัสนั้นเป็นเชื้อไวรัสที่พบในสัตว์ฟันแทะที่คุณชัยนันท์พูดไปโดยเฉพาะหนูนะคะซึ่งสามารถติดต่อสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งมูลหรือปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะเริ่มอาการก็คืออาการเริ่มต้นก็จะมีไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงนะคะอย่างเช่นปอดอักเสบหายใจลำบากหรือไตวายถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ติดตามข้อมูลทางวิชาการและสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังโรคนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ควรดูแลสุขอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากหนูพร้อมกับรักษาความสะอาดภายในบ้านและสถานที่เก็บอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันความพร้อมนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางด้านสุขภาพและยกระดับศักยภาพประเทศในการรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในอนาคตด้วยค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุเกิดจากการที่ชาวจีนนะซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็เข้ามาอยู่ในยังประเทศไทยปรากฏว่าเกิดประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าพบปืนภายในที่เกิดเหตุนะครับก็เลยเป็นเหตุต้องให้เข้าไปค้นยังบ้านพักในจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าโอ้โหพบอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีคำสั่งนะคะให้ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเข้ากำกับดูแลกรณีที่ชาวจีนประสบอุบัติเหตุเกิดเหตุรถพลิกคว่ำนะคะและตรวจพบอาวุธปืนภายในที่เกิดเหตุก่อนที่จะนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดชลบุรีและพบอาวุธสงครามค่ะเป็นจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์ที่คล้ายกับเสื้อเกราะและวัตถุระเบิดค่ะได้มีการสั่งการให้เร่งรัดการสืบขยายผลในทุกประเด็นทั้งตัวผู้ต้องหาเองประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยทางด้านของตำรวจก็มีการสันนิษฐานนะคะว่าสถานที่ดังกล่าวนี้อาจถูกใช้เป็นคลังเก็บอาวุธโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เร่งรัดที่จะสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มงวดเช่นกันพร้อมให้ตรวจสอบและขยายผลความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะท่านผบ.ตร.ก็สั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งพอไปดูแล้วโอ้โหเยอะมากเลยนะมีทั้งปืน M16 นะคะวัตถุระเบิดมีกับดักระเบิดด้วยระเบิดขว้างรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดอาวุธติดวัตถุระเบิดด้วยคือลักษณะเหมือนเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพ
1: ใช่
0: นะคะผบ.ตร.ก็ติดตามอย่างเข้มงวดเลยนะคะแล้วก็มียังไปพบน้ำมันเบนซินอีกโอ้ไม่น้อยเลยนะ80ลิตรหน้ากากกันแก๊สอีกซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงนะคะมีการติดตามข่าวด้วยบางส่วนก็มีการนำเสนอข่าวว่าได้วิธีมาจากแชทมาได้วิธีมาจากช่องทาง ที่เราค้นกันบ่อยๆก็คือทาง AI นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เร่งรัดสืบสวนคดีนี้อย่างเข้มข้นพร้อมกับตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาว

0: บินรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะคะท่านนายกก็ทราบเรื่องนี้แล้วก็ให้เร่งย้ำเลยนะคะว่าตำรวจพบชาวจีนแล้วท่านก็บอกว่าต้องสาวให้ถึงต้นตอเลยนะเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะท่านนายกก็ระบุนะคะว่าในส่วนของตำรวจสภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบเหตุรถพลิกคว่ำที่มีคนขับเป็นชาวจีนแล้วก็ก่อนไปตรวจว่ายังมีอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากท่านได้รับรายงานแล้วนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากทางผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วนะคะผบ.ตร.ท่านก็เน้นย้ำให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกลงไปที่สุดเลยนะคะให้ลึกไปเลยแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มงวดเข้มข้นด้วยหาต้นตอของปัญหาให้ได้ท่านบอกอีกนะคะว่าถ้าหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับใครบุคคลไหนไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะส่วนอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือก็ยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ ท่านนายกก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังของฟรีวีซ่าด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการตรวจสอบให้ได้รายละเอียดมากที่สุดก่อนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังข่าวสารจากข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องการประชุมอาเซียนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้แถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยครับโดยนายกย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกครับเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนบนเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนครับให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยเราครับได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงครับส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้นั้นทุกประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่า แม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศนั้นต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ย้ำว่าในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไปครับนายกนะครับยังกล่าวอีกครับว่าการประชุมครั้งนี้นั้นได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ครับโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าแต่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์ครับสนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center กับมาเลเซียครับหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนและขณะที่ฟิลิปปินส์ครับสนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยครับที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีผลบังคับใช้แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้หยุดชะงักและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์ทางนี้ครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการระบุแผนงานหรือโครงการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและวงเงินไว้ดังต่อไปนี้ครับ 1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องวงเงินครับจำนวน 200,000 ล้านบาทหรือว่าครึ่งหนึ่งครับหน่วยงานที่รับผิดชอบครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมาย 2 ครับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยแบ่งย่อยเป็น3หัวข้อนะครับ 2.1แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต 2.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานฟอสซิลทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพหรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกรวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้าและ 2.3 ครับแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่วงเงินครับจำนวน 200,000 ล้านบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบครับได้แก่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายครับพี่น้องประชาชนครับยังอยู่กันที่พ.ร.ก.กู้เงินครับนายกรัฐมนตรีย้ำรับผิดชอบเต็มที่ หลังพ.ร.ก.กู้เงินมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบถึงมือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดในการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราชหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินนี่แหละครับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับนายกยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับโดยท่านนายกนะครับพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธรประภาสในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงครับจะร่วมกันกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้นั้นถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวนั้นสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินไปดูกันที่เรื่องที่ใกล้จะเปิดเทอมแบบนี้กันหน่อยครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านบางลำพูคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับบริเวณของย่านบางลำพูในเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคแก่ผู้ปกครองครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนแบบนี้แหละครับพี่น้องโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศเปิดเผยนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่านะครับร้านค้าในพื้นที่ย่านบางลำพูนั้นไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีครับจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายครับไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในสภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้พร้อมทั้งขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้นั้นอยู่ภายใต้การติดตามดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตัวย่อว่าสคบเนี่ยแหละครับพร้อมเข้าดูแลและแก้ไขทุกกรณีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนมาดูกันที่ประเด็นเรื่องปลากระป๋องกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยความคืบหน้าตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกสั่งปูพรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตรงปกจกตาเนี่ยแหละครับภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยแหละครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่เลยครับและมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีครับอาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรองง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปครับสำหรับในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าต้องรอผลการตรวจจากกรมประมงประมาณ1สัปดาห์ครับเนื่องจากกรมประมงมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ DNA ปลา ตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นมีความถูกต้องครับและเป็นทางการทั้งนี้จากการรายงานที่ได้รับพบว่ามีโรงงานที่ต้องสงสัยครับมากกว่า1แห่งโดยเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้ามีข้อสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากอย่างไรก็ตามครับจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนดำเนินการใดๆกับผู้ประกอบการครับทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันและดำเนินการตรวจสอบในลักษณะของการปูพรมทั่วประเทศมีการสุ่มตัวอย่างพร้อมเชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบสินค้าครับโดยเฉพาะสินค้าปลากระป๋องในช่วงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นร่วมกันขจัดการกระทำผิดเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศไทยครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของปลากระป๋องไปดูนโยบายรถเก่าแลกใหม่กันครับรัฐบาลเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าในการพัฒนาระบบ Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจะนำข้อมูลนั้นไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันครับภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งของประเทศครับทั้งนี้ครับภาครัฐนั้นเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่ไปกับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการครับนอกจากนี้ครับที่สำคัญคือในระยะต่อไปรัฐบาลนั้นยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครับเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกคิวมาร์กซึ่งปัจจุบันครับมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของไวรัสฮันตากรมควบคุมโรคคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลัง WHOเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับข่าวเตือนครับและก็เป็นข่าวจริงจากกรมควบคุมโรคครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับมีการคุมเข้มด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศหลัง WHO ครับเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญพร้อมย้ำนะครับว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยครับซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ได้กล่าวนะครับว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยนั้นยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่กรมควบคุมโรคครับได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะเลยครับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดครับซึ่งกรมควบคุมโรคครับได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะนะครับในเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดครับนอกจากนี้ครับยังได้สั่งการให้มีการดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะนะครับเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วย และซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้ครับเช่นในทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดเลยนะครับพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือว่า PPE ให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเรื่องนี้ครับทั้งนี้ครับทางนายแพทย์มนเทียนยังกล่าวเพิ่มนะครับว่าโรคติดเชื้อไวรัสฮันตานั้นเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ฟันแทะที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปพี่น้องประชาชนครับจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกครับแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากตีคล้องร้องข่าวได้ข่าวจริงแน่นอนครับสำหรับในวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่

0: าเข้าถึงประชาชน
1: กลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีอีกหลายประเด็นที่รออยู่ค่ะ
2: ค่ะเราไปเริ่มกันที่สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในวันที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยมีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้การเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมค่ะโดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นค่ะโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
1: ค่ะวันพุธหน้านะคะพุธที่13พฤษภาคมจะเป็นวันสำคัญนั่นก็คือจะมีเนื่องในวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นะคะซึ่งในส่วนของกรมเจ้าท่าเองก็จะมีการจัดเรือบริการประชาชน1ลำไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยน
2: ะ
1: ในวันพุธที่13พุธหน้านี้นะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการเจ้าท่า218นะคะจำนวน1ลำให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเส้นทางท่าเรือวัดอรุณนะคะไปท่าเรือวัดระฆังท่าเรือท่าช้างเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวในวันนั้นจะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเป็นแม่ข่ายให้ทุกสถานีรับสัญญาณกันด้วยตั้งแต่หลังเคารพธงชาติจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆตามมาดูกันหน่อยเห็นบอกว่าจะสะเทือนวงการฟุตบอลโลกเลย
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าอ๋อสะเทือนนะแล้วยิ่งก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับคนไทยถือว่าเป็นที่ปรับปลื้มนะ
1: โ
2: อ
1: ้
2: เรียกได้ว่า
1: คนข้างๆดิฉันนี่แหละ
2: หลายคนด้วย
1: งานนี้น้องลิซ่าลาลิซามโนบาล
2: ค่ะต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวระดับโลกชาวไทยไปแล้วนะคะน้องลิซ่าลาลิซามโนบาลนะหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยคือล่าสุดทางด้านของฟีฟ่าออกมาประกาศนะคะว่าเธอเป็นหนึ่งในไลน์อัพนะเป็นศิลปินระดับโลกที่จะแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งพิธีเปิดก็จะมีขึ้น12มิถุนายนนะ
1: คะ
2: 2569ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาพูดนะถึงเรื่องการชมเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกท่านบอกว่าคนไทยต้องได้ดูฟุตบอลโลกนะด้วยเช่นกันนะคะโดยต้นสังกัดของน้องก็ออกมาเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าโอ้มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าลิซ่าจะร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026เป็นฟุตบอลโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพในปีนี
1: ้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกสุภจีก็ลงพื้นที่ไปจันทบุรี
2: ค่ะ
1: คือหลายท่านก็ติดตามข่าวคือก่อนนั้นก็ลงไปนะไปช่วงที่เกี่ยวกับทุเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีการไลฟ์ทุเรียนไลฟ์ขายทุเรียนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาเยอะมากแต่เท่าที่ไปสำรวจตลาดโดยเฉพาะตลาดห้วยขวางข้างหลังสถานีเราเนี่ยปรากฏว่าแม่ค้าเล่าให้ฟังว่าจากสถานการณ์ที่มีการไลฟ์ขายทุเรียนเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าขายทุเรียนดีขึ้นตอนนี้เขากระซิบว่าสุกไม่ทัน
2: ค
1: ือโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมุ่งกันทุกร้านเลยน
2: ะ
1: ที่ตลาดห้วยขวางเนี่ยนะคะผู้ฟังผู้ชมแล้วก็บอกว่าสุกไม่ทันโอ้โหขายดิบขายดีมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายท่านก็บอกว่าด้วยนอกจากทุเรียนที่ติดตามกันแล้วผลไม้อื่นๆด้วยก็รออยู่เหมือนกันล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านก็ลงพื้นที่จันทบุรีค่ะไปติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกมา สู่ตลาดไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนนี้นะคะจะออกมาเยอะเลยนะคะมังคุดท่านก็พร้อมกับผลักดันพระราชบัญญัติผลไม้เป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือว่าเป็นทำงานเป็นการทำงานเชิงรุกเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกมานะคะในส่วนของมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนก็จะต้องเร่งบริหารจัดการกันนะคะท่านก็เฝ้าระวังมังคุดล้นตลาดกันนะคะหลายๆท่านก็ตามข่าวกันอยู่นะคะก็ทุเรียนเนี่ยคือราชาของผลไม้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: มังคุดก็คือราชินีนั่นเองนะคะนี่คือจันทบุรีส่วนที่ระยองของดีเมืองระยองก็รออยู่เหมือนกันวันนี้วันแรกใช่ไหมการจัดงาน
2: ค่ะวันนี้ก็คือวันแรกของการจัดงานที่อบต.ตะพง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะมหกรรมเทศกาลดนตรีสีสันผลไม้สไตล์ตะพงของดีเมืองระยองวันนี้วันแรกค่ะจัดไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ไปกันได้นะเพราะว่าที่เขามีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการประกวดผลไม้มีตำผลไม้ลีลาอันนี้ฉันชอบนะตำผลไม้เนี่ยอร่อยนะคะมีตำน้ำพริกกะปิมีการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่นด้วยโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยน
1: ะ
2: ไปดูกันได้นอกจากไปดูกิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วก็ยังได้แน่นอนได้ผลไม้ทางภาคตะวันออกกลับมาบ้านแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยทุเรียนก็ต้องมีนะฮะมังคุดแล้วก็ทางด้านของเงาะอีกอื่นอีกมากมายได้กลับมาอย่างแน่นอนส่วนตราดนะตราดเขาก็มีการจัดงานชิมทุเรียนชะนีที่เกาะช้านเขาจัดเป็นครั้งที่5แล้วนะคะก็คือจัดไปเดี๋ยวจนถึงวันพรุ่งนี้11เมษายนนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะส่วนสุรินทร์นะสุรินทร์ตอนนี้มีการจัดงานประเพณีวิถีชีวิตคนโนนารายก็จะจัดไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมเช่นกันมีสินค้าโอท็อปเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาจัดจำหน่ายภายในงานมีทางด้านของการแข่งขันเต้นแอโรบิกนะประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพิธีจุดบั้งไฟตามประเพณีดั้งเดิมย้อนไปที่ระยองกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้จริงๆแล้วนี่เขาจัดควบคู่กันไปใครที่ไปเที่ยวที่ตะพงเนี่ยที่ระยองเดี๋ยววันที่14 15 16เขาจะมีงานระกำหวานที่จังหวัดตราดต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าผลไม้ของภาคตะวันออกนะฮะค่ะ
1: ก็อุดหนุนกันนะคะส่วนทางอีสานก็บั้งไฟเด้อบุญบั้งไฟนะคะสนุกสนานกันยังไงก็ไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางด้วยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกต่างๆด้วยนะคะส่งต่อให้ข่าวพระจินตริกาเราสองคนลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสุดะ J2 J3 ช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา4-3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกโดยไทยพร้อมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
2: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่น